0: วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟโลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหว โดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
5: เราไม่มีทางที่รู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้นั้นเราก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
4: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
6: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในดำเนินการในทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
4: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ การคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passportเปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google, Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่า สหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ฐานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบฐานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮีเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธนากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะปปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ณสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช้อยตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ เพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
20: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
21: จุดที่เราก็สถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมอ่ะนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14 เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขณะนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
20: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
21: โรคค่ะคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
20: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
21: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19 อันนี้ถ้าเป็นเด็ก คุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงๆควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรคะ
21: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบเนี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า Distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ Mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆนะคะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆ อาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจมรแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
2: ค่ะคุณหมอค่ะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอ่ะก็มีอาการรุนแรงอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีมั้ยคะ
21: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่ พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
20: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
21: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
20: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
21: ค่ะยินดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
22: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
5: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกฎวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
23: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
4: ค่าติดตั้งราคาแผงโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
5: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลาย

0: คาะข่าวเล่าประเด็น
1: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
2: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือ section ที่2พอเข้าสู่ section ที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ .ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
1: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุล

0: พินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
1: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
0: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเทคโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
0: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
5: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
2: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธที่2กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ประชุมครม.สัญจรจบแล้วมีเรื่องที่เป็นสาระเป็นเนื้อหาน่าติดตามเยอะครม.สัญจรสงขลาเคาะ4ควิกวินทุ่มแสนล้านบูมภาคใต้มีทั้งรถไฟทางคู่มีทั้งสะพานมีทั้งโรงพยาบาลเยอะแยะแล้วมีประเด็นที่น่าจะโดดเด่นมากเรื่องประกันภัยพิบัติไฟเขียวประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศภาครัฐเอาเงินงบประมาณซื้อประกันประหยัดงบประมาณกว่ารัฐบาลจ่ายเยียวยาเองแล้วในโครงการประกันเนี่ยบริษัทประกันจะจ่ายเยียวยาภายใน15วันหลังเกิดอุทกภัยหรือวาตภัยหรือแผ่นดินไหวคปภ.กับกรมปภ.จะรับหน้าที่มาบริหารจัดการเรื่องนี้ข่าวการเมืองอื่นๆนายกหนูเปิดบ้านวันที่6กันยาเรียงครม.ทั้งคณะเพื่อเตรียมการรับศึกซักฟอกฝ่ายค้านก็เคลื่อนไหวฝ่ายค้านชูเชือก2รอบรอบแรกอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติรอบหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจรักชนกสีนอกยื่นเอาผิดชัยชนกเรื่อง AI พาสปอร์ตส่วนข่าวการทุจริตโกงข้อสอบสกัดจ้างเหมากลุ่มโกงสอบมหาไทยเตือนท้องถิ่นผิดจริยธรรมพรรคประชาชนบี้ให้สาวถึงตัวการใหญ่พรรคขมลจับตาทุจริตซ้ำซ้อนอปท.จี้กอกลางฟัน 3,800 คนข่าวเศรษฐกิจจากนี้ไปน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพิ่งตื่นเรื่อง Data Center กลางกรุงวันกระทบชุมชน11โมงวันนี้ผู้ว่าชัดชาติจะแถลงเรื่องนี้ด้วยส่วนของรัฐบาลเอกนิติในฐานะประธานบอร์ด BOI ก็แถลงเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดครับ
4: ครับเรื่องแนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้อนุทินไม่ปิดช่องเจรจาชายแดนใต้เล็งดึงคนในพื้นที่ร่วมช่วยสื่อสารอีกด้านหนึ่งกระทรวงต่างประเทศชงขยายรั้วไทยมาเลสกัดของเถื่อนกับยาเสพติดเรื่องการปราบนอมินีทุนเทาพลพีไล่คุยหมื่นบริษัทนอมินีทุนเทากระทรวงมหาดไทยดีเดลุยปราบต่อเช็คเส้นทางการเงินกับการถือครองที่ดินเรื่องไฟไหม้วอด23หลัง2จุดกลางกรุงมีเสียชีวิตด้วยมีบาดเจ็บจำนวนมากและวันนี้ครับศาลปกครองสูงสุดนัดชี้ชะตาหมอสารณะ ประธานกสทช.รับหรือไม่รับคำฟ้องปมมติคณะกรรมการสรรหามีคุณสมบัติต้องห้ามครับคุณจบ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
7: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
9: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
8: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
4: ครับคุณสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เมื่อวานนี้เป็นข่าวมาแล้วก็ผ่านครม.เรียบร้อยค
13: ขอเอามาสรุปให้อีกทีหนึ่งเพราะผมเห็นว่านี่เป็นโครงการที่สำคัญคือโครงการที่ภาครัฐหรือรัฐบาลควักเงินซื้อประกันให้ประชาชนทุกครัวเรือนหลักการก็คือว่าครอบครัวไหนเจออุทกภัยน้ำท่วมเจอลมพัดแรงวาตภัยเจอแผ่นดินไหวหลังจากเกิดเหตุ15วันบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินให้ทันทีไม่ต้องรอกันเป็นเดือนๆอีกแล้วทีนี้ถ้าจอดลงไปดูเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจและรับรู้เพิ่มเติมจะสรุปว่า1 30ครัว30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย2ความคุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัยจะได้รับเงินจากบริษัทประกันครั้งละ 100,000 บาทกี่ครั้งก็ได้ถ้าปีหนึ่งเจอเข้าไป3ครั้งก็ได้ทั้ง3ครั้งได้ 300,000 อันนี้ไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนการคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินรายละ2ล้านบาทถามว่านานไหมกว่าจะได้เงินเบื้องต้นเนี่ยสามารถจ่ายเงินได้ภายใน15วันอย่างที่ว่าแล้วจะช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน15วันเพิ่มเข้ามาแปลว่าภายใน1เดือนจะได้รับเงินเบ็ดเสร็จทีนี้ถามว่าใครจ่ายเบี้ยประกันให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนตอบย้ำอีกทีหนึ่งว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายควักเงินจ่ายเท่าที่คิดตัวเลขกันแล้วเนี่ยภาครัฐจะจ่ายค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็จะต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วมันจะเป็นภาระของรัฐบาลมากไปไหมปีหนึ่งตั้ง 15,500 ล้านตอบว่าไม่มากเพราะว่าที่ผ่านมาแต่ละปีที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินค่าเยียวยาค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าตั้งศูนย์พักพิงมันมากกว่านี้เยอะดูตัวเลขการใช้เงินเนี่ยแต่ละปีประมาณ 45,000 ล้านบาทอันนี้เราใช้ 15,500 ล้านก็แปลว่าลดลง 30,000 ล้านสรุปก็คือรัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากขึ้นนี่หลักการมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าปีไหนไม่มีน้ำท่วมไม่มีวาตภัยไม่เจอแผ่นดินไหวเอารัฐบาลก็จ่ายค่าเบี้ยประกันฟรีสิอันนี้น่าจะตอบอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าเหมือนเราซื้อประกันรถยนต์อ่ะเช่นเราซื้อประกันดีหน่อยก็ปีละ 10,000 บาทปีละ 10,000 บาทถ้าปีไหนรถไม่ชนกันเลยไม่ถูกชนเลยไม่ต้องซ่อมเลยเราก็จ่ายค่าเบี้ยประกันฟรีๆไปแต่ถ้าปีไหนรถมันชนหนักชนแรงช่างตีราคาตั้งหลายแสนเนี่ยเราก็รู้สึกคุ้มกับการจ่ายเบี้ยประกันรายปีจ่ายหมื่นเดียวแต่ซ่อมรถตั้ง 4-5 แสนสมมติอย่างนี้นะ
14: ครับ
13: อันนี้ก็เหมือนกันการซื้อประกันภัยพิบัติก็แบบเดียวกันผมต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะว่าได้ผ่านประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่ช่วงที่ทำข่าวเคยไปตระเวนทำข่าวน้ำท่วมไปทำข่าวเรื่องชาวบ้านประสบอุทกภัยวาตภัยในหลายพื้นที่หลายครั้งในอดีตแล้วได้เห็นชาวบ้านที่หมดเนื้อหมดตัวไม่มีกินไม่มีที่ซุกหัวนอนเห็นแล้วอนาถใจครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการเยียวยาภาครัฐไม่มีความพร้อมเหมือนเดี๋ยวนี้ศูนย์พักพิงอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีทั้งนั้นน่ะ นอนกันอยู่ริมถนนบ้างจะขับจะถ่ายจะอะไรก็อะไรก็ลำบากไปหมดแล้วพอไปเห็นความลำบากของผู้ประสบภัยเอาก็มาตามดูความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาสิ่งที่ได้พบได้เห็นก็คือความอืดอาดยืดยาดแต่ละขั้นแต่ละตอนแล้วก็เกิดความหงุดหงิดรันทดแทนพี่น้องที่เขาลำบากรอความช่วยเหลือที่ทำได้ก็คือใช้สื่อในสังกัดก็คือหนังสือพิมพ์นั่นแหละกระทุ้งติดตามเท่าที่มีปัญญาจะทำได้ก็ให้นึกดูเถอะว่าคนที่ไม่มีจะกินไม่มีที่จะซุกหัวนอนเนี่ยเขาลำบากยากเย็นแค่ไหนฉะนั้นพอเห็นโครงการนี้โผล่ขึ้นมาก็บอกว่าดีไม่มีอะไรเสียหายแต่ต้องทำให้เร็วอย่าไปคาราคาซังมากแล้วอย่าใครอย่าให้มีการปัดแข้งปัดขาล้มโครงการแล้วที่จะตามมาต้องระวังก็คือมันต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินการโดยเฉพาะการคัดเลือกบริษัทประกันภัยแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเรามีบริษัทประกันภัยของที่เป็นของรัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐบาลอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหานี่เรื่องประกันภัยพิบัติที่มาตอกย้ำอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องอื่นๆครม.อนุมัติรถไฟทางคู่100,000 ล้านอันนี้ไม่ใช่เฉพาะทางใต้อย่างเดียวนะแต่รถไฟรางคู่ปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่ชุมทางจีระไปถึงอุบลอะไรพวกเนี้ยมารวมอนุมัติกันอยู่ในรอบเดียวด้วยแล้วก็มีประเด็นเรื่องเอกนิติสั่งด่วนมาตรการ6ด้านอันนี้ก็เป็นข่าวไปแล้วหนุนธุรกิจลงทุนระยะยาวผุดแพ็กเกจเที่ยวส่งเสริม5จังหวัดมีรายละเอียดเยอะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาสาระได้เนื้อได้น้ำอยู่หลายประเด็นที่เกิดขึ้นในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาคราวนี้ทีนี้ก็วกกลับมาเรื่องการเตรียมการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านมีหัวข่าวนายกนัดรัฐมนตรีดินเนอร์วันที่6กันยาคราวนี้เลี้ยงที่บ้านเลยนะวันที่6กันยาแล้วก็นักข่าวถามว่านายกจะเป็นเชฟเองไหมครับปรุงอาหารเองไหมครับนายกบอกไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาหัวเราะแต่ก่อนจะไปถึงวันที่6เนี่ยเมื่อคืนวงดินเนอร์ของครม.สัญจรก็ชื่นมื่นที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่หลังเสร็จภารกิจประชุมเมื่อคืนนี้คือ
4: คืนก่อนนะคุณจุบะ
13: คืนก่อนคืนก่อนคืนก่อนหลังจากภารกิจไปเยี่ยมประชาชนมีเรื่องนายกร้องเพลงเป่าแซกโซโฟนอันนี้ไม่ดูแล้วแต่ว่าสื่อเข้าไปจับที่คุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์ขึ้นร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงของเบิร์ดธงชัยเล่าสู่กันฟังอ่ะฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงทางนี้เธอสบายดีหรือเปล่ายังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเพลงนั้นนะคุณนรพงศ์ได้รับเสียงปรบมือเยอะนะเพราะมาตรของท่านรองนายกเนี่ยไม่ใช่มาตรของคนที่ชอบร้องรำทำเพลงเป็นมาตรนักวิชาการพอขึ้นร้องเพลงก็เสียงปรบมือกล่าวเลยนะทีนี้ก็มาดูเรื่อง
4: คุณสุภมาศอิสระภักดีขึ้นไปหอมแก้มฟอดใหญ่เลย
13: ทีนี้ก็มาดูเรื่องการเตรียมซักฟอกของฝ่ายค้านคุณบลาผม
4: คุณสาธิตวงหนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายทั้งสองแบบครับ อภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ152แล้วก็อภิปรายแบบลงมติ151ครับคุณสาธิตบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลจะบริหารมา 4-5 เดือนแต่ปัญหามันเยอะปัญหา
13: เศรษฐกิจฮะแต่อธิบายตอนนี้152อภิปรายไม่ลงคะแนน
4: ครับทั่วไปไม่ลงมติ
13: อภิปรายไม่ไว้วางใจบอกเสียให้เข้าใจว่าทำไมต้องมี151 152มาต่างกันยังไง
4: ครับ
13: ครับ
4: เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็ไม่เคยพูดมีแต่โยนให้รัฐมนตรีคลังเรื่องสังคมความมั่นคงก็มีปัญหามากเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็มีแล้วเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินคุณสาธิตบอกว่าเดี๋ยวในสัปดาห์นี้แหละฝ่ายค้านจะคุยกันถึงแนวทางให้มันชัดเจนก่อนที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการแต่จากการพูดคุยกันในเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าการยื่นยติอภิปรายทั่วไปก่อนการจะมีก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนก็จะมีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วาระ2วาระ3ถัดจากนั้นก็จะมีวันที่14กันยายนเนี่ยอันนั้นกกต.จะมีวาระพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.ครับซึ่งฝ่ายค้านได้จับมือกันทำงานติดตามมาตลอดถ้าผลยังไม่จบฝ่ายค้านก็ต้องเดินหน้าต่อฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องใหญ่เยอะการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมหรือไม่ก็พฤศจิกายนแล้วก็ยังมีช่วงเดือนธันวาคมอีกครึ่งเดือนก็เป็นช่วง70วันที่จะต้องเลือกเอาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสาธิตบอกว่าตามหลักแล้วเสียงฝ่ายค้านเนี่ยมันล้มรัฐบาลในสภาไม่ได้อยู่แล้วแต่สำคัญก็คือรัฐบาลชุดนี้มีจุดอ่อนเยอะมีแผลเยอะการทำงานก็ไม่มีความชัดเจนแน่นอนทุกวันนี้ก็อาศัยการทำคอนเทนต์สร้างกระแสไปวันๆใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยกับหาทางลดแลกแจกแถมแต่พอถึงปัญหาวิกฤตการคลังก็ทำไม่ได้เชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความจริงและผลลัพธ์ในการบริหารราชการแผ่นดินถ้าถูกเปิดปมความจริงออกมาแล้วชี้แจงไม่ได้ก็อยู่ยากครับอันนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยประชาธิปัตย์ฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยืนยันว่าเร็วๆนี้แหละจะมีการพูดคุยกันเป็นการภายในส่วนการอภิปรายครั้งนี้จะเจาะจงเฉพาะรัฐมนตรีรายบุคคลหรือทั้งคณะเนี่ยก็ต้องรอคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนถามว่าจะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสองแบบไหมคุณณัฐพงศ์บอกว่าเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ขอหารือกันก่อนครับถามว่าข้อมูลที่พรรคประชาชนมีอยู่เนี่ยจะสั่นคลอนรัฐบาลได้ไหมคุณณัฐพงศ์ตอบว่าก็มั่นใจในการทำงานของพรรคประชาชนว่าเรามีข้อมูลที่จะสามารถเปิดโปงให้ประชาชนได้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นอยู่และกำลังกินรวบประเทศยังไงบ้างทั้งอำนาจในระบบการเมืองอำนาจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระหรือกลุ่มทุนบางกลุ่มที่อาจจะมีความสัมพันธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็เป็นกรอบที่จะใช้ในการอภิปรายครับนี่ทางฝ่ายคุณณัฐพงศ์วกมาประชาธิปัตย์อีกนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคไทยรักไทยเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วก็สมัครแบบตลอดชีพด้วยนะครับสมาชิกตลอดชีพมีทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณชวนหลีกภัยให้การต้อนรับครับ
13: ครับ
4: คุณวิเชษฐ์นี่
13: ในช่วงหนึ่งนี่เขารุ่งเรืองเฟื่องฟูมากนะช่วงรัฐบาลทักษิณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เคยได้ ป็นประธานปตท.ด้วยนะอายุยังน้อยอยู่เลยตอนนั้นนะแล้วเป็นคนนอกที่เข้าไปเป็นประธานปตท.เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันอยู่พอสมควรแล้วหลังจากนั้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในพรรคไทยรักไทยรักษาหลังจากคุณทักษิณไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วคุณวิเชษฐ์ก็ดูเหมือนว่าจะถูกกันออกมาว่าอย่างนั้นเถอะ
14: ครับ
13: เขาก็มีเพื่อนในวงการนี้เยอะคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีเนี่ย
14: ครับ
13: ค
14: ุณวิเชษฐ์กล่าวปฏิญาณต่อหน้าสัญลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์พระแม่ธรณีเนี่ยจะยึดมั่นในความพักจงรักภักดีและอุดมการณ์ความซื่อสัตย์สุจริตตั้งจิตอธิษฐานว่าหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคดโกงแม้แต่บาทเดียวขอให้มีอันเป็นไปและหากทำงานด้วยความสุจริตก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองต่อไปจะมีการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลนะครับจากคุณรัชดาธนาดิเรกก็จะให้หมอเอกหรือว่านายแพทย์เอกเพียรพิเศษเข้ามาเป็นโฆษกรัฐบาลแทนจะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าครับแต่ว่าก็มีการชัดเจนแล้วล่ะทั้งการถ่ายรูปทั้งร่วมงานในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมาคุณรัชดาเนี่ยนายกอนุทินบอกว่าจะให้ไปช่วยงานเรื่องกลุ่มงานสตรีในภาคใต้ครับเพราะว่าคุณรัชดาเนี่ยทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วฉะนั้นก็จะให้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วหมอเอกหรือนายแพทย์เอกภพเนี่ย เคยเป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่จังหวัดเชียงรายเมื่อการเลือกตั้งปี62แล้วก็ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกลพอมีการต่อมาก็มาสังกัดพรรคภูมิใจไทยลงเลือกตั้งปี66เนี่ยสอบตกครับได้อันดับ3ส่วนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยสมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยลำดับที่35ยังไปไม่ถึงนะครับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในครม.เมื่อวานเนี่ยมีตำแหน่งสำคัญสำคัญ3ตำแหน่งครับนางพจมานท่าจีนจากรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการขึ้นเป็นอธิบดีครับอันนี้กระทรวงอว.นะครับคุณกรณินทร์การจะโนไมรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็ขึ้นเป็นผู้อำนวยการเหมือนกันครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งรับโอนพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับคุณป๋า
13: เรื่องโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ต้องตามว่าทำไมต้องเปลี่ยนมากลางศึกอันนี้ก็น่าจะเป็นผลอะไรมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่คือโฆษกรัฐบาลเนี่ยมันจะมีมุมอยู่สองมุมมุมหนึ่งคือแถลงข่าวสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องของรัฐบาลให้สื่อเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจให้ฝ่ายค้านเข้าใจทำหน้าที่ในบทบาทนั้นอีกมุมหนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการชี้แจงตอบโต้ทางการเมืองกับฝ่ายค้านเพราะรำพังแต่ใช้ความเป็นนักวิชาการชี้แจงข้อมูลทำความเข้าใจดีแต่ว่าบทบาทในการตอบโต้กับฝ่ายค้านไม่มีไม่กล้าหรือไม่อยากทำพอถึงจุดหนึ่งมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์อย่างน้อยมันต้องมีลีลาในการตอบโต้ทางการเมืองด้วยดร.แดกตอนที่เป็นโฆษกให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่นเขาก็ออกแนวมาถนัดในเรื่องการตอบโต้ทางการเมืองแต่ไม่ถนัดในการชี้แจงนโยบายของรัฐบาลโครงการอะไรต่างๆเนี่ยจะโยนให้ลูกน้องให้รองโฆษกแต่ตัวเองเนี่ยพร้อมจะตอบโต้ทางการเมืองเห็นฝ่ายค้านแหลมเข้ามาก็แหลมกลับ ซอยมาก็ซอยกลับโดยไม่ต้องรอให้นายกสะกิดหรือไม่ต้องรอให้รมต.คนไหนสะกิดอันนี้ก็อีกแบบนึงนะ
14: ครับ
13: ทีนี้ผมดูท่านโฆษกคนปัจจุบันเนี่ยเธอมาจากนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ก็ไม่ถนัดที่จะตอบโต้ทางการเมืองกลุ่มรองโฆษกที่เป็นสาวๆ 3-4 คนก็มาถนัดในแนวการชี้แจงข้อมูลมากกว่าที่จะตอบโต้ทางการเมืองถ้าสมัยก่อนเนี่ยนึกได้เนี่ยมันก็ครบเครื่องนะคนสำคัญสำคัญสมัยก่อนนักวิชาการอย่างศาสตราจารย์สมศักดิ์ชูโตเนี่ยเป็นโฆษกรัฐบาลป๋าเปรมอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกฝ่ายค้านเรียกอะไรกินไม่ลงดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีเจ้าของฉายาโฆษกสามสีนี่หรือคนระดับอาจารย์มีชัยวีระไวทยะนี่ก็เคยเป็นโฆษกรัฐบาลนะ
14: ครับ
13: ฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยบางทีตำแหน่งโฆษกให้ความสำคัญน้อยคนที่มีชื่อมีเสียงสำคัญสำคัญก็มองว่าตำแหน่งโฆษกเป็นเรื่องของเด็กๆละตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เอาแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยโฆษกรัฐบาลหลายคนเนี่ยเรียกว่าศักดิ์ศรีประสบการณ์เหนือกว่ารัฐมนตรีตั้งหลายคนนะคุณตระพง
14: ศ์ครับ
13: ฉะนั้นคอยตามดูฝีไม้ลายมือของหมอเอกเอกภพเพียรพิเศษหมอเอกนี่เป็นที่วงจะรู้จักกันในวงการทีมชาติไทยฟุตบอลด้วยนะแล้วเคยเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยก่อนจะลงมาเล่นการเมืองอ่ะ
14: ครับ
13: ฉะนั้นเวลาฟุตบอลทีมชาติลงแข่งหรือไปไหนเนี่ยก็จะเห็นภาพหมอเอกอยู่ในเฟรมมาตลอดเป็นหมอ
14: ครับ
13: เป็นหมอ
14: ประจำทีม
13: หมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
14: ครับ
13: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
14: สักครู่ครับ
15: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
16: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
17: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
18: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
19: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร พร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
2: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
16: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณภาพ
6: ช่วงนี้จะมีข่าวทหารเรือของสหรัฐทหารเรือที่ประจำเรือรบอับราฮัมลิงคอนรวมกับเรือบริวาร3ลำมีทหารอเมริกัน 4-5,000 นายก็จะแวะมาจอดอยู่ที่แหลมฉบังหลังจากภารกิจที่อิหร่านอยู่ในทะเลมา200วันฉะนั้นภาพข่าวที่จะได้เห็นในจอโทรทัศน์หน้าหนังสือพิมพ์ก็คือจากแหลมฉบังก็จะมุ่งหน้าสู่พัทยาบรรยากาศก็จะกระเตื้องเฟื่องฟูคึกคักการจับจ่ายใช้สอยเขาประเมินกันว่าวันหนึ่งใช้อย่างต่ำก็ 1,000 ถ้ามากกว่านั้นก็ 3,000 แล้วแต่ฐานะของทหารแต่ละคนบรรยากาศพัทยาก็จะคึกคักในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศเขาก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็พูดถึงเรื่องว่าเรากำลังจะวางแผนเรื่องการปราบการค้าประเวณีเขาบอกว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วคนที่จะขึ้นฝั่งมาเข้าใจขึ้นมาเป็นรอบๆนะมาอาจจะขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมด อันนี้ก็มีคำสั่งให้ปฏิบัติโน่นนี่นั่นเยอะแยะ จากหัวหน้าเขาอ่ะเช่นห้ามเข้าร้านที่มีขายกัญชาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการค้าประเวณีไม่ว่าจะร้านขายกัญชาไอ้คำสั่งห้ามทั้งหลายเนี่ยมันฝืนโลกทั้งนั้นนะคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: เราก็รู้กันอยู่แต่จะได้เห็นภาพบรรยากาศคึกคักที่พัทยาในช่วงนี
5: ้ครับเห็นเขารายงานว่าก่อนที่จะขึ้นฝั่งนี้นะครับในระหว่างที่เดินทางเข้ามานี่แหละครับผู้จัดภาพ
6: เ
5: ขาจะเปิดวิดีโอเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันเป็นยังไงความเป็นคนไทยนี่เป็นยังไงอะไรที่เป็นสิ่งต้องห้ามเขาจะฉายวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้รับรู้ก่อนด้วยนะครับ
6: เพราะว่าทุกปีทุกครั้งที่มีเรื่องแบบนี้ก็จะมีทหารบางกลุ่มบางพวกที่หลุดโลกคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ในลอยคออยู่กับเรือไม่ใช่ลอยคอโทษอยู่ในเรือประมาณ200วันเนี่ยความเก็บกดความเครียดมันเยอะฆ่าตัวตายก็มีนะคุณตลาดผม
5: ครับ
6: ฉะนั้นพอขึ้นฝั่งยกพลขึ้นบกได้ก็แล้วแต่คนบางคนก็หลุดโลกทางอเมริกันเขาก็ไม่อยากให้ทหารเขาถูกมองว่าหืนก่อปัญหาอะไรต่ออะไรเหล่านี้เขาก็ต้องวางแผนป้องกันน่ะเท่าที่จะทำได้นะ
5: ครับ
6: อ
5: ้าวเรื่องของวรยุทธ์อยู่วิทยาอยู่ๆก็มีคนไปถามโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าสถานะหมายแดงเนี่ยยังอยู่ไหม โฆษกตำรวจยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังมีผลครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ท่านบอกว่าหมายแดงของตำรวจสากลเนี่ยมีอยู่สองแบบครับหนึ่งก็คือเป็นหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้สองจะเก็บข้อมูลเอาไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเป็นการภายในเพื่อรักษาความลับและใช้ในการติดตามตัวแต่ยืนยันว่าข้อมูลของนายวรยุทธ์เนี่ยยังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลแต่ข้อมูลเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เฉพาะตำรวจของประเทศสมาชิกเท่านั้นไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะหรือบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงได้ครับฉะนั้นยืนยันว่าสถานะหมายแดงของบอสวรยุทธ์เนี่ยยังอยู่ครับยังอยู่ในสารระบบของอินเตอร์โพลครับคุณสุภา
6: พอยู่ก็เหมือนไม่อยู่อะอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้รอจนกว่าคดีจะหมดอายุความเหลือไม่กี่วันแล้วนี่ไม่นานแล้วผมจำไม่ได้ว่าปีไหนอาจจะกลางปี70อะไรทำนองนี้นะที่เหลืออยู่หลายคดีก็หมดอายุความไปแล้วยังเหลือแต่บางคดีที่ยังไม่หมดอายุความมีข่าวเรื่องเพิ่งตื่น Data Center กลางกรุงเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวมานานว่าที่ใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9ตรงนั้นเป็นที่ตั้งของศูนย์ Data Center แล้วก็คนที่เขาไปสังเกตการเขารู้เรื่องพวกนี้ก็บอกโอ้ยมันต้องใช้ไฟเยอะมันต้องใช้น้ำเยอะมันต้องใช้ความร้อนเยอะแล้วอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาคนแถวๆนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนตอนหลังๆเนี่ยคนมีการขุดคุ้ยมากขึ้นคนก็รู้มากขึ้นอย่างเช่นคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ที่เขาสู้เรื่องนี้มาในฐานะสสเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันกิจการ Data Center ไม่มีกฎหมายกำกับดูแลทำให้ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างไปขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบอาคารคลังสินค้าซึ่งไม่ต้องทำรายงานประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทรัพยากรน้ำการปล่อยความร้อนเสียงหรือการบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาจากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับภาคเอกชนและสำนักการโยธากทม.พบว่ามีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งของขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารคลังสินค้าแต่มีพื้นที่กักเก็บน้ำมันได้สูงถึง 4,600 ลิตรโอ้มากกว่าปั๊มน้ำมันเองนะ

0: ในเกือบทุกผังเมืองดังนั้นการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลโดยระบุว่าเป็นอาการคลังสินค้าจึงสามารถตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลใกล้ชุมชนได้อย่างสเปสปะทั้งที่ควรถูกจำกัดโซนนิ่งตามขนาดการใช้ไฟฟ้าและอยู่ห่างไกลชุมชนโดยให้กทม.จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับเพื่อจัดให้เป็นที่เป็นนิคมโดยเฉพาะทั้งนี้ตนเคยทำหนังสือถึงนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยตั้งแต่ปี67เพื่อขอให้กำหนดนิยามของศูนย์ข้อมูลแต่ผ่านไปกว่า1ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีระเบียบใดๆเกิดขึ้นตนก็ยังเรียกร้องให้2หน่วยงานคือ 1. เสนอให้ผู้ว่ากทม.ใช้อำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพซึ่งกำหนดนิยามศูนย์ข้อมูลและแก้ไขข้อบัญญัติตามข้อบัญญัติควบคุมอาคารเป็นการฉุกเฉินรวมทั้งนำร่องผังเมืองฉบับใหม่ที่มีอยู่ระหว่างการดำเนินการมากว่า2ปีให้กลับไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อกำหนดข้อบังคับเรื่องศูนย์ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนประกาศใช้เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงไปอีก 5-10 ปีข้อ2เรียกร้องให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้กิจการศูนย์ข้อมูลต้องจัดทำ EIA เพื่อให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี่คุณสุภรัตน์มีนชัยนานซึ่งวันนี้ได้ยินว่าประมาณสัก11โมงผู้ว่ากทม.จะตั้งโต๊ะแถลงถึงเรื่องนี้รองนายกเอกนิติซึ่งคุม BOI ก็ได้พยายามเข้ามาแก้ปัญหานะเพราะเรื่องมันโผล่ขึ้นมาโดยเราไม่มีข้อมูลน่ะคนไทยไม่มีข้อมูลคนไทยไม่รู้เรื่องคนที่รู้เรื่องก็รู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้างแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าศูนย์ Data Center ที่เรียกว่าคลังข้อมูลเนี่ยหรือแต่ปรีความว่ามาในรูปแบบคลังสินค้าแต่ไม่รู้ว่ากิจการจริงๆเนี่ยเป็นยังไงมันส่งผลกระทบยังไงไม่รู้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราก็เลยไม่มีใครเข้าไปเข้มงวดตอนหลังนี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะเรื่องนี้แล้วก็ดูว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้คือการไม่รู้ข้อมูลเนี่ยบางทีมันก็เป็นที่มาของการอนุมัติอะไรต่ออะไรไปอย่างเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยที่มีคนมาบอกว่าเอ๊ะทำไมภาษีที่เข้ามาเนี่ยมันน้อยมากแต่ภาษีรถยนต์สันดาปเนี่ยมันแพงมากมีคนพูดกันไปพูดกันมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยตอนก่อนที่กำหนดเรื่องภาษีออกมาเนี่ยไปเข้าใจเอาว่ารถไฟฟ้าก็คือเหมือนรถกอล์ฟคือมันวิ่งได้ไม่ไกลไม่เหมือนรถยนต์ทั่วไปวิ่งได้ในระยะสั้นก็เหมือนนึกถึงรถกอล์ฟแล้วมาทำทรงให้เป็นรถยนต
1: ์ครับ
0: ก็ไม่คิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปนี่แหละแต่มันวิ่งได้เท่ามันวิ่งโดยพลังไฟฟ้าแล้ววิ่งเร็วได้เท่ารถยนต์อันนี้ไม่รู้แต่ว่าเหมือนรถกอล์ฟใช้กันเฉพาะกิจก็เลยภาษีสัมปทานมิตรก็ไม่ต้องไปคิดแพงไม่คิดว่าจะได้รับความนิยมไม่คิดว่าจะเป็นรถแบบเดียวกับรถยนต์นี่แบบนี้ก็มีนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ผมเองก็ยังคิดแบบนั้นนะตอนแรกๆเนี่ยที่เห็นข่าวโผล่ขึ้นมาว่าในเมืองจีนเขาเริ่มใช้รถไฟฟ้ากันบนท้องถนนแล้วนะผมก็ยังคิดแบบว่ามันคงใกล้ๆกับเหมือนรถกอล์ฟละมั้งวิ่งได้ไม่เร็วไปในระยะใกล้ๆจากจุดนั้นไปจุดนี้ไปได้ไม่ไกลเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่เรารู้จักก็คือรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟนั่นแหละแบบเดียวกันแบบนั้นน่ะคงคิดอย่างนั้นน่ะคุณธราพงศ
1: ์
0: ผมยังคิดเลยนะตอนแรกๆที่มีเรื่องรถไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศ

0: เนี่ยตอนหลังมันก็กลายมันก็เป็นรถยนต์นี่แหละแต่ใช้ไฟฟ้าราคามันถูกประภาษีสัมประสามิตมันถูกจนกระทั่งรถสันดาปมันจะอยู่ไม่ได
1: ้ครับในช่วงครม.สัญจรที่สงขลานี่นะครับภารกิจหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ความสนใจมากก็คือการติดตามระบบป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในเขตเทศบาลหาดใหญ่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยวันที่1กันยาเนี่ยนายกก็ยังนำคณะรัฐมนตรีไปดูนะครับระบบป้องกันและแก้ไขอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการที่โครงการแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่ครับก็มีท่านอธิบดีกรมชลประทานวิทยาแก้วมีร่วมลงพื้นที่ด้วยครับคือเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยเขาวางแผนทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการกักเก็บหน่วงน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำหลากแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเมืองโครงการแก้มลิงคลองเรียนเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มความจุในการกักเก็บอีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิมเนี่ย 530,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่103ชุมชนครับพร้อมกับเชื่อมโยงระบบระบายน้ำกับคลองและก็คูระบายน้ำสายหลักในพื้นที่กับอีกด้านหนึ่งรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการได้เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะปัญหาความเดือดร้อนไปเปิดเวทีกันที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับกรมชลประทานก็ได้ร่วมรับฟังประเด็นที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการจัดสรรการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมไปจนถึงการดูแลระบบชลประทานในพื้นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสะท้อนปัญหาและก็เสนอแนวทางพัฒนาที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่ก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการทำงานของภาครัฐที่ยึดโยงกับประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
0: ข่าวแบบนี้มีเกือบทุกวันทลายรังยาเสริมความงามเถื่อนตำรวจปคม.ไปทลายรังยาเสริมความงามเถื่อนซุกอยู่ในคอนโดย่านวังทองหลางยึดทั้งโบท็อกทั้งฟิลเลอร์เถื่อนกว่า 1,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทนี่แบบนี้มีทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากธุรกิจเสริมความงามแบบนี้แล้วเนี่ยยาเสริมความงามทั้งหลายที่มันผลิตออกมาเนี่ยแล้วเอาไปขายผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยขายตรงแบบนั้นน่ะมันเยอะคุณธนาพงศ
1: ์ครับ
0: ถูกกฎหมายก็มีผิดกฎหมายก็มีแต่มันขายได้ไงแล้วก็แอบตั้งโรงงานกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็ไล่จับกันก็เหมือนจับปูใส่กระด้งอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่เข็ดเพราะว่าพอจับได้แล้วโทษของเราเนี่ยมันมีน้อยปรับน้อยลงโทษน้อยมันก็เสี่ยงกันต่อนานๆจับทีก็ยอมจ่ายค่าจับค่าปรับไปคุณ
1: คร
0: ับผม
1: ครับ
0: ก็วนเวียนกันอยู่แบบนี้ข่าวแบบนี้สังเกตดูมีเกือบทุกวันแล้วแต่หนังสือพิมพ์ก็จะลงหรือไม่ลง
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวหลังจากที่ฝ่ายปกครองนำโดยรัฐมนตรีพลพีเนี่ยเขาไปตรวจผับย่านห้วยขวาง577ผับนั่นนะครับปรากฏว่าตำรวจสน.ห้วยขวางเดินหน้าปูพรมสุ่มตรวจสถานบริการต่อเนื่องเป็นคืนที่3แล้วครับ
0: กี่คืนอ่ะกี่คืน
1: คืนเมื่อคืน
0: กำหนดแล้วยังว่ากี่กำหนดแล้วยังว่าจะตรวจกันสักกี่คืนก็อย่างนี้ทีนึงก็ตรวจกันทีนึงรับสวยก็รับไปตรวจก็ตรวจไป
1: เมื่อคืนนี้ไป5ผับเลยนะรวมทั้งผับใหญ่อย่างโฟกพระนครรัชดาด้วยนะ
0: ก่อนไปก็บอกกันหน่อยเฮียผม มาแล้วนะส่งลูกน้องไปแล้วนะเอาซะหน่อยตอนนี้ข้างบนมันแรงแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะก็ตกลงกันอย่างนั้นอันนี้คนรุ่นผมชินแล้วคุณธนาพงศ์ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMO Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียว BEMO Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEO ตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
1: ้รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจาย

0: ายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
1: เรื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 14 รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
2: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
3: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
7: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
3: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยทำประกันภัย
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร์
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นาฬิกา20นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะในเช้าวันนี้เจอกันค่ะตรงกับวันที่2เดือนกันยายน2569นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะต้องขออภัยด้วยช้าหน่อยนึงพอดีว่าเช็คแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะพูดไม่มีเสียงเนาะเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็คือช่วง 4-7 กันยายนนี้ค่ะให้จับตาดูพายุโซนร้อนโซเดลนะคะช่วง 4-7 ค่ะวันนี้วันที่2นะคะก็จะมีผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะฝากถึงประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะช่วงนี้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่4กันยายนภาคเหนือตกหนักเชียงรายพะเยาและน่านค่ะภาคอีสานบึงกาฬนครพนมและก็มุกดาหารนะคะส่วนสภาพอากาศของวันนี้นะคะวันที่2กันยายนค่ะซึ่งในสภาพอากาศเขาก็เปิดชื่อนะจังหวัดก็ยังคงมี35จังหวัดนะคะที่ยังเจอเรื่องของฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่นะคะเพราะมันมีเจ้าพายุโซนร้อนโซเดียวแต่ว่าตอนนี้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีการคาดการณ์ว่าพายุตัวนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วง 5-7 กันยายนค่ะและจะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงก็ฝากให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยในช่วงนี้นะคะตกหนักสุดวันนี้ก็ไล่มาเลยค่ะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะคะส่วนภาคอื่นๆที่ตกหนักรองมาก็มีภาคกลางค่ะภาคตะวันออกนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่จะมีฝนตกหนักร้อยละ60รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะจะมีฝนตกร้อยละ60ส่วนฝั่งอ่าวไทยฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะยังเป็นช่วงของฤดูฝนนะเมื่อวานนี้มีประชุมครม.สัญจรก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่ทางด้านคณะรัฐมนตรีเขาลงพื้นที่กันไปที่จังหวัดสงขลานะคะก็ก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อวานนี้เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจดูเรื่องของการระบายน้ำก่อนเพราะว่าเมื่อเปิดปลายปีที่แล้วเนี่ยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ถือว่าเจอหนักมากๆในอีกรอบหลายปีนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยก็เลยต้องไปดูไปตรวจสอบเรื่องของน้ำแล้วก็เมื่อวานที่ครม.ออกมานี่คือเขาก็จัดนะคะให้กับทางฝั่งของพื้นที่ภาคใต้นะคะเพราะว่าในส่วนของเรื่องการขนส่งคมนาคมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะครม.สัญจรสงขลาทั้งเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะคะที่มันเกิดขึ้นน้ำแล้งน้ำท่วมทั่วประเทศเลยไม่ใช่แต่ภาคใต้นะที่เขาจะมารับมือแล้วก็จ่ายค่าเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เจอเรื่องของน้ำนะคะก็เนี่ยค่ะบ้านเราช่วงเรื่องของน้ำเนี่ยมันจะอยู่นี่ช่วงของตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาต้นๆ นะคะเมื่อวานครม.สัญจรก็เห็นชอบโครงการประกันภัยพิบัติประชาชน30ล้านครัวเรือนใช้งบ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปีค่ะเป็นการคุ้มครอง 7.5 หมื่นล้านบาทนะคะสำหรับครม.สัญจรที่รับในหลักการโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเพื่อคุ้มครองประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันปีละประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทเพื่อสร้างวงเงินคุ้มครองภัยพิบัติรวม 7.5 หมื่นล้านบาทให้ความคุ้มครอง3ภัยพิบัติหลักก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยชดเชยความเสียหายอยู่ที่ อาศัยสูงสุดคือ 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือจากการรอจ่ายเงินเยียวยาหลังเกิดเหตุเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยนั่นเองนะคะก็จะเร็วหน่อยความคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยก็สูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งนะคะอันนี้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของปภ.นะไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีถ้าคุณเจอปีหนึ่งคุณเจอ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งคือเราไม่อยากให้เจอแน่นอนล่ะถ้าภัยพิบัติหนักขนาดนั้นแค่ครั้งเดียวก็สาหัสแล้วนะคะส่วนความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะจะจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นจ่ายได้ภายใน15วันแล้วก็ความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันถัดไปนะคะภาครัฐก็จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเบี้ยประกันในโครงการนี้ค่ะโดยมีค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 บาทต่อปีนะคะซึ่งจะน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการเยียวยาตามระบบเดิมเป็นอย่างมากยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วก็ค่าอาหารต่างๆวงเงินคุ้มครองรวมอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้เป็นภาพของครม.ที่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือ30ล้านครัวเรือนที่เขาจะครอบคลุมไปทั้งหมดเนี่ย3ภัยประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะก็เนี่ยเป็นแบ่งความคุ้มครองออกให้เห็นคุณอนุทินเนี่ยนายกบอกว่าเดี๋ยวภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเบี้ยประกันในโครงการนี้โดยมีค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีมันน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการเยียวยาตามระบบเดิมไปอย่างมากค่ะคือยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วก็ค่าอาหารต่างๆโดยวงเงินคุ้มครองรวมอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีอย่างที่ว่าแล้วตัวเลขการใช้จ่ายเยียวยาภัยพิบัติที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีแต่นี่ก็จะประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีนะคะเขาก็มีการคำนวณ นะคะมีการคำนวณเบื้องต้นของการของรองนายกแล้วก็สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะระบบนี้ก็จะใช้งบประมาณลดลงแต่ว่าเขาจะให้ความคุ้มครองประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะคุณรัชดาธนดีเหล็กโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่าอันนี้จะเป็นระบบประกันภัยแห่งชาติเลยนะคะรวมๆกันตรงนี้ไว้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้ครม.ไหนๆคุยครม.คุยยาวไปเลยเนาะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการเสนอโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2 6โครงการเข้าสู่ที่ประชุมยืนยันว่าเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะล่าสุดเสนอโดยรวมทั้งหมด6เส้นทางอันนี้จากคมนาคมนะก็คือเจาะเคาะไอ้ที่ว่ารถไฟทางคู่ทั้งหมด6เส้นทางแล้วก็จะพร้อมก่อสร้างในพื้นที่ภาคใต้ทันทีทั้งหมดเนี่ย3เส้นทางนะคะส่วนอีก3เส้นทางเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะเสนออนุมัติหลักการก่อนศึกษาก็งบประมาณเนี่ยเขาก็ย้ำว่าจะใช้งบประจำก่อสร้างได้อยู่นะคะที่อนุมัติก็คือ1ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานี3เส้นทางนี้คืออนุมัติแล้วก่อสร้างได้ทันทีเลยนะสายใต้นี่นะชุมพรไปสุราษฎร์ธานีแล้วก็ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลานะคะก็คือสุราษฎร์ไปหาดใหญ่และหาดใหญ่สงขลาอย่างเงี้ยค่ะและ3ช่วงชุมทางหาดใหญ่ปาดังเบซาค่ะเส้นทางนี้จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนไทยมาเลเซียได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ไฟเขียวหลักเป็นไอ้3สายอีสานเหนือด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่ใต้ของอีก3เส้นทางเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำทันทีของใต้ตะกี้ที่พูดไป3เส้นทางทำทันทีแต่ว่าทางอีสานเนี่ยก็คือรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีแล้วก็ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่อันนี้จะเสนอให้ครม.สัญจรเนี่ยวันนี้รับการอนุมัติในหลักการเพื่อให้กระบวนการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อสภาพัฒน์เพื่อพิจารณานะคะก็แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการรถไฟทางคู่เนี่ยก็ใช้เงินงบประมาณปกตินะเพราะว่าเป็นระบบพื้นฐานที่รัฐเขาต้องจัดสรรให้ครอบคลุมภูมิภาคอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะแตกต่างจากโครงการรถไฟฟ้าที่มักจะใช้รูปแบบร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือที่เรารู้จักกัน PPP แต่ว่าโครงการเนี้ยยังไงโครงการนี้ก็ต้องทำเพราะว่ารถไฟทางคู่มันจะต้องเป็นระบบพื้นฐานที่คุณสิริพงษ์บอกว่าจะต้องเชื่อมโยงแล้วครอบคลุมทุกภูมิภาคในอนาคตของไทยเรานะคะก็จำเป็นที่จะต้องทำตรงนี้ไปอันนี้เป็นอีกภาพมติครม.หนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้ออกมาก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งการคมนาคมในพื้นที่หลักๆนะที่ครม. อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอนุมัติไปที่เรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะเมื่อวานนี้จากคุณเอกนิตินิติธรประภาสนะคะรองนายกเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้โอเคแหละเมื่อวานอาจจะยังไม่ได้เข้าครม.แต่มันจะเป็นข่าวดีที่เขาจะอัดซอฟต์โลนให้ออมสิน4,000 ล้านไปช่วย SME 5 จังหวัดนะคะฟื้นฟูน้ำท่วมค่ะครม.สงขลาเมื่อวานที่คุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงจากได้รับฟังข้อเสนอจากผู้ประกอบการธุรกิจและ SME ในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพบว่ามีความต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะคะเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จะปรับปรุงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลนของออมสินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ใน5 จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็กลุ่มที่ประสบอุทกภัยนะคะตามข้อสั่งการของนายกที่ต้องการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะรายละเอียดของโครงการเป็น2 รูปแบบหลักก็คือสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการในพื้นที่5 จังหวัดอันนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่5 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติอัตราดอกเบี้ยจะพิจารณาปรับลดเดิมเนี่ย 1.99% จากให้เหลือเพียง 1.5% ต่อปีค่ะอันนี้จะมีการขยายเวลาโครงการยาวนานถึง5 ปีเลยนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรีไฟแนนซ์แล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อในพื้นที่ได้โดยมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลง2คือสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมค่ะจะเน้นกลุ่มที่ต้องการระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังจากพ้นวิกฤตน้ำท่วมมีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ค่อยๆกลับมาของผู้ประกอบการช่วง6 เดือนแรกอัตราดอกเบี้ย 0% หรือสินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยเดือนที่7ถึง24อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.99% โดยรัฐช่วยอุดหนุนดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นในช่วง3ปีสุดท้ายของโครงการอัตราดอกเบี้ย 2.99% ค่ะอันนี้การขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อในโครงการใหม่จะรวมเป็น5 ปีถามว่ามาจากไหนมาจากเสียงเรียกร้องของคนในพื้นที่ที่เขามองว่าระยะเดิม6 เดือนมันสั้นเกินไปสำหรับการฟื้นตัวกระทรวงการคลังจะร่วมกับออมสินธนาคารออมสินนะคะในการออกสินเชื่อในส่วนนี้ก็จะได้ไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ให้เขาได้สามารถประกอบธุรกิจได้นะคะอย่างหาดใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นกลับมาได้เลยนะคะเพราะมันหนักจริงๆนะเมื่อปลายปีก่อนนะคะส่วนเงินกู้ออมสิน50,000อันนี้ที่หลายคนเคยได้ยินคือข่าวนี้ตั้งแต่ตอนสิ้นเดือน31 สิงหาคมแล้วอะเป็นสินเชื่อออมสินเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะที่เขาจะช่วยลูกหนี้รวมหนี้ไว้ที่เดียวจะได้ลดภาระรายเดือนแล้วนำเงินไปปิดหนี้เดิมแล้วก็เอาไปจ่ายหนี้นอกระบบก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะพิเศษสามารถที่จะว่าคุณกู้เงินเอาไปจ่ายหนี้นอกระบบได้ค่ะดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.75% ต่อปีผ่อนชำระสูงสุด60งวดคนที่มีรายได้สม่ำเสมอสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะออมสินเขาจะเดินหน้าช่วยประชาชนแก้ปัญหาหนี้แล้วก็สภาพคล่องในช่วงที่ค่าครองชีพแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นก็เปิดตัวสินเชื่อออมสินเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็แบบต้องการวางแผนจัดการหนี้อย่างเป็นระบบอะค่ะอันนี้ทางผู้อำนวยการธนาคารออมสินคุณโซนะคะที่ออกมาพูดสินเชื่อออมสินเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยคือวงเงินกู้สูงสุดนี้ให้ 200,000 บาทต่อรายนะถ้ากรณีที่คุณมีหนี้นอกระบบคุณกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มต้น 0.75% ต่อปีอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักประกันเงินกู้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5ปีหรือ60งวดวัตถุประสงค์ก็นำเงินไปชำระหนี้เดิมรวมหนี้หลายทางมาไว้ที่ธนาคารออมสินที่เดียวหรือว่าลดภาระหนี้เพื่อให้สามารถบริหารรายรับและก็รายจ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะคุณสมบัติผู้กู้มีอาชีพรายได้สม่ำเสมอมีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน65ปีค่ะแล้วก็มีที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสินนะคะทั้งนี้ก็อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามการพิจารณาของธนาคารเขาก็จะพิจารณาตามความจำเป็นแล้วก็ความสามารถในการชำระคืนของผู้กู้นะคะเรียกว่าออมสินเดินหน้าปลดกับดักหนี้ทุกอาชีพทุกชีวิตเปิดให้รวมหนี้ลดภาระเสริมทุนให้คุณ นะคะวงเงินสูงสุด200,000 บาทต่อรายแต่ถ้าคุณมีหนี้นอกระบบให้ไม่เกิน50,000นะคะจะได้รวมหนี้ไว้ที่เดียวนะอันนี้มาช่วยในส่วนของสินเชื่อนะแล้วก็เรื่องของความเสียหายตามจังหวัดต่างๆอย่างล่าสุดที่จังหวัดน่านอันนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในรอบนี้เหมือนกันนะคะที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็ฤดูฝนกลับมาในช่วงเฝ้าระวังไอ้เจ้าพายุที่มันเริ่มที่จะแผลงฤทธิ์กันแล้วนะคะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ในส่วนของท่านผู้ฟังเองนะก็ใครที่มีทำการเกษตรหรือว่ามีอุตสาหกรรมนะคะอยู่ตรงจุดที่เขาเตือนมาก็ต้องระวังวางแผนกันให้ดีๆหน่อยนะคะปีนี้ถ้าน้ําเยอะแต่ว่าไปตกอยู่ในเขื่อนมันก็ดีตรงที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเจอภัยแล้งกันหนักอย่างที่เขาคาดการณ์ในปลายปีเรื่องของเอลนีโญอะไรพวกนี้ด้วยนะคะช่วงนี้คือมันเจอภาพบริบทใหม่ของโลกใบนี้นะคะมีงานวิจัยออกมาให้เราได้เห็นคือมันต้องคุมโลกใบเนี้ยให้มันร้อนต่ำกว่า2 องศาไม่ฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะมันก็จะยิ่งทำให้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นมันรุนแรงมากกว่าที่เราเคยเจอนะคะมีงานวิจัยออกมาเขาบอกว่าการลดก๊าซมีเทนเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขสำคัญมากๆที่ควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน2 องศาเซลเซียสงานวิจัยชี้ว่าถ้าหากไม่มีการลดการปล่อยมีเทนจริงจังแม้จะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อุณหภูมิโลกจะยังคงเพิ่มขึ้นเกิน 1.85 องศาเซลเซียสการบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีสจำเป็นต้องมีเป้าหมายการลดก๊าซมีเทนที่ชัดเจนและเข้มงวดคือแยกต่างหากออกมาเลยจากเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมนะคะเพราะว่าไอ้มีเทนเนี่ยมันเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพทำให้โลกใบนี้ของเราอ่ะมันร้อนสูงขึ้นแล้วมันเป็นปัจจัยสำคัญอันดับ2ที่ทำให้โลกร้อนรองมาจากคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนสามารถเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อีกนะบูฟังแต่ว่ามันจะมีอายุในชั้นบรรยากาศสั้นกว่ามากมันจะสลายตัวพอผ่านไปเพียงไม่กี่ทศวรรษดังนั้นเนี่ยการลดการปล่อยมีเทนเกิดจากอะไรเกิดจากภาคเกษตรกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลการจัดการของเสียเป็นหลักตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกสำคัญในการที่เราจะจำกัดภาวะโลกร้อนในระยะใกล้นะคะแต่ว่ายังก็ตามยุทธศาสตร์แบบจำลองด้านสภาพภูมิอากาศเขาจะมุ่งเน้นเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์รวมก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดไว้ในตัวชี้วัดเดียวที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะแนวทางนี้ทำให้การลดการปล่อยมีเทนมันขึ้นอยู่กับทางเลือกในการสร้างแบบจำลองแล้วก็สมมติฐานเกี่ยวกับความเทียบเท่าอย่างนี้ไงจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่ได้งัดมีเทนแยกออกมาคือไม่มีการลดมีเทนเนี่ยคิดแค่ว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเลยอะไรเงี้ยถ้าเราลืมนึกถึงปัจจัยนี้ไปอุณหภูมิโลกมันจะสูงสุดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1.85 องศานะคะคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคืออะไรมีเทน1 ตันเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่สามารถเปรียบเทียบอาหารทั้ง2 อย่างตามปริมาณน่ะมันจะมีแคลอรี่มันจะมีปริมาณโปรตีนหรือต้นทุนได้แต่ละตัวชี้วัดอาจจะสะดวกสำหรับการเปรียบเทียบก็ใช้ได้เฉพาะกับการเปรียบเทียบในมิตินั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีปริมาณสปาเกตตี้ใดที่เหมือนกับไก่1 ตัวอะไรเงี้ยมันไม่มีไงใช่ไหมเช่นเดียวกับการปล่อยกับการแปลงปล่อยมีเทนก๊าซอื่นๆในรูปแบบการปล่อยรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปลงดังกล่าวมันมีประโยชน์มันช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกับก๊าซต่างๆไว้ตัวเลขเดียวได้เป็นอีกเหตุผลที่มีการใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวในการกำหนดเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศหรือประเมินประสิทธิผลของทางเลือกต่างๆในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะคะอันนี้ก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกใบนี้ที่ตอนนี้เราเจอน้ำท่วมเจอภัยแล้งเจอแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะถามว่าฉากทัศน์แบบจำลองอะไรต่างๆเนี่ยก็จริงๆแล้วมีไม่กี่ประเทศนะที่เขามีเป้าหมายจะลดการปล่อยมีเทนนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีญี่ปุ่นมีเม็กซิโกแล้วก็มีเกาหลีใต้3 ประเทศนี่แหละที่เขามีเป้าหมายเขากำหนดไว้เรียบร้อยในการศึกษาที่น่าสนใจที่เขาจะแยกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนออกจากกันก็ถือว่าก๊าซทั้ง2 ชนิดก็เป็นปัจจัยที่มีอิสระต่อกันนั่นเองนะคะก็ของเราก็เนี่ยก็ต้องไปดูว่างานวิจัยชิ้นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมองยังไงนะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะภัยธรรมชาตินี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ไอ้สภาพสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะพลิกผันได้นะคะแต่เรื่องค่ะที่เรายังไม่ได้คุยนะคะบุฟังสําหรับเรื่องของไอ้เศรษฐกิจนะคะแต่เมื่อเช้านี้เราไปเติมน้ํามันราคาน้ํามันขึ้นใช่ไหมคะก็เนี่ยจะไม่ขึ้นได้ยังไงก็ลบกันอีกแล้วสหรัฐเปิดฉากโจมตีกับอิหร่านอีกแล้วไอ้เจรจา60 วันก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่มีอยู่จริงละนะคะฉะนั้นพอเห็นราคาน้ำมันขึ้นเมื่อเช้าแวะปั๊มตี 5เจอราคาน้ำมันใหม่ดีหน่อยที่ดิฉันเนี่ยก็คือแบบว่าเติมไปแล้วนะคะน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้นเบนซินแก๊สโซฮอลขึ้น60 สตางค์ดีเซลเนี่ยจะขึ้น75 สตางค์ค่ะขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ระบุระอุขึ้นอีกรอบหนึ่งก็เลยทําให้ราคาทองก็ผันผวนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากทองผันผวนแล้วก็น้ํามันด้วยนะคะที่กลับมาสูงขึ้นอีกแล้วนะคะกลับมาสูงขึ้นอีกแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีคําว่าจริงนะไอ้ที่พูดออกไปที่คุณต้องแบ่ง80-20หรือว่า90-10ก็ได้นะคะเพราะว่าภาพที่เราเห็นมันหลายคนเริ่มชินละแต่ความชินนั้นก็ทําให้นักลงทุนเขาก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันล่าสุดนี้โกลด์สปอตลงไปอีกเกือบ50 เหรียญเนี่ยจากวันนั้นยังเห็นเฉียดไปที่5,000ตอนนี้4,347 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะส่วนน้ํามันก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอาค่ะเบรนท์เนี่ยไปที่95.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วอ่ะส่วนไอ้ในเม็กซ์เนี่ยคือ90.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภาพของการลงทุนเราจะไปคุยกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวพักก่อนครู่เดียวค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าม่อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Indie Eco Plus ห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าม่อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นาฬิกากับอีก47นาทีนะคะเช้าวันนี้ราคาทองบ้านเราดิ่งลงแรงมากๆนะคะอย่างที่ภาพบอกว่าในส่วนของโกลด์สปอตหรือว่าทองคำล่วงหน้าก็ลงไปถึงเกือบ50เหรียญนะคะรอบแรกเนี่ยของสมาคมค้าทองคำที่ประกาศเช้าวันนี้คือลบไป 1,150 บาทต่อบาททองคำเลยนะแล้วรอบที่2บวกมา100รอบที่3บวก50ตอนนี้คือลงไปแล้ว 1,000 ค่ะรับซื้อทองคำแท่งที่ 67,850 ขายออก 68,050 บาทนะคะทอง

คลื่อนไหวในกรอบ33.20ถึง 33.50 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทอ่อนค่าตามราคาน้ำมันดิบที่เร่งขึ้นเพราะสหรัฐนี่เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ใส่ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์แล้วก็ทหารสหรัฐนะคะจำนวนตำแหน่งงานใหม่ในสหรัฐเดือนกรกฎาคมก็ปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนแต่ต่ำกว่าตลาดคาดว่าน่าจะสะท้อนตลาดแรงงานก็ยังอ่อนแออยู่ISM ภาคการผลิตสิงหาคมก็ลงค่ะ 54.6 ต่ำกว่าตลาดคาดเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนสิงหาคมเร่งขึ้นไปที่ 3.3% year on year นะคะสูงสุดในรอบเกือบ3ปีค่ะของยูโรโซนแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานลดย่อมาที่ 2.4% นะคะก็เงินบาทกรอบวันนี้ให้ที่33.20 ถึง 33.50 อันนี้จากทาง SCB นะคะส่วนตลาดหุ้นของบ้านเราเมื่อวานนี้นะคะหุ้นไทยเซ็นดีเด็กไปปิดที่ 1,588.68 จุดค่ะคือลงไป6จุดหรือว่า 0.41% นะคะวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานก็ 72,563 ล้านบาทค่ะระหว่างวันเนี่ยแกว่งในกรอบ 1,585.23 ถึง 1,603.59 จุดนะคะประเด็นสำคัญเมื่อวานเนี่ยตลาดก็ถูกกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นและก็เพิ่มความกังวลเงินเฟ้อบอนด์ยิวสหรัฐก็สูงขึ้นหลังตลาดกังวลทิศทางดอกเบี้ยเฟดค่ะนักลงทุนบางส่วนก็ขายทำกำไรแล้วก็ลดความเสี่ยงหลังจากเซ็ตเนี่ยปรับขึ้นในช่วงก่อนหน้านะคะแม้ตลาดอ่อนตัวแต่ว่าต่างชาติยังซื้อสุทธิ 2,061 ล้านขณะที่สถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,735 ล้านบาทและบัญชีบล.ขายสุทธิ 777 ล้านบาทนะคะวันนี้ก็คงจะต้องมาตามกันต่อดูตลาดต่างประเทศนะคะอย่างของดาวโจนส์เมื่อคืนก็ลงไปค่อนข้างแรงนะคะถูกกดดันจากเรื่องของทั้งการพุ่งขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นมาจากความขัดแย้งอิหร่านกับสหรัฐที่รุนแรงขึ้นดาวโจนส์ปิด 52,766.88 จุดค่ะลงไป 419.02 จุดนะคะก็ลบไป 0.79% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,631.47 จุดนะคะลดลงไป 54.67 จุดหรือว่า 0.71% แล้วก็ Nasdaq ค่ะปิดที่ 26,099.77 จุดนะคะลดลงไป 271.12 จุดหรือว่าลบไป 1.03% นะคะยุโรปเองก็ถูกกดดันเช่นเดียวกันไหนจะเรื่องเงินเฟ้อของยูโรโซนที่มาตอกย้ำการคาดการณ์ของ ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าด้วยก็เลยทำให้หุ้นกลับมาลบนะคะอย่างหุ้นฝรั่งเศสนี่ลงไป 0.39% นะคะไปปิด 8,301.85 จุดค่ะหุ้นเยอรมนีปิด 25,970.11 จุดลงไป 288จุดนะคะหรือว่า 1.10% แล้วก็นอกจากนั้นเองหุ้นลอนดอนปิดที่ 1,789.28 จุดค่ะลดลงไป 34.98 จุดนะคะลอนดอนมีความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็เลยทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงก็กังวลเงินเฟ้ออีกต่างหากส่วนน้ำมันดิบเมื่อคืน WTI ในเม็กซ์ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่ม 4.46 ดอลลาร์หรือว่า 5.2% ไปปิด 90.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ส่งมอบพฤศจิกายนเพิ่มมา 4.16 ดอลลาร์หรือว่า 4.6% ไปปิดที่ 94.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กก็ปิดลบค่ะเพราะว่ามีการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็การแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดนะคะการที่ราคาทองร่วงหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันก็ยังได้กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายทางเทคนิคเพิ่มเติมไปส่วนสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบธันวาคมเมื่อคืนก็ลงไป85ดอลลาร์ค่ะ 1.90% ไปปิด 4,396 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์ก็แข็งบ้านเราวันนี้ก็เลยทำให้เห็นภาพบรรยากาศนะคะว่า เงินบาทเปิดมาก็เป็นภาพอ่อนค่าลงแล้วก็ทองก็ดิ่งลงมาแรงนะคะเพราะว่าสงครามตะวันออกกลางกลับมาระอุกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเงินบาทก็ถือว่าอ่อนค่านี่มันก็สอดคล้องกับภูมิภาคนะอย่างของตลาดเอเชียเองเนี่ยค่ะณวันนี้นะคะตอนเปิดตลาดเมื่อเช้าเนี่ยก็มีลบตามวอลล์สตรีทนั่นแหละนะคะกังวลเรื่องบอนด์ยิลด์กังวลเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าเราดูตลาดหุ้นต่างๆที่เปิดมาณวันนี้นะคะส่วนใหญ่ไปดูนิกกี้ก่อนนะคะตลาดหุ้นโตเกียวนะนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ฟังปิดที่ 64,473.16 จุดค่ะลบไปถึง 1,742.18 จุดเลยนะลบไป 2.63% นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะ 8,970 จุดลบ 96.60 จุดหรือว่า 1.07% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 3,937.9

0: เอาจุดลบไป41 จุดหรือว่าลบไป1.05%ฮั่งเส็งฮ่องกงค่ะ25,012 จุดนะคะลบไป318 จุดหรือว่า1.26%นะคะก็ทั่วหน้ากันเลยค่ะวันนี้ไม่สบายตาเลยนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศนะในภูมิภาคอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงทั้งนั้นคอสปิเกาหลีใต้ก็ลงไปแรงนะคะ3%ด้วยกันลบไป211 จุดค่ะยืนอยู่6,624 จุดในมุมมองของตลาดหุ้นไทยณวันนี้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์อย่างบล.กสิกรไทยคาดการว่าหุ้นวันนี้2กันยายนเนี่ยน่าจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ1,570 ถึง 1,600นะคะซึ่งเรื่องของตะวันออกกลางมันหนุนความตึงเครียดเบรนท์ก็ไปทะลุ95 เหรียญละท่ามกลางนะคะISM ของสหรัฐก็ต่ำกว่าคาดการกลยุทธ์ก็ตอนนี้บล.กสิกรไทยบอกว่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยสำหรับวันนี้แนะนำตัวปตท.สผ.กับ KKP เป็น2 ตัวที่เป็นตัวเด่นนะคะส่วนมุมมองของบล. Innovate X นะคะคาดการว่าหุ้นไทยวันนี้ก็น่าจะแกว่งผันผวนหรือว่าวันยูสหรัฐราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นก็น่าจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงตอนนี้ถามว่าปัจจัยหนุนใหม่มีไหมไม่มีเลยค่ะเขาคาดว่าตลาดเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวไปหุ้นพลังงานต้นน้ำหุ้นประกันอย่างเงี้ยค่ะทางด้านกระแสฟันโฟลก็ต้องติดตามต่อแม้วันนี้นักลงทุนต่างชาติจะซื้อสุทธิวันแรกหลังขายสุทธิ6 วันทำการติดต่อกันนะคะประเด็นติดตามวันนี้รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสิงหาคมของสหรัฐทางเทคนิคดัชนีแกว่งลงขาดโมเมนตัมหนุนภาพรวมยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของบล. Innovate X นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านี้ก็จะมีนักวิเคราะห์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะหลังจากที่เราเห็นภาพตลาดในวันนี้นะคะเป็นสีแดงกันแบบทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะทองก็ร่วงน้ำมันก็ขึ้นค่าเงินกลับมาอ่อนค่าเหล่านี้เดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ก๊อฟพิรยาลาภพรหมรัตนะในช่วงต่อไปพักฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาศอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติ72 สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11 จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72 สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐม
7: ว้าว อยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นผู้รินปราศโสภาภาครายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติก จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
10: างแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีนะคะในชั่วโมงที่2ของเราค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยไปคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะในภาพรวมของการลงทุนในวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปดูไอ้บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเราก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันที่2นะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดตัวปรับลบวันนี้ก็ลงไปต่อนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับในส่วนของภูมิภาคของเราก็ถือว่าลงไม่มากนะตอนนี้ลบไป2จุดนะคะยืนอยู่ที่ 1,585.87 จุดค่ะหรือว่ายืนอยู่ที่ 12,479 คือว่าวอลลุ่มการซื้อขายนะรวมทั้งสิ้นก็ 12,479 ล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะคะในรอบแรกซึ่งภาพของการลงทุนวันนี้ถ้าดูวอลลุ่มที่สูงสุดนะจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวขอดูแป๊บอันดับหนึ่งคือปตท.นะคะพลังงานนี่คือมันนำเลยหนึ่งสองนี่ก็จะเป็นปตท.นะปตท.นี่ยังไม่เปลี่ยนแปลง41.50 บาทแล้วก็อันดับสองคือสผ.นะคะสผ.บวกมา50 สตางค์หรือว่าบวกมา0.33%นะคะ151.50 บาทแล้วก็ถัดมาอันดับ3วอลุ่มสูงก็คือ BDMS ค่ะ19.90 บาทนะคะลบไป10 สตางค์หรือว่าลบไป 0.50% อันดับที่4คือ GAF นะคะ61.75 บาทค่ะลบ25 สตางค์แล้วก็ KCE นะคะ59 บาท KCE เนี่ย59 บาทบวกมา 2.16% นะคะนี่จะเป็นไอ้ภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเราในเวลานี้นะคะของต่างประเทศก็ตะกี้รายการไปแล้วเนาะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพลบเช่นเดียวกันวันนี้ก็ถ้าดูจากมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าบรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นักนะเพราะว่ามันมีสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเป็นตัวหลักๆแล้วก็ปัจจัยส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยลบด้วยมันก็เลยทำให้เป็นมุมมองออกมาแต่ละค่ายเนี่ยความเห็นก็คล้ายๆกันนะคะค่ายแรกเราจะไปดูบอลฟินแลนเซียไซรัสหน่อยมองแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นเด็กน่าจะแกว่งตัวแล้วก็พักในกรอบ1,575ถึง1,595จุดด้วยถูกกดดันจากสงครามสหรัฐอิหร่านที่กลับมาโจมตีกันอีกครั้งค่ะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยพุ่งขึ้น5%แต่ระดับ95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อและโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้เป็น 67% นะคะส่งผลให้บอนด์ยีลด์ทั่วโลกก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องค่ะผลตอบแทนอายุ10ปีของสหรัฐล่าสุดอยู่ที่ 4.8% ค่ะก็สูงสุดในรอบ20 เดือนญี่ปุ่นแตะระดับ 3% แล้วก็เยอรมนีแตะระดับที่3.37% นะคะก็เป็นภาพที่เป็นการกดดันให้มีแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีปัจจัยสำคัญที่จะต้องติดตามในคืนนี้จะมีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เดือนสิงหาคมด้วยนะคะที่จะเข้ามาเดือนสิงหาคมแล้วก็มีตลาดคาดการณ์มาว่าน่าจะขึ้นมา 4.8 หมื่นรายค่ะ 4.8 หมื่นรายอันนี้คือ ภาพการลงทุนของบ้านเราที่ตลาดมองปัจจัยสำคัญสำคัญก็ยังคงดูถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเห็นนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าบรรยากาศการลงทุนตอนนี้ไอ้ที่ชัดเจนมากที่สุดเนี่ยปัจจัยหลักๆที่ทำให้หุ้นลดลงก็คือตัวนี้แหละไอ้ภาพของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐภาพของการจ้างงานภาพของเงินเฟ้อภาพของราคาน้ำมันนะคะหุ้นเด่นวันนี้ของฟิเนนเซียไซรัสก็แนะนำเป็นตัว BDMS นะคะราคาเป้า28.75 บาทส่วนแนวรับค่ะแนวรับก็วันนี้ให้ที่19.60 19.20นะคะแนวต้านก็ไว้ให้ที่22.10 บาทอันนี้คือ BDMS นะคะ BDMS บรรยากาศของการลงทุนในช่วงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังดูบวกอยู่ดีๆกลับมาลบอีกละก็ถึงบอกว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะเราสามารถที่จะช่วงนี้เลี่ยงได้อะไรที่มันเสี่ยงเกินไปก็ลองดูจังหวะกันเข้าดีๆนะคะอย่างทองเนี้ยใครจะไปคิดว่าอยู่ๆก็ลงมาดูจากโดนัลด์ทรัมป์ยังคงอยู่แบบเนี้ยเราก็ไว้ใจไม่ได้แล้วอะหมายถึงว่าไว้ใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไม่ได้แล้วนะคะอันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องการลงทุนล่าสุดนะทองคำน้ำมันแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นด้วยส่วนบล.ดาวโอประเทศไทยคาดการณ์ดัชนีวันนี้ก็น่าจะแกว่งไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะคะดัชนีของตลาดหุ้นไทยก็ลุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยช่วยประคองดัชนีไปว่าจะไปทิศทางไหนอย่างไรแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคือตลาดหุ้นเขายังให้ความสำคัญแล้วก็เป็นมุมมองที่เข้ามาในเรื่องของการลงทุนเรื่องราคาน้ำมันเพราะมันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายก็กลับมาโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นประเด็นทําให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยิวระยะยาวก็ยังคงมีการปรับตัวสูงอีกนะคะสหรัฐก็เปิดฉากโจมตีอีกแล้วนะคะก็โจมตีทางตอนใต้ของทางด้านอิหร่านมันก็เลยทำให้การตอบโต้กันการวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็ยังถูกโจมตีซ้ำอีกอิหร่านก็ยอมซะที่ไหนอ่ะยิงมิสไซล์ถล่มฐานทัพสหรัฐไปด้วยนะคะในจอร์แดนก็ถือว่าเป็นการตอบโต้จากอิหร่านในทันทีเลยสหรัฐยิงปุ๊บฉันก็จัดมิสไซล์ถล่มฐานทัพในจอร์แดนเลยขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันสองลำเพิ่งจะถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซนะคะเพิ่งจะถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าซ้ำเติมวิกฤตความปลอดภัยการเดินเรือตอนนี้ก็ตึงเครียดมากขึ้นอีกอะค่ะคุณผู้ฟังความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นมาในเวลานี้จะต้องบอกว่ามันก็มาจากภาพของสถานการณ์ตะวันออกกลางให้เป็นหลักเลยแล้วก็ติดตามดูอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะเข้ามาล่าสุดนะคะของบ้านเราเองเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าของทางสหรัฐอเมริกาที่ทั่วโลกรอจับตาว่าจะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่แจ็คสันโฮเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงในไอ้บรรยากาศช่วงนี้ต้องระวังเรื่องเงินเฟ้อซึ่งแจ็คสันโฮนี่เขามองมุมมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ของยุโรปนี่สัปดาห์หน้าแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีภาพเหมือนกันว่าอาจจะมีปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของครม.สัญจรนอกสถานที่สงขลาตะกี้เราก็พูดไปประเด็นสำคัญกันไปเยอะแล้วนะคะมติสำคัญที่เข้ามามีหลายเรื่องเนาะซึ่งมติอนุมัติเต็มรูปแบบให้ดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่สองสายใต้สามช่วงอันนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็เรื่องของการอนุมัติสำหรับโครงการเห็นชอบหลักการรอทบทวนแผนงบจากงบประจำผสมเงินกู้ในประเทศที่รัฐค้ำประกันให้อันนี้ก็คือโครงการรถไฟทางคู่นะเผื่อว่าจะมีตัวไหนที่เข้ามานะคะ เข้ามาแบบว่าเป็นหุ้นเด่นพอมีมติครม.ตัวนี้ออกมาส่งกระทรวงการคลังผ่านสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเขาอยู่ระหว่างพิจารณาปรับเกณฑ์เงินอุดหนุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอยู่นะคะใครรอโครงการนี้อยู่อันนี้เป็นภาคครัวเรือนนะจากเดิมกำหนดขนาดระดับขั้นต่ำ5 กิโลวัตต์อุดหนุน50,000ใช่ไหมลดค่ะเป็นลดขนาดขั้นต่ำเหลือราว3 กิโลวัตต์นะคะก็อุดหนุน30,000 ถึง 50,000 บาทต่อหลังตามสัดส่วนการใช้ไฟเพื่อเปิดทางให้บ้านหลักเล็กที่ค่าไฟต่ำกว่า3,000 บาทต่อเดือนนะก็จะได้เข้าร่วมได้นะซึ่งกองทุนไอที่จะออกมาวงเงิน200,000 ล้านอะที่จะมาช่วยอะมันก็จะอยู่ในไอตรงเนี่ยพรก.นี่แหละนะคะพรก.ของ400,000 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของกรอบกู้400,000 ล้านบาทวงเงิน200,000 ล้านเอามาช่วยไอ้ตรงนี้แหละนะคะติดตั้งโซลารูฟท็อปภาคครัวเรือนอะไรเหล่านี้ก็ตั้งเป้าครอบครองสูงสุด1 ล้านครัวเรือนโดยต้องส่งแผนภายใน30 กันยายน 2569แล้วก็เบิกจ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณ2570นะคะกลยุทธ์หลักหุ้นก็ยังคงผันผวนเน้นพับมือก็คือระยะสั้นไปก่อนนะรอก่อนรอให้คลื่นสงบนะคะแต่ก็มองเห็นโอกาสการลงทุนก็เน้นสะสมหุ้นระยะกลางยาวลงทุนตามธีมโดยกลุ่มท่องเที่ยวก็ให้ถือครองรอสะสมตอนย่อไปนะคะติดตามภาวะสงครามอิหร่านขณะที่ธีมใหญ่นะตอนนี้เขาก็ยังชอบ Data Center อย่างไอ้พวกไอ้ GPSC Bgrim Advance แล้วก็กลุ่มแบงก์ก็ยังชอบ KTB นะคะ KBank KTB KKP เหล่านี้เป็นต้นนะคะราคาทองเป็นยังไงบ้างไปกลับไปดูราคาทองกันต่อสักหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่เปิดตลาดมาแล้วก็ลงไปค่อนข้างที่จะแรงนะคะตอนนี้ราคาทองบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะผู้ฟังยังเป็นภาพลบอยู่นะคะลบไป1,100 บาทต่อบาททองคำนะคะซึ่งทองคำแท่งนี้รับซื้อ67,750 บาทขายออก67,950ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ66,400.80 บาทขายออก68,750 บาทนะคะแล้วก็อ้างอิงโกลด์สปอตที่4,304 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาทก็33.33 บาทนะคะ33.33 บาทอันนี้คือไอ้เรื่องของการลงทุนในส่วนของทองคำแนวโน้มของราคาทองในช่วงนี้ก็คงจะต้องมาจับตาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตลาดผันผวนมากๆเลยคุณผู้ฟังลองสังเกตดูจากภาพทองที่มันพลิกผันลงในเวลานี้กันนะซึ่งบทวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์เขามองนะคะระยะสั้นก็คงจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างรอบคอบกันสักหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้วันที่2 กันยายนนะ2 กันยายนก็ยังเป็นภาพการวิเคราะห์อย่างทั่วโลกเนี่ยเขายังต้องระวังนะคะระวังไอ้สถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นเข้ามาแบบเร่งด่วนแต่ว่าต้องรอเฟดด้วยนะคะเพราะว่าเฟดเองเนี่ยจะมีการประชุมถ้าเกิดว่าขึ้นมาสมมตินะคะเกิดขึ้นมาปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ราคาทองเนี่ยค่อยๆปรับขึ้นมาได้เอ้ค่อยๆปรับลงไปต่อได้อีกนะคะเราก็ไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าทางด้านของประธานเฟดเควินวอชเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาเป็นภาพนั้นนะคะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ใครที่ลงทุนทองก็ติดตามตลาดกันดีๆนะคะเพราะก่อนหน้านั้นหลายคนจะขายแต่ว่ายังไม่ขายเข้าใจว่ามันน่าจะขึ้นไปอีกทุกอย่างมันมีความผันผวนตลอดเวลาค่ะเพราะเรามีบทเรียนกันมาหลายครั้งแล้วสำหรับราคาทองแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยอีกว่าสหรัฐถล่มอิหร่านรอบใหม่บอกว่าเจอหนักแน่ๆนะคะถ้าคิดตอบโต้ไม่ได้คิดเลยค่ะอิหร่านก็ไม่ได้คิดตอบโต้คือตอบโต้ทันทีด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้คือภาพของปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ของเรานะเนี่ยก็มีไม่กี่ประเด็นเนี่ยของบ้านเราก็ติดตามดูมาตรการของทางภาครัฐที่จะเข้ามาต่อเนื่องจากมาตรการที่กำลังจะหมดไปนะคะว่า ว่าจะมีไอ้ตัวไหนเข้ามาช่วยต่อเนื่องไอ้60/40จะต่อหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีตัวอื่นที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของกรมบัญชีกลางออกมาเปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การส่งเงินของรัฐวิสาหกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ส่งเงินเข้าคลังมากที่สุดเข้าแผ่นดินมากที่สุดอ่ะไปที่พี่ก๊อฟวิทยาลาภพรมรัตนาจากไอวีโกลบอลหน่อยค่ะในส่วนของรายละเอียดวันนี้นะคะว่าแนวโน้มการลงทุนตลาดหุ้นไทยจากที่เราเห็นเป็นลบแล้วก็ตลาดต่างประเทศก็ไม่ใช่ลบนะก็เราก็ลบต่างกับทางภูมิภาคนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นเป็นปัจจัยหลักนะคะพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
2: สว
1: ค
2: ัส
1: ่ะ
2: ดีค่ะ
1: ดูภาพบรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยสวยนะคะทองก็ลงเปลวแรงมากเลยทีเดียวอันนี้คือจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักเลยเหรอคะพี่
2: ก็มันเป็นความเชื่อมโยงดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยที่มันมีน้ำหนักหลักๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของทางด้านธนาคารกลางหลายประเทศนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งมันก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็มาจากเรื่องของสถานการณ์ของซาอุดิอาระเบียนะคะเพราะว่าหลังจากตรงเลือดตอนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประธานเฟดเควินวอชเนี่ยออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเงินเฟ้อนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นไปในลักษณะที่จริงๆบางตัวมันก็คือสูงกว่าคาดบางตัวก็ต่ำกว่าคาดนะคะแต่ว่าพอราคาน้ำมันที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้มีความกังวลว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะไปกดดันทำให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในที่สุดแล้วก็ตัวเลขที่มันสะท้อนมาจากที่การให้น้ำหนักจากเฟดวอชทูเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก30%กว่าณปัจจุบันเนี่ยถูกคาดการณ์ไปถึงระดับประมาณ68%ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในกรอบของการประชุมเดือนกันยายนนะคะมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดเองเนี่ยไปในทิศทางที่มีความกังวลประเด็นนี้เข้ามากดดันนะคะแล้วก็สิ่งที่สะท้อนอีกอันนึงก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งตัวของพันธบัตรทั้งระยะสั้น2 ปีระยะกลาง10 ปีระยะยาว30 ปีของทางด้านสหรัฐอเมริกาก็เขาเรียกว่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะภายหลังจากที่ประธานเฟดเควินวอชพูดว่าจะควบคุมเงินเฟ้อค่ะซึ่งก็จะต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยปัจจัยนี้มันก็เลยกดดันว่าเกิดโอกาสต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยในกรอบเดือนกันยายนมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั้งภูมิภาคแล้วก็ตลาดหุ้นไทยมันก็ถูกกดดันด้วยประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่จะพบว่าตลาดไหนที่มีหุ้นเทคโนโลยีเยอะๆค่ะมันก็อาจจะลบแรงกว่าตลาดที่มีเทคโนโลยีน้อยกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ก็ติดลบไปประมาณ 3.2% ส่วนญี่ปุ่นก็ติดลบไปประมาณ 2.63% แล้วก็ตัวไต้หวันติดลบไปประมาณ 1.57% ซึ่งทั้ง3ตลาดนี้มันมีหุ้นเทคโนโลยีเยอะนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นเนี่ยตอนแรกๆมีเล่นติดลบเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นบวกแล้วก็มีทางด้านของอินโดนีเซียมีทางด้านมาเลเซียสิงคโปร์ตอนนี้เป็นบวกอ่อนๆนะคะแต่ว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ไม่ได้ติดลบอะไรนะคะก็เป็นบวกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่บวกนิดหน่อยดังนั้นโดยรวมของตลาดบ้านเราวันนี้ก็เลยมองว่าภายใต้ที่เราเองอาจจะขาดปัจจัยที่นำใหม่นะคะแต่ว่าปัจจัยจากภูมิภาคกดดันเนี่ยตลาดที่เราหลุดกรอบ1,600 จุดลงมามันก็เลยทำให้เซตเนี่ยมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ยังเปิดดาวไซด์อยู่กรอบด้านล่างอะค่ะด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้1,600 ถึง 1,605 จุดนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีกรอบที่อาจจะย่อไปที่ระดับประมาณสัก1,580 กับ 1,570 จุดดังนั้นด้วยปัจจัยของตลาดมันก็เลยทำให้ตลาดไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าไปทางด้านอ่อนมากกว่าที่จะมีการเป็นตัวกลับขึ้นไปด้านบนนะคะ
1: แต่ปัจจัยหลักๆคือของต่างประเทศเลยนะพี่ก๊อฟถ้าดูแล้วของบ้านเราตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะหรือว่ามติครม.อะไรต่างๆที่ออกมามันจะมีผลอะไรบ้างไหมต่อตลาดหุ้นไทยเพราะว่าดูเหมือนว่าจะจับในส่วนของประเด็นต่างประเทศมากกว่าปัจจัยหลัก
2: คือต้องบอกว่าปัจจัยจากบ้านเราเนี่ยหุ้นบางตัวมันมีการเล่นเก็งกำไรกันล่วงหน้านะคะอย่างเช่นครม.ที่มีอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟทางคู่อะค่ะที่มูลค่า1,600 ล้านเนาะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นในกรอบ6-8 ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีแบบ3 สายนะคะก็คือชุมพรสุราษฎร์36,900สุราษฎร์หาดใหญ่61,500แล้วก็หาดใหญ่ประดังเนี่ย800ได้8,000เนี่ยหุ้นที่ได้ประโยชน์มันก็จะเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้หุ้นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันขึ้นมาด้วยประเด็นของการเก็งกำไรก็ล่วงหน้าบ้างเหมือนกันดังนั้นก็จะพบว่าอย่าง CK วันนี้ก็เป็นบวกอ่อนๆนะคะก็เป็นลบอ่อนๆนะคะในขณะที่สเตคอนเองเนี่ยก็เป็นไปในลักษณะที่ตอบรับทางด้านบวกอาจจะมากกว่าเพราะว่าด้วยเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของแบ็กหลอกของทางด้านรายได้และของกำไรเนี่ยมันเป็นฐานต่ำกว่า CK อ่ะมันก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ของการขยับขึ้นมากกว่านะคะ แต่ว่าเราก็มองว่าก็มันไม่ได้ตอบรับแบบจะเปิดแล้วกระโดดขนาดนั้นเพราะว่าหุ้นมันปรับตัวขึ้นมาในลักษณะการเก็งกำไรล่วงหน้าเหมือนกันระมัดระวังเรื่องของการขายแบบเซลล์ออนแซดบ้างก็ดีเหมือนกันในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะ
1: ค่ะนะคะฉะนั้นแล้วช่วงนี้กลยุทธ์ถ้าระยะสั้นยังไงดีเพราะดูตลาดผันผวนเหลือเกินนะคะพี่ก๊อฟ
2: คือตลาดจริงๆไม่ได้ผันผวนเหมือนตอนที่เราต้องเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ตอนที่ช่วงสหรัฐอิหร่านใหม่ๆนะแต่ว่าตลาดเนี่ยมันไปลักษณะที่เรียกว่ามันดูแกว่งแล้วเป็นไซด์เบย์แล้วมันไม่เลือกทางสักทีนะคะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงคือจริงๆมันเลือกมาทางลงแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่เราเบรก1,650นี่ผ่านเบรก1,600แล้วก็หลุดมาหา1,630แล้วก็ไม่ผ่านอีกแล้วก็หลุดลงมา1,600เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเท่ากับเราลงไปทั้งหมด6สัปดาห์แล้วเริ่มหลุดกรอบ1,600มันเท่ากับทางด้านเซนติเมนต์มันเปิดดาวไซด์อะค่ะแม้ว่าเราจะมีปัจจัยบวกภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส2ดีกว่าคาดนะคะทำให้กำไรต่อหุ้นหรือเรียกว่า EPS ของผ่านตัวเลขบูมเบิร์กเนี่ยมันออกมาสูงกว่าเดิมนะมันจะอยู่ที่ประมาณ107-110บาทเนี่ยมันทำให้ PE เมื่อเวลาเราตั้ง target ของเซตอ่ะมันด้วย PE ที่ต่ำลงแล้วว่าเราแต่ target ของเซตอินเด็กซ์มันยังไปทางด้านบวกอยู่แต่ว่าตลาดมันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันไปทางด้านไซด์เวย์ออกดาวอะค่ะดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดตอนนี้อาจจะมีหุ้นที่เราพยุงตลาดอยู่สลับมือกันนะคะตอนนี้อาจจะเป็นหุ้นของพลังงานน้ำมันนะแล้วก็โรงกลั่นที่พอช่วยได้อยู่เช่นปตท.สผ.ปตท.โรงปิโตรเคมีอย่างเช่น PTTGC หรือไทยออยล์ก็โรงกลั่นอย่างเงี้ยที่พอพยุงตลาดอยู่ในระยะใกล้ๆอะค่ะ
1: นะคะตอนนี้พลังงานก็ถือว่ามาแล้ว95แล้วเผื่อแป๊บเดียวเองถ้าเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเหมือนทองก็เหมือนกันนะพี่ก๊อฟผันผวนมากเมื่อคืนนี่จู่ๆลงมาเพื่อนโทรมาบ่นแต่เช้าเลยฉันตายแน่ฉันตายแน่ฉันไม่น่าเลยราคาทองผันผวนจริงนะคะ
2: คือ
1: ค่ะ
2: อยากให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะไม่ว่าคือเวลาเราเข้าเก็งกำไรอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นคอมมอดิตี้นะคะแม้จะเป็นทองคำมาในอดีตหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเซฟเฮเว่นนะแต่พี่ก๊อฟก็เคยเล่ามาตลอดว่ามันเป็นคอมมอดิตี้นะคะคำว่าคอมมอดิตี้ความหมายคือมันขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วเหมือนกันดังนั้นเวลาเราผิดจังหวะเนี่ยมันก็ได้มันก็เสียเป็นประโยชน์นะแต่ว่าเราถูกจังหวะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเอนจอยมากนะสำหรับไอ้ส่วนต่างของราคาค่ะดังนั้นในลักษณะของเรื่องน้ำมันเรื่องของทองคำเนี่ยมันก็เลยมีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างเร็วกว่านะคะทีนี้น้ำมันเนี่ยในช่วงของรอบเดือนกันยาขอโทษรอบเดือนกรกฎาคมประมาณปลายเดือนที่ตอนนี้ก็มีความขัดแย้งตะวันออกกลางกับทางด้านของสหรัฐอิหร่านที่ตอนนี้คุกคุนมารอบนึงอ่ะมันขึ้นไปอยู่ประมาณ93-94เหรียญตอนนี้มันอยู่ประมาณ90เหรียญนะคะก็มีแนวโน้มไปหา93-94อันนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่นะถ้าตอนสูงพีคๆเลยมันคือ120-117เหรียญน่ะสำหรับน้ำมันแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คาดว่าจะไปขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมีแนวโน้มไประดับเข้าหาประมาณ92-93แล้วก็95เหรียญโดยประมาณสำหรับเวสเท็กซัสนะคะไม่ใช่เบนนะดังนั้นในลักษณะตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าตัวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานน้ำมันมันอาจจะยังได้ประโยชน์อยู่ในระยะช่วงนี้ก่อนแต่ว่าในลักษณะของทองคำมันก็จะเสื่อมทางไปเพราะว่าเวลาขึ้นดอกเบี้ยทองมันไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องดอกเบี้ยนะคะมันก็จะถูกเทคโปรฟิตในเรื่องของเขาเรียกว่ามันมีการภาพของการขายออกมาในลักษณะของทองคำก็เลยจะย่อตัวค่ะ
1: ไม่อยากจะคิดว่าสมมติว่าขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเพราะว่าเหมือนยูโรโซนสัปดาห์หน้านี่ดูเหมือนว่าเขาจะมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นซะด้วยนะคะถ้าเฟดขึ้นนะทองคําก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะช่วงนี
2: ้คือต้องบอกว่าเดือนนี้เดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ถูกคาดหมายตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าธนาคารกลาง3แห่งหลักของโลกนะคะก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลาง ECB นะยุโรปแล้วก็เฟดแต่เฟดเนี่ยตอนนี้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 60% เนี่ยที่จะขึ้นดอกเบี้ยคือเฟดมีโอกาสมากขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับ2ที่อ่ะที่ถูกคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอันนั้นมองอย่างธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยมันมีโอกาสค่อนข้างจะคนคาดหมายไปค่อนข้างเต็มร้อยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะอันนี้มันก็เลยเพราะว่าข้างของเขาอ่อนมากแล้วก่อนหน้านั้นเขาร่วมไปแทรกแซงกับอเมริกาอยู่อะค่ะแต่ว่าการแทรกแซงเนี่ยมันก็ทำได้ระดับหนึ่งนะตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีทางนิเอออังกฤษอเมริกาเนี่ยก็เหมือนกับไกด์ไลน์รัฐมนตรีไกด์ไลน์ผู้ว่าแบงค์ชาติของทางด้านญี่ปุ่นว่าคุณควรจะตัดสินใจในสักทีนะเพราะข้างเงินมันอ่อนมากสำหรับข้างเงินเยนนะคะ
1: ค่ะข้างเงินก็ต้องติดตามบ้านเรา
2: ว่า
1: ตลาดเงิน
2: อะไรนะคะ
1: หมายถึงบ้านเราอัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องติดตามเหมือนกันแต่วันนี้อ่อนนี้ก็คือตามภูมิภาคใช่ไหมคะเหมือนที่เราตามเงินพวกเงินเยนเลยพวก
2: ใช
1: นี้
2: ่เพราะว่าดอลลาร์มันแข็งนะคะเพราะดอลลาร์มันแข็งเพราะว่ามีแนวโน้มว่าตัวเขาเองจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะก็ดอลลาร์แข็งบาทก็อ่อนนะคะเยนก็อ่อนอะไรประมาณนี้ตอนนี้บาทนี่มันอ่อนไปอยู่ที่33.3กว่าๆนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเราเคยอ่อนไปตอนประมาณวันที่23เดือนกรกฎาคมซึ่งตอนนั้นน้ำมันอ่ะมันไปอยู่ที่ประมาณสัก93เหรียญน่ะค่าเงินบาทตอนนั้นออกไปที่33.8ตอนนี้อยู่ประมาณ33.3ก็ทิศทางไปแบบเดียวกับน้ำมันเลยถ้าดูตามกราฟเดียวกันเลยนะคะ
1: อื
2: ดัง
1: ม
2: นั้น
1: อื
2: ก็
1: ม
2: มีแนวโน้มไปทางด้านอ่อนแล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะพี่ก๊อฟวันนี้มีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะท้ายนี้เชิญค่ะ
2: ก็ตัวของตลาดนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าตลาดกังวลอะไรตลาดกังวลเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะซึ่งมันก็ทําให้บอนด์ยีลด์เนี่ยไปทางด้านปรับตัวขึ้นแล้วก็ไอ้พวกสินทรัพย์เสี่ยงมันก็เลยจะถูกเทคโปรฟิตออกมาอย่างเช่นตัวทองคําตัวของตลาดที่มันเป็นพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะแต่ว่าบ้านเรายังได้อานิสงส์เรื่องของเรื่องของปันผลที่จะมีเอฟซีสัปดาห์หน้าก็เยอะเลยกลุ่มแบงก์เนาะแต่ว่าตัวของตลาดทุนไทยมันก็ยังดูแบบเป็นไซด์เวย์แค่ไซด์เวย์ออกดาวๆหน่อยดังนั้นก็เลือกเล่นหุ้นเป็นรายเดือนถัดไปแล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่ก๊อฟค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวิริยาลาภพงษ์รัตนะนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ IV Global ค่ะพี่ก๊อฟก็มองในภาพของตลาดช่วงนี้นะคะก็ที่น่าจับตามองก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆนะคะไม่ได้โฟกัสเฉพาะในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดนะคะก็ในเดือนนี้ราคาของเฟดคงจะต้องมาจับตาดูนะคะว่าความน่าจะเป็นในส่วนของเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงตอนนี้มาที่60%ละอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆของภาพการลงทุนค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาในช่วง AI Business Talk นะคะที่จะไปคุยกับอาจารย์พันธิตศิรภพธาดาค่ะวันนี้อาจารย์บอกว่าขอคุยเรื่องนี้หน่อยนะคะซึ่งในส่วนของ AI สัปดาห์นี้เนี่ยมาดูกันสักหน่อยเราต้องตามมันให้ทันนะคะหลุมพรางที่ทำให้การทำงาน AI Transformation ในองค์กรล้มเหลวและวิธีรับมือจะต้องทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าพักก่อนครู่เดียวค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K-Tem Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: มาค่ะผู้ฟังคะในช่วงนี้10นาฬิกากับ41นาทีในช่วง AI Business Talk กับอาจารย์พันธิตศิรภพธาดานะคะจากเพจและเว็บไซต์พันธิต Academy ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
6: ค่ะอ่ะคุยเรื่องของ AI ต่อเพราะว่าก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากแล้วก็ลงทะเบียน AI Passport หรือยังเนี่ยอาจารย
7: ์ยังไม่ลงยังไม่ได้ลงเลยยังไม่ได้ลองเลย
6: ยังไม่ได้ลองแล้วก็ยังไม่ได้ลงแล้วก็ไม่รู้จะลงหรือเปล่าด้วยหลายคนคิดคล้ายๆกันนะคะไม่ได้ว่าอะไรคือทุกคนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนตัวได้เต็มที่คนที่ลงแล้วก็ตอนนี้ใช้แล้วก็สามารถบอกพวกเราได้ว่าเป็นยังไงบ้างพี่ก็บอกว่ามันดีกว่าของฟรีแต่บางวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกว่าของฟรีก็เหมือนกันเลยอ่ะแล้วยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องเราไม่ได้ใช
7: ้
6: กล้าพูดเต็มปากอ่ะ
7: คือประเด็นนี้คือผมใช้อยู่แล้วเนี่ยก็เลย
6: ไม่มีแล้วใช่ไหม
7: ก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ของฟรีอันนี้แต่ทีนี้ต้องถามว่าแล้วอยากรู้หรือไม่ว่าของฟรีที่เป็น AI Passport ที่รัฐบาลเขาให้มาเนี่ยมันเป็นยังไงประสบการณ์นั้นยังไม่มีแต่ว่าได้ยินเพื่อนๆในวงการหลายคนนะครับเขาก็พูดถึงว่ามันมีประสิทธิภาพที่อาจจะด้อยกว่าเวอร์ชันฟรีซะด้วยซ้ำทีนี้ผมอธิบายอย่างนี้ในเวอร์ชั่นที่เสียตังค์แล้วเสียตังค์อย่างที่ไม่ได้เยอะมากที่รัฐบาลเอามาแจกเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดฟังก์ชันต่างๆอยู่ในเงื่อนไขที่เราซื้อมานะครับแต่เวอร์ชั่นฟรีเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้ดังนั้นในเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยเราจะเห็นฟังก์ชันที่ใหม่ล่าสุดที่เอามาโฆษณาเอามาให้คนที่ใช้ฟรีเนี่ยได้ทดลองใช้ซึ่งใน AI Passport เนี่ยที่ของรัฐบาลซื้อมาเนี่ยมันจะไม่มีจะไม่มีสิ่งที่ให้ทดลองใช้แบบเวอร์ชันล่าสุดก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราซื้อไงผมยกตัวอย่างเช่นคุณเตยซื้อรถยนต์มา1คันคุณเตยก็จะได้องค์ประกอบของรถยนต์ตามที่ซื้อมาถูกไหมซื้อมาโมเดลไหนรุ่นไหนทีนี้AI ของฟรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรถอีกคันหนึ่งให้คนมายืมใช้ได้อะ
6: ค่ะ
7: ซึ่งเขาก็คาดหวังว่าไอ้ของฟรีเนี่ยมันจะนำไปสู่การซื้อถูกไหมครับดังนั้นเขาก็เลยเอาของที่เขาพัฒนาได้ใหม่ล่าสุดเนี่ยมาใส่ในของฟรีเพื่อเป็นการให้เราทดลองใช้เป็นการโฆษณาเป็นการส่งเสริมการขายก่อนที่ไอ้ฟังก์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆฉะนั้นก็เลยทำให้ของฟรีเนี่ยมันมีของใหม่ๆใช้หลายอย่างแต่ของที่รัฐบาลซื้อมาให้ประชาชนใช้เนี่ยมันก็เลยดูด้อยไปนั่นแหละผมก็เลยขออธิบายแบบนี
6: ้แบบนั้นโอเค
7: ก็เลยขออธิบายแบบนี้ก็แล้วกันอะไรที่เราใช้ของฟรีๆทั้งหมดอ่ะคือเขาพยายามเอาของที่เขาจะขายในอนาคตนี่แหละมาให้เราทดลองใช้
6: เขาไม่ได้ให้เราใช้ตลอดไงแต่เข้าใจถูกไหม
7: ถูกต้องเขาจะให้เราคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนใช้แล้วชื่นชอบแล้วก็ เขาพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาก็เอาไอ้ของสิ่งนั้นไปขายเพียงแต่ว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยตอนที่มันอยู่มันของฟรีเนี่ยคนที่ใช้ AI ที่รัฐบาลซื้อไปเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่ของฟรีไงมันเป็นของที่เราซื้อไงมันก็เลยกลายว่าเราก็ต้องใช้โมเดลที่อาจจะเก่ากว่าสักนิดนึงแต่เป็นโมเดลที่เสถียรแล้วเป็นโมเดลที่ไม่ใช่อยู่ในการทดลองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการที่เริ่มต้นโฆษณาเพื่อที่จะขายดังนั้นจะเห็นว่าโมเดลที่ใช้ของ AI เนี่ยของที่รัฐบาลแจกเนี่ยมันอาจจะดูต่ำกว่าของฟรีแต่ของฟรีอ่ะมันอาจจะใช้โมเดลสูงได้นะแบบโมเดลการคิด AI สูงแต่มันอาจจะมีข้อจำกัดเช่นใช้ได้10ครั้ง
6: ค่ะ
7: ดังนั้นถามว่าประโยชน์ที่เราได้จาก AI ที่รัฐบาลซื้อมาให้ประชาชนใช้เนี่ยมันก็อาจจะดูคลุมเครือแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าประเทศไทยอ่ะได้มี AI ที่รัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญที่จะใช้ AI ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต คือผมคาดหวังว่าสิ่งที่ดีสุดของประเทศนะในทุกประเทศในโลกนี้ก็คือว่าการมีคลังสมอง AI ของตัวเอง
6: ค่ะ
7: คือ AI เนี่ย มันเป็นเทคโนโลยีที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ผมจะอธิบายอย่างนี้การพัฒนาสมอง AI เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักการมีศาสตร์ของมันอยู่ที่ทุกคนในโลกเนี่ยรู้หมดนักคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญเรื่อง AI ในโลกเนี้ยประเทศไทยก็มีหลายคนที่ไปเรียนจากต่างประเทศมาเนี่ยจะรู้หลักการเหมือนกับเราเป็นแม่ครัวทำอาหารอย่างเงี้ยเราจะรู้หลักการในการผัดในการทอดในการปรุงอาหารในการใช้เครื่องปรุงในการทำอาหารเนี่ยไอ้หลักการพวกนี้มันถูกสอนไปทั่วโลกแล้ว ก็คือการทำ machine learningนะการทำกระบวนการทาง AI ต่างๆหลักการเหล่านี้ถูกสอนไปทั่วโลกและนักวิทยาศาสตร์นักคอมพิวเตอร์ของไทยเนี่ยก็มีความรู้พวกนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไม่มีคืออะไรเราไม่ได้เริ่มต้นสร้างสมองตัวเองเช่นเรากำลังเอ้าเรามีกระทรวง AI ยัง
6: กระทรวงดีไม่ใช่ AI ใช่ไหมไม่รวมใช่ไหมไม่ต้องแยกออกมาเลยอย่างเงี้ยหรอในมุมของอาจารย์อะใช่ไหมคะ
7: มันต้องแยกออกมาสิครับเพราะว่า เหตุผลคือว่า AI จะเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกสิ่งอย่างในโลกนี
6: ้
7: ถามว่ากระทรวงกลาโหมก็ต้องมี AI ไหมก็ต้องใช้กระทรวงมหาดไทยต้องใช้ทุกหน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยต้องใช้ AI หมด
6: ค่ะ
7: แล้วดีทุกวันนี้เอาแค่แก้ปัญหารายวันน่ะก็ยังทำงานกันไม่ทันอยู่แล้วแล้วจะถามว่าเรื่อง AI เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศมันคือสมองของประเทศอ
6: ่ะ
7: แล้วมันจะต้องเอาอยู่ในหน่วยงานเล็กๆเหรอมันไม่ใช่นะมันต้องมีหน่วยงานอย่างน้อยก็เป็นระดับกรมที่ขึ้นมาดูแลเรื่อง AI ของประเทศ

0: ทุกสิ่งอย่าง
1: ค่ะ
0: ให้เรามีสมองของประเทศไทยเพราะว่าอย่าลืมนะสมองของประเทศคืออะไรมันไม่ใช่แค่เฮ้ยคุณเก่งทางด้านไอทีด้านดิจิตอลด้านคอมพิวเตอร์นั่นเอาคนเฉพาะคนกลุ่มเนี้ยมาทำเอไอมาเป็นมาเป็นคณะกรรมการกำกับดูแล AI ไม่ใช่ AI ยังเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ AI ยังเกี่ยวข้องกับการแพทย์ AI ยังเกี่ยวข้องกับการทหารการป้องกันประเทศ AI ยังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม AI ยังเกี่ยวข้องกับอะไรศิลปะ AI ยังเกี่ยวข้องกับเกษตรกร
1: ค่ะ
0: การภาคการเกษตรมันเกี่ยวข้องกับทุกภาคแล้วถามว่าใครจะเป็นเจ้าภาพ
1: อืม
0: ในการกำกับดูแลสมอง
1: ตอ
0: ข
1: น
0: อ
1: น
0: ง
1: ี้
0: ประเท
1: ดู
0: ศ
1: เห
0: ไ
1: ม
0: ท
1: ือน
0: ย
1: ว่าจะเป็นกระทรวงดีอีเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็คิดว่ามันยังไม่ได้ตรงสักเท่าไหร่นักเตยคิดถูกไหม
0: ดีอีจะทำอะไรครับเอาพูดตรงๆนะผม
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ู่
1: ม
0: ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เป็นกระทรวงไอซีทีมาเนี่ยผมอยู่ในหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ย
1: จะมีแค
0: จน
1: ป
0: กระ
1: กับอะไรที่เขามารู้เอ้ยไม่ใช่สิตอนนั้นนะ
0: คือตอนนั้นเนี่ยกระทรวงไอซีทีเกิดขึ้นตั้งถูกแต่งตั้งมาผมอยู่ในนั้นแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงดีอีซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยอ่ะมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีไอทีดิจิตอลคอมพิวเตอร์บ้างมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างผมยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามันมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างอันนี้ไม่ได้โจมตีแต่ก็อาศัยว่าแก่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนด้านไอทีแล้วก็เป็นนักพัฒนา
1: อัน
0: ด
1: นี
0: ้
1: ้
0: วย
1: ด่าก่อนเอง
0: ส
1: จ
0: า
1: ะ
0: ม
1: ได้
0: สิบ
1: ค
0: ป
1: อน
0: ี
1: เทนต์มาก
0: คือผมคือมีเพื่อนๆและพี่ๆที่อยู่ในวงการที่เขายังมีตําแหน่งอะไรกันเยอะอ่ะผมก็คิดว่าถ้าเสียงสะท้อนนี้มันออกไปถึงคนเหล่านั้นผมอยากจะบอกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตั้งหน่วยงานหลักของประเทศที่กํากับดูแลสมอง AI ของประเทศ
1: อือฮึ
0: แค่มีหน่วยงานภาคเอกชนอยากจะตั้ง Data Center ยังเป็นดราม่ากันแทบจะไม่ได้ตั้งแล้ว Data Center มันสำคัญนะครับ
1: ดัตต้าเซ็นเตอร์สำคัญสิที่เก็บข้อมูลอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ยังไม่ได้อนุญาตนี่เมื่อวานเห็นเป็นประเด็นอยู่ในกรุงเทพยังไม่อนุ
0: ค
1: ญา
0: ื
1: ต
0: อ
1: ข้อมูลทำไมถึงไม่รู้กันนะ
0: ถ้าพูดถึงประเด็น Data Center เนี่ย ก็ขอพูดสักนิดหนึ่งเถอะ Data Center มีความสำคัญกับประเทศการที่เราปล่อยให้ข้อมูลต่างๆออกไปอยู่นอกประเทศอ่ะวันนี้เราใช้ Cloud ของ Apple Cloud เราใช้ Cloud ของ Google ใช้ Cloud ของ Amazon Cloud พวกนี้มันอยู่ต่างประเทศหมดอ่ะแล้ววันหนึ่งถามว่าเราจะยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจไปอีกนานแค่ไหน
1: อื
0: ถาม มว่าประเทศไทยมีคลาวด์ไหมมีคลาวด์ที่บริษัทโทรคมแห่งชาติทำคลาวด์ที่ TOT คลาวด์ของ AIS คลาวด์ของ True นะครับคลาวด์ของ Loxley ของใครๆที่ทำกันอยู่เนี่ยก็มีแต่มันไม่ใหญ่พอไง
1: อืม
0: มันไม่ใหญ่พอที่จะเป็นคลังสมองของประเทศ
1: แล้วเราใช่ไหมแล้วเราจะไปอะไรกับเขาได้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ได้เลยอ่ะเนาะจันเนาะ
0: มันไปสู้ใครไม่ได้เพราะในอนาคตนับจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธที่เป็นปืนหรือว่าเป็นระเบิดแต่มันสู้กันด้วยสมอง
1: อือหือ
0: เราไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลสมองของประเทศเราไม่มีหน่วยงานที่ดูแลคลังสมองของประเทศ
1: ค่ะ
0: คือจะบอกว่าถ้าเกิดเอา Data Center ไปไว้ที่ไหนมันจะดูดทรัพยากรตรงนั้นไปอันนี้ก็ไม่ผิดก็ถ
1: ค
0: ูก
1: ่ะ
0: แต่มันควรจะอยู่ตรงไหนล่ะอันนี้ใครจะเป็นคนบอกว่าควรจะอยู่ตรงไหนมันต้องกำกับโซนของการตั้ง Data Center เหมือนที่เรากำกับพื้นที่อุตสาหกรรมอ่ะคุณเตย
1: ค่ะ
0: พื้นที่นี้ตั้งอุตสาหกรรมได้พื้นที่นี้คือ Data Center เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาตั้งนะมันต้องดูว่าเฮ้ยน้ำพอไหมมี
1: ต้อง
0: น้
1: ดู
0: ำพอไหม
1: หมายถึงว
0: ใก
1: ่
0: ล
1: า
0: ้แหล่ง
1: ส
0: น้
1: ถา
0: ำไ
1: น
0: หม
1: ที่เนี่ยสำคัญเหมือนกันใช่ ไ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ม
0: ่เพราะว่ามันใช้น้ำเยอะในการที่จะทำให้ไปลดความร้อนของคอมพิวเตอร์ CPU เซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายแล้วมันจะต้องใช้แรงงานคนที่มีความสามารถแล้วมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะฉะนั้น Data Center เนี่ยมันอยู่ดีถึงจะไปตั้งแล้วมันต้องทำการศึกษาก่อนนะเช่นตั้งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยได้ไหมบางทีอาจจะยังไม่เหมาะสมถ้าได้ซ้ำที่ตั้งในกรุงเทพซึ่งมี
1: ต้
0: อย
1: อ
0: ู่
1: ง
0: เยอะ
1: พูดถึ
0: อย
1: ง
0: ู
1: เ
0: ่
1: รื่
0: เ
1: อ
0: ต
1: ง
0: ็ม
1: น
0: ไป
1: ้
0: หมด
1: ำอืมอืม
0: เพราะว่าน้ำหนึ่งละสองแล้วไฟฟ้าอีกอ่ะมันควรจะตั้งอยู่ปริมณฑลหรือเปล่าหรือว่าในเขตที่จริงๆ Data Center เนี่ยไปตั้งอยู่ในเขตที่ไม่มีผู้คนอาศัยยังได้เลย
1: อืม
0: เขตไหนละที่ว่าไม่ใช่เขตป่าอนุรักษ์ไม่ได้เขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นแต่เป็นเขตที่หนึ่งทำเกษตรก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ไปอยู่เอา Data Center ไปตั้งอยู่ตรงนั้นจะดีแต่ถ้าพื้นที่ไหนทำเกษตรดีอยู่แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว

0: เอาไปตั้ง
1: อื
0: ม
1: ม
0: ันไม่มีประโยชน์เพราะว่าพื้นที่เกษตรและแหล่งท่องเที่ยวมันทํารายได้ดีอยู่แล้วไปหาพื้นที่ที่มันปลูกพืชก็ไม่ได้
1: ค่
0: และ ้วก็ปลอดภัยจากไอ้ภัยธรรมชาติทั้งหลายน้ําท่วมหรือแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยมีพื้นที่พอที่จะหาสิ่งเหล่านี้ได้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าเราไม่มีเจ้าภาพในการทำไงฉันกระทรวงที่กำกับดูแล AI หรือสมองของประเทศไทยเนี่ยมันคือกระทรวงที่จะต้องไปคุยกับทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยเช่นอ้าวจะตั้ง Data Center อ้าวหน่วยงานกระทรวงเนี่ยต้องเป็นคนดูแลละดูซิไปคุยอาจจะไปตั้งที่พื้นที่ไหนเอาไปดูซิเขตอุตสาหกรรมไปคุยกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่าจะไปคุยกับภาคของหน่วยงานที่ดูแลกำกับพื้นที่ของประเทศไทยอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ต้องไปคุยกับคนที่ทําเรื่องแหล่งน้ําชลประทานต่อไปชลประทานไม่ได้ดูแลแค่ภาคเกษตรแล้วชลประทานต้องดูแล Data Center ด้วยมันจะได้ไม่ไปแย่งน้ําการเกษตรไง
1: ค่ะ
0: หรือภาคการพลังงานเนี่ยกระทรวงพลังงานต้องมาดูว่าเฮ้ยมันไม่ไปดึงพลังงานของชาวบ้านที่เขาใช้ไฟฟ้ากันเนี่ยมาใช้
1: อือ
0: ะ
1: ม
0: ไรต่างๆเหล่านี้
1: แต
0: มั
1: ่
0: น
1: เ
0: ต
1: ต
0: ้อง
1: ย
0: การเจ้าภาพ
1: ก็ได้ข่าวแวบๆในอินไซต์วงในนะว่าก็จะมีในกลุ่มของอดีตนักการเมืองหรือว่าเจ้าสัวอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนว่าเขากำลังทำอยู่นะมันจะมีอยู่มองสถานที่ไว้แล้วอะไรเงี้ยนะข่าวอินไซต์มานะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับ Data Center อย่างที่อาจารย์พันทิพย์พูดถึงนี่แหละแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเจ้าสัวเดิมที่จะเข้ามาทําอะไรพวกนี้ภาพ
0: ก
1: น
0: ็
1: ั้นมันคือเจ้าภาพเขาเรียกว่าเป็นเจ้าภาพก็แล้วกันเริ่มต้น
0: ก็ทุกคนเนี่ยพยายามทำแต่คนที่จะมาขีดเส้นผังอุตสาหกรรม Data Center ใครจะเป็นคนขีดเส้นผังอุตสาหกรรม Data Center ใครจะมาเป็นคนกำกับดูแล Data Center ที่มีความชัดเจนกระทรวงดีอีเนี่ยผมพูดตรงๆนะเป็นกระทรวงที่ทำอะไรที่ปลายเหตุทั้งนั้น
1: อืม
0: ไม่เคยเป็นกระทรวงที่จุดเริ่มต้นผมเห็นแผนแม่บทย
1: อ
0: ุ
1: ื
0: ท
1: ม
0: ธศาสตร์ของ ICT ของประเทศในสมัยที่กระทรวง ICT ยังอยู่เนี่ยมันวางไว้ดีมากเลยแต่มันไม่เคยถูกนำมาปฏิบัติ
1: อืม
0: มันถูกนำมาแค่เอาไว้ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ICT เท่านั้นเองแต่มันไม่เคยถูกนำมาใช้ในภาคปฏิบัติแต่มันถูกเขียนไว้
1: ได
0: ดี
1: ้
0: มาก
1: เป็นแม่บทให้แบบเข้ามาแต่ว่าภาคปฏิบัติไม่ทำอย่างนี้หรอ
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ำนี้เพื่ออะไร
0: แต่ในทางการเมืองเนี่ยก็มากำกับดูแลสุดท้ายก็โอเคล้มกระทรวง ICT เปิดเป็นกระทรวงดิจิตอลมาเพราะว่าจะให้สอดรับความก้าวหน้าในปัจจุบันแต่ในการตั้งกระทรวงใดก็แล้วแต่ผมเห็นมาตลอด30 ปีอ่ะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในวงการไอทีอ่ะผมอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรต่างๆตอนนี้แต่ผมมองว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งเนี่ยนะเราไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องไอทีเรื่องดิจิตอลเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่มีศักยภาพเลย
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างแก้ที่ปลายเหตุหมดดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ดูน่าเป็นห่วงมากว่าประเทศไทยอ่ะจะสู้กับประเทศในโลกข้างหน้าเนี่ยได้อย่างไรไม่รู้แหละผมคิดว่าเรื่องของสมอง AI ของประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญทุกวันเห็นไหมขนาด AI ที่เราใช้กันตอนนี้ยังต้องซื้อของต่างชาติเข้ามาใช้เลย
1: อืม
0: ในขณะที่ทุกวันนี้นะครับทุกประเทศในโลกนี้พยายามสร้างสมอง AI ของชาติของเขาขึ้นมาไม่
1: ค
0: ใช
1: ่ะ
0: ่ประเทศหลักๆด้วยนะไม่ใช่ปร
1: ค
0: ะ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ทศที่เราเห็นเป็นมหาอำนาจนะประเทศที่อาจจะดูเล็กๆเนี่ยแต่เขากำลังสร้างสมอง AI ของประเทศเขาขึ้นมาแล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ระเทศไทยกำลังไปในจุดนั้นหรือยังนะครับก็ฝากเอาไว
1: ต
0: ้
1: ิดตามไว้
0: นะครับ
1: ได
0: ผ
1: ้
0: ม
1: ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะคะเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์
0: ยินดีครับคุณเตยคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุยกับอาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะ AI Business Talk หมดเวลาค่ะวันนี้รายการเราลากันไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้9 โมงที่ FM 97สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
5: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช้อปได้
8: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้น
7: สถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเผยแพร่เอกสารข่าวว่าในวันนี้เรือในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนได้แก่เรือ USS อับราฮัมลินคอนจะเดินทางถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเรือ USS แฟรงค์ E. ปีเตอร์สันจูเนียร์จะเทียบท่าที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้เรือ USS โรเบิร์ตสมอลส์จะเดินทางถึงมาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยโดยพลเรือตรีโรเบิร์ต E. ลอฟรินผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3กล่าวว่าการเดินทางมาถึงแหลมฉบังจะเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐได้พักผ่อนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและพันธไมตรีที่เข้มแข็งและยืนนานระหว่างสหรัฐกับไทยซึ่งประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในทางทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพผ่านความเข้มแข็งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิดหลังยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
8: ายแพทย์มงเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคมถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสม254รายทั้งนี้ผู้ป่วยกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวมีปัจจัยเสี่ยงหลักในการติดเชื้อจากการสัมผัสที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์ซึ่งสัมพันธ์กับการเที่ยวในสถานที่ปิดและแออัดแม้สถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่กรมควบคุมโรคได้เสริมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและรายงานโรคพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในการคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงติดตามผู้สัมผัสและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิก HIV และบริการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลรวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหลังพบการระบาดเป็นครั้งแรกนางซารีเอสายารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF หลังพบหมูป่าตายและติดเชื้อดังกล่าวเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและนับจนถึงวันที่28สิงหาคมยังพบหมูป่าติดเชื้อรวมแล้วทั้งหมด36ตัวโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเพิ่มการเฝ้าระวังการเก็บตัวอย่างและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้แพร่กระจายขยายวงกว้างออกไปอีกรัฐบาลฟินแลนด์ยังเตรียมเพิ่มเงินรางวัลตอบแทนสำหรับตัวอย่างที่ได้จากหมูป่าที่ถูกล่าจากนอกพื้นที่แพร่ระบาดจากเดิมอยู่ที่50ยูโรเพิ่มเป็น500ยูโรซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการล่าหมูป่าพื้นที่นอกเขตการแพร่ระบาดและมีส่วนช่วยกำจัดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรให้หมดไปจากฟินแลนด์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินณศิษย์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยมเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพุธนะครับ2กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ ผมคิดว่ามาถึงเดือนกันยายนแล้วเนี่ยผู้คนในโลกใบนี้อยู่ในอาการบอบช้ำหวาดหวั่นหวาดวิตกกับสภาพความเป็นไปที่เรากำลังเผชิญมากขึ้นทุกวันผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังตั้งแต่ต้นปีจริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับการที่กระแสพลังงานธรรมชาติของดวงดาวที่สื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ถึงกันแล้วก็มีถึงกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะปฏิกิริยาของดาวมฤตยูหรือยูเรนัสที่เรารู้จักกันในระบบดาราศาสตร์นี่นะครับเมื่อใดก็ตามที่ยูเรนัสมีองศามากขึ้นเรื่อยๆขณะนี้เองยูเรนัสถือว่าเดินนำหน้าลัคนาชะตาของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นพิบัติภัยทางธรรมชาติเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาเจอเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นอุทกภัยวาตภัยอะไรต่างๆธรรมดามันจะเป็นอภิมหาพิบัติภัยไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพายุฝนรุนแรงพายุไต้ฝุ่นเฮอริเคนอย่างรุนแรงนะการเกิดความการแผ่นดินไหวแบบซ้ำซ้อนที่เราประสบมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่ล่าสุดก็เกิดผลปฏิกิริยาจากความร้อนที่มันมีมากขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยเกิดการละลายตัวถล่มลงมาแล้วก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมที่ในป่านทิเบต ล่าสุดข้อมูลก็ยืนยันนะท่านผู้ฟังครับก็คนตายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเกิน 1,000 รายสูญหายประมาณ 4,700 คนผมไปดูข้อมูลที่ต่างชาติเขารายงานตั้งแต่วันแรกเนี่ยจุดนั้นหรือเช็คพอยต์จุดนั้นเนี่ยนะครับหรือจุดด่านพรมแดนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคนใช้สัญจรไปมาวันหนึ่งประมาณ 15,000 คนคือเยอะมากแล้วก็ยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ที่เขาให้พนักงานเดินทางเข้าไปสำหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านพลังน้ำมีเทอร์ไบน์แถวนั้นด้วยนะก็แสดงความเสียใจจริงๆนะขณะนี้รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ส่งกองกำลังนะโดยเฉพาะส่งทหารหน่วยปฏิบัติการเข้าไปขนย้ายผู้ที่ติดค้างนะล่าสุดนี้นะครับผู้สูญหายก็อยู่ประมาณ 4,700 คนนะมีชาวต่างชาติเกือบ 1,000 คนและชาวต่างชาติทั้งหมดรวมแล้วประมาณ38สัญชาติและคนที่ไปเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่คนทั่วไปนะบางทีเป็นชาวต่างชาติก็เป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนที่มีความฝันอยากจะขึ้นไปพิชิตเทือกเขาหิมาลัยนะมีหลายอย่างที่ไปก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆท่านผู้ฟังครับนั้นเหตุการณ์มฤตยูที่อยู่นำหน้าลัคนาทั้งชะตาโลกและชะตาเมืองเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันชี้ชัดว่าความพลัดพรากความสูญเสียนะการเกิดเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดได้ทุกเมื่อครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราหาข้อมูลติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเพื่อให้เราตื่นรู้นะให้เราได้รู้ว่ามันกำลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อจะทำให้เราตื่นตัวนะแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็เตรียมตัวคนที่ตื่นรู้ตื่นตัวและเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังตัวท่านผู้ฟังจะไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คิดว่าเราก็ไม่มีหน้าที่นะไปซ้ำเติมคนที่เขาสูญเสียหรือว่าจะต้องพัดพรากจากไปอย่างกระทันหันว่าเขาไม่ตื่นรู้หรือไม่ตื่นตัวหรือไม่เตรียมตัวเหตุทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทุกขณะเพราะระบบนิเวศของโลกมันสูญเสียไปแล้วท่านผู้ฟังครับผมจำได้ว่าผมเคยคุยกับนักธุรกิจ ทั้งคนอเมริกันแล้วก็คนอเมริกันเหนือคือชาวแคนาเดียนเนี่ยเขาคุยกับผมเมื่อ10ปีที่แล้วนะเขาบอกชยุทธ์อยู่รู้ไหมว่าประมาณสัก20ปีข้างหน้าเนี่ยนะน้ำแข็งขั้วโลกจะละลาย จะเกิดปรากฏการณ์เมืองหลายๆเมืองจมใต้น้ำแน่นอนผมถามที่ไหนเขาบอกเนี่ยนิวยอร์กอยู่รีไปเถอะแมนฮัตตันไม่เหลือแน่นอนนะยังไม่รวมไปถึงแถวไมอามี่นะแถวนั้นก็จะมีคีย์เวสต์มีหลายจุดท่านผู้ฟังที่เขาบอกมันต่ำกว่าน้ำนะส่วนในยุโรปก็มีหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเที่ยวได้ยุบไปเที่ยวเลยล่าสุดเดือน2เดือนที่แล้วที่คุยกันเขาบอกดีนะที่ไปเที่ยวกันมาเกือบหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คุยกันไว้ว่า 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยมันมาเร็วกว่าปกติเพราะว่าปีที่แล้วแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติยืนยันชัดเจนว่าโลกกำลังเข้าสู่สภาวะ global boiling นะคือมันกำลังเดือดตอนนี้ผมคิดว่าต้องเป็น global burning ไปแล้วท่านผู้ฟังเพราะมันกำลังเผาไหม้อย่างรุนแรงนะจนถึงขั้นล่าสุดทางเปรูก็ประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าเปรูก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่มีความเสี่ยงเพราะที่เปรูมีธารน้ำแข็งเยอะถึงขนาดไหนครับในเนื้อข่าวบอกว่าประมาณสัก58แห่งถ้าผู้ฟังที่ชอบเดินทางไปเที่ยวพื้นที่ที่มีภูเขาหิมะสวยๆเนี่ยนะท่านคงรับทราบดีว่าช่วงที่วินเทอร์เนี่ยหิมะช่วงหน้าหนาวนะครับหิมะก็จะตกโปรยปลายมาปกคลุมอยู่บนยอดเขานะพอเข้าสปริงฤดูใบไม้ผลินะครับนะหิมะ ที่อยู่บริเวณไหล่เขาหรือตีนเขามันก็จะค่อยๆละลายข้างบนอาจจะละลายช้าหน่อยข้างล่างละลายเยอะแล้วก็กลายเป็นธารน้ำที่เรียกว่าเป็นกลาเซียนะแล้วบางที่ที่มันเป็นธารน้ำเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเป็นธารน้ำแข็งที่อยู่มานาน30 40 50ปีครับจะเรียกว่าฟิยอร์ดนะผมเคยไปที่ด้านล่างของที่ไหนอะนิวซีแลนด์นะครับรู้สึกจะเป็นเมืองเขาเรียกดันในดินหรือดูในดินเนี่ยนะลงไปถัดจากนั้นข้างล่างก็จะมีฟิยอร์ดแลนด์นะก็จะเป็นเทือกเขาทางด้านใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งจะเชื่อมไปถึงสจวร์ตไอแลนด์แล้วก็ลงไปทางซีกโลกใต้ ตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนสวยงามมากท่านผู้ฟังล่าสุดปีที่แล้วผมเข้าไปดูข่าวเขาบอกว่าฟิยอร์ดที่หลายคนเคยท่องเที่ยวเนี่ยมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะความร้อนที่มันมีอัตราเร่งเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยทำให้ธารน้ำแข็งเหล่านี้ละลายอย่างรวดเร็วและนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทำไมเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่เนปาลตอนนี้คนที่สูญหายไป 4,700 เนี่ยนะครับนะมีความเชื่อของผู้รายงานข่าวว่าอาจจะสูญหายคือตอนนี้นอกจากสูญหายเนี่ยตอนนี้ก็มีการตรวจค้นพบนะผู้สูญเสียชีวิตคือผู้เสียชีวิตเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆเกือบพันรายแล้วเป็น 1,000 รายที่เกินครึ่งไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้คือไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าผู้ฟังครับเราคงจำได้เหตุการณ์สึนามิที่เมืองไทยนะครับตอนพิสูจน์อัตลักษณ์นี่เป็นเรื่องยากมากนะเพราะตอนที่น้ำมันดันตัวเข้ามาอย่างรุนแรงนะที่ภูเก็ตเนี่ยนะท่านคงจำภาพได้นะครับโอ้โหมันมีทั้งเศษซากไม้หลังคงหลังคาสังกะสีปลิวว่อนลอยตามน้ำมาคนที่เสียชีวิตเนี่ยได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นอะไรต่ออะไรที่ติดตัวมันไม่เหลืออะไรท่านผู้ฟังสุดท้ายก็เสียชีวิตเห็นไหมฮะปีนี้ปรากฏการณ์แบบนี้ยังไม่จบนะครับนะยิ่งองศาของพระจยูมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายถึงความรุนแรงของพลังงานธรรมชาติที่กำลังสื่อสารกับมนุษย์บนโลกใบนี้ว่าระบบนิเวศที่พวกคุณใช้กันมายาวนานมันพังแล้วนะมันกู่ไม่กลับแล้วมันไปไกลเกินกว่าที่พวกเราคิดว่าเราจะมารณรงค์นะสร้างพื้นที่โลกสีเขียวป้องกันกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์หรือจะมารณรงค์นะงดใช้พลาสติก เห็นเรื่องน่าเศร้านะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการยืนยันนะในสหราชอาณาจักรและในอเมริกาบางเมืองนะครับว่าถังรีไซเคิลที่มีการไปตั้งเอาไว้เพื่อให้คนนะเอาพลาสติกเข้าไปหย่อนขวดพลาสติกอะไรต่ออะไรเนี่ยปรากฏว่าหลายที่ไม่ได้นำไปรีไซเคิลจริงเป็นเพียงการรณรงค์เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับ ผลิตภัณฑ์แบรนด์นั้นๆมีการฟ้องกันยุ่งอีนุงตุงนังไปหมดท่านฟังคือพูดง่ายว่ามันโลกใบนี้มันมีคนนิสัยเสียเยอะนะมันมีคนที่พูดอย่างนึงแล้วทำอีกอย่างนึงมันคือเยอะมันถึงเดินมาถึงจุดนี้ท่านผู้ฟังครับมีข้อมูลจากเปรูนะฮะ ผู้เชี่ยวชาญของเปรูก็บอกว่าพบทะเลสาบทานน้ำแข็ง528แห่งทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงจะเอ่อล้นซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏจากภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เทือกเขาหิมาลัยทะเลสาบพวกนี้ที่อยู่บนเขาสูงเนี่ย มักจะมีสีสวยงามที่เราเรียกว่าสีเทอร์ควอยส์นะมันออกจะเป็นสีฟ้าเขียวเข้มมองไปแล้วมีมิติสวยงามมากแต่อันตรายก็เป็นอย่างที่เราเห็นมหาศาลจริงๆเพราะฉะนั้นคำเตือนขณะนี้จึงมีการออกคำเตือนมาในพี่ประเทศเปรูฮะว่าผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทานน้ำแข็งนะบอกว่าเปรูมีลักษณะร่วมกับพื้นที่ภูเขาสูงอื่นๆที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับทานน้ำแข็งเช่นเนปาลโดยเฉพาะการมีทานน้ำแข็งอยู่ใกล้กับพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่ท่านผู้ฟังครับกลับกลายเป็นว่าสถานที่สวยงามเหล่านี้มีอันตรายแฝงอยู่อย่างหนักหน่วงท่านผู้ฟังถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นคือโลกเกิดความร้อน ซึ่งมีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับว่าการเกิดความร้อนอย่างรุนแรงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากการใช้ระบบผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานฟอสซิลก็คือน้ำมันที่เราเผาผลาญกันอยู่ทุกวันเนี่ยจนทำให้เกิดก๊าซซึ่งไปทำลายนะชั้นบรรยากาศของโลกเมื่อการเกิดการทำลายชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็ทำให้รังสี UV หรืออุลตราไวโอเลตเนี่ยมันพุ่งทยานลงมาที่พื้นโลกดังนั้นความร้อนที่พื้นโลกก็มีมากขึ้นเมื่อความร้อนมีมากขึ้นก็ทำให้น้ำระเหยมากขึ้นน้ำระเหยมากขึ้นก็มวลเมฆบางใหญ่มากขึ้นก็เกิดพายุอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะส่วนพื้นที่ที่มันควรจะเย็นนะก็คือสภาพภูมิอากาศฤดูหรือซีซั่นต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ ต่อให้เรานะครับนี่ผมก็สะท้อนใจนะเพราะบางทำเลที่ผมไปดูให้เนี่ยนะเอาตรงๆที่หาดใหญ่ก็มีหลายเจ้าที่ผมไปดูห่วงจุ้ยให้เขารอบที่แล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนน้ำท่วมไปนะเน้นต่อให้ห่วงจุ้ยดีจังหวะชีวิตดีแต่ถ้าเราอยู่ท่ามกลางสภาพนิเวศหรือระบบนิเวศที่มันเสียหายเนี่ยนะดวงจะดีขนาดไหนเนี่ยมันจะไหวได้ยังไงท่านผู้ฟังถูกไหมครับแล้วบางคนปรับหน้าประตูหันทิศใต้อย่างดีเลยที่หาดใหญ่เรียบร้อยโดนน้ำท่วมไปจะไม่ท่วมได้ยังไงก็ท่วมทั้งเมืองครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะรายการทูบโตโหนที่ผมทำอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มั่นใจว่าหลักวิชาการในเรื่องของการดูจังหวะชะตามันชัดเจนมันตรงไปตรงมาแต่มันจะสัมฤทธิ์ผลจริงๆและมันจะรอดพ้นจากอุปเทวเหตุเพศภัยเนี่ยมันก็ต้องใช้กับคนที่ต้องตื่นรู้ถูกไหมครับเลือกทำเลนี่หลายครั้งที่ผมไปเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังปีที่แล้วมีพื้นที่หลายแปลงที่ผมไปดูให้กับนักธุรกิจเจ้าของกิจการสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันบอกอาจารย์ไอ้ตรงนั้นเนี่ยรอบที่แล้วที่น้ำท่วมขึ้นจากแม่ปิงมาเนี่ยมันโดนทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยผมกาไว้เลยผมไม่เอานะแต่บางคนที่เป็นคนใหม่ๆก็ไม่รู้ก็ไปซื้อถูกไหมฮะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้สภาพการที่เราอาจจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะความถี่ห่างของพิบัติภัยทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในแต่ละจุดในประเทศเนี่ยนะคือพูดง่ายว่าจุดทำเลที่ตั้งชัยภูมิต้องปลอดภัยจากภัยธรรมชาติประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเทียบกับทั่วไปแล้วเราโดนภัยธรรมชาติน้อยมากนะแต่มันก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับวันก่อนเห็นไหมฮะมีทีมหน่วยราชการเข้าไปตรวจจับพวกที่กำลังเลื่อยไม้ใสกันอย่างเมามันก็ยังทำอยู่น้ำก็ท่วมกันคงโครมอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันก็ยังทำอยู่เห็นไหมฮะงั้นวันนี้ ระบบธรรมชาติเสียหายระบบนิเวศวิทยาล่มสลายลงไปเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมาสร้างระบบนิเวศให้กับตัวเราเองครอบครัวของเราชีวิตของเราท่านผู้ฟังก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขณะนี้มีข้อมูลอีกบางประการนะครับที่ผมคิดว่าทำให้ผมเกิดความสงสัยว่าเฮ้หรือว่านี่มันเป็นเหตุผลที่ทำให้กรุงเทพมันร้อนขึ้นแล้วพอกรุงเทพมันร้อนขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับสังเกตไหมนี่ฝนก็ตกเรื่อยนะตึมต่ำตึมต่ำแต่ทำไมมันมีไฟไหม้ทุกวันเลยไม่จุดนั้นก็จุดนี้ไม่จุดนี้ก็จุดนั้นบางคนบอกชยุทธจะไปคิดเยอะ มันจะไม่ไหม้ได้ยังไงสายไฟมันเก่าเข้าใจครับนะแต่ว่าไฟมันไหม้เยอะส่วนหนึ่งที่นักวิชาการพูดและผมคิดว่าเราฟังได้คือเรามี อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะที่มันเพิ่มความร้อนให้กับชั้นบรรยากาศระดับพื้นผิวในกรุงเทพมากขึ้นไหมคือต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะทั่วกรุงเทพขณะนี้ เรามีตัวชาร์จแบตเตอรี่เพื่อจ่ายหัวจ่ายไฟให้กับรถยนต์ซึ่งมีความร้อนครับท่านผู้ฟังไปสังเกตเวลาเสียบเครื่องชาร์จไฟเนี่ยรถมันจะมีความร้อนไอระเหยออกมาถูกไหมครับอันนี้เรื่องหนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องที่มันเกิดจากแสงแดดที่มันรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันรั่วแล้วมันทะลุลงมามันก็ใช่อีกถัดมาก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญและล่าสุดที่ข่าวเมื่อวานออกมาคือ เกิดปรากฏการณ์ Data Center ผุดกลางเมืองจากพระราม9ถึงรามคำแหง28ซึ่งตอนนี้มีคนสงสัยว่าตกลงให้ Data Center ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยเป็นลูกนายช่าง เป็นช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พ่อผมสมัยก่อนทำงานองค์การโทรศัพท์เขาจะอยู่กับห้องเครื่องและห้องเครื่องเนี่ยมันต้องเปิดแอร์ตลอดท่านผู้ฟังสมัยก่อนโทรศัพท์เวลาส่งสัญญาณเขาจะมีเสาส่งเครื่องเสาโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของแต่ละจังหวัดแล้วก็แรงเสาส่งเนี่ยก็จะมีตู้อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์คล้ายๆเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันเป็นเครื่องตู้สลับสายนะปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าไอ้ตรงห้องเครื่องเนี่ยมันมีความร้อนมากต้องเปิดแอร์เลี้ยงตลอดเวลาแล้วบริเวณพื้นที่ด้านนอกจะร้อนมากท่านผู้ฟังขณะนี้ไอ้ตู้แบบนั้นเนี่ยนะสมัยก่อนมันเล็กนิดเดียวแต่ปัจจุบันเราได้รับบริการจากระบบ AI หรือ Artificial Intelligence จากแอปพลิเคชันเยอะแยะไปหมดเลยที่มันสามารถจะตอบโต้เราได้สวัสดีสิริมันก็ตอบเราแล้ว Hello Google Google ก็คุยกับเราแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านฟังครับมันไปมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการใช้ Data Center ซึ่งขณะนี้บริษัทใหญ่ๆในโลกใบนี้ก็ขนขบวนกันมาตั้ง data center ในเมืองไทยครับแล้วที่ผมฟังข่าวมาทำไปทำมามันไม่อยู่ในกรุงเทพด้วยนะซึ่งนั้นวันนี้เองการดูแลระบบภายในของ data center ต้องใช้ไฟฟ้าและก็น้ำปริมาณมหาศาลถ้าเกิดปัญหาไฟตกหรือแรงดันน้ำประปาลดก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะนี่ยังไม่รวมไปถึงความร้อนที่เกิดจากการทำงาน24ชั่วโมงนะครับอาจจะมีการระบายความร้อนออกมาตลอดเวลาแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างแน่นอนตอนนี้ก็มีข้อมูลนะครับว่าสำนักโยธาของกรุงเทพก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าโครงการ Data Center ย่านพระราม9เนี่ย ได้แจ้งขอก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกระทรวงตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปี2556เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานเท่านั้นโอ้แต่อาจจะไม่ได้บอกแล้วมั้งใหม่ศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกระแสไฟฟ้ามันรุนแรงขนาดนี้ท่านผู้ฟังนะดูแล้วก็น่าเป็นห่วงมากนะพร้อมเปิดเผยว่ามี Data Center แห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง28แอบกักตุนน้ำมันดีเซล 429,000 ลิตรหรือเทียบเท่ากับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 3-4 ปั๊มรวมอยู่ในอาคารเดียวหมายความว่าถ้ามันเกิดอะไรตูมตามขึ้นมาก็ไปกันทั้งแผงท่านผู้ฟังใช่มั้ยครับน้ำมันจำนวนมหาศาลนั้นถูกกักตุนไว้ใช้เป็นพลังงานสำรองให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในตัว Data Center ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยรอบได้ที่ผ่านมานะครับได้มีความพยายามนำเรื่องเข้ากรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เรียกร้องให้กรมโยธาธิการเร่งกำหนดนิยามของ Data Center แล้วก็ให้กทม.เนี่ยเร่งกำกับดูแลผ่านร่างผังเมืองใหม่ที่กำลังจะแก้ไขในปี67แต่ผ่านมา2ปีก็ไม่มีความคืบหน้าถ้าผู้ฟังผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีความวิตกกังวลนะแล้วท่านลองไปติดตามข้อมูลต่างประเทศนะครับตอนนี้สังคมเมืองในต่างประเทศต่อต้าน Data Center อย่างหนักหน่วงเพราะเป็นห่วงว่าถ้ามันเกิดเหตุกระทันหันขึ้นมาจะแก้ปัญหาอย่างไรเห็นไหมผมถึงกลับเรียนท่านผู้ฟังว่าปัจจุบันนี้เราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ระบบนิเวศมันถดถอยจริงๆนี่ยังไม่รวมไปถึงระบบนิเวศในเรื่องของผู้คนที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนทั้งหลายด้วยนะท่านผู้ฟังนะงั้นวันนี้ชวนท่านผู้ฟังนะครับโลกไม่สมดุลธรรมชาติไม่สมดุลนะสภาพแวดล้อมขาดความสมดุลเราอาจจะต้องกลับมาสร้างความสมดุลให้กับตัวเราเองเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าผมจะชวนท่านผู้ฟังย้อนกลับไปฟังคำอธิบายนะสังคมไทยที่แข็งแกร่งแข็งแรงในอดีตภายใต้หลักการคำว่าบวรบ้านวัดและโรงเรียนเขามีหลักปฏิบัติอย่างไรและเขาทำอย่างไรนะครับหลักฐานของเราถ้าผู้ฟังย้อนกลับไปผมเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็พอสมควรนะครับหลายครั้งที่ผมเจอเนี่ยนอกจากเรื่องดูฮวงจุ้ยอะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านเกือบจะทุกท่านพูดตรงกันก็จะปรารภกับผมว่าชยุทธเอาจริงๆแล้วสำหรับความเป็นไปของสังคมทุกวันเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่าบ้านเมืองเรามันจะมาถึงจุดนี้นะมันเสื่อมถอยได้ขนาดนี้ได้อย่างไรนะคนบางคนที่เราดูแล้วเป็นมีคุณสมบัติมีคุณภาพมีความดีแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาตกไปอยู่ในสภาพระบบนิเวศที่มันพังทลายแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะสูญเสียคนเหล่านี้ไปอีกโอ้หลายท่านพูดขนาดนี้เลยนะวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังครับมาทำความเข้าใจคำว่าบวรซึ่งเป็นการรวมกันของคำว่าบ้านวัดและโรงเรียน3เสาหลักนี้ถ้ารวมตัวกันอย่างแข็งแรงเราจะสามารถทำให้ครอบครัวของเราสังคมของเราแข็งแรงขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรวันนี้ที่เรากำลังแก้อยู่นะฮะที่บางคนกำลังรอตกลงกกต.จะส่งสารไหมวันที่14พวกนี้มันเป็นปลายเหตุหมดแล้วท่านผู้ฟังแต่ต้นเหตุเนี่ยก็หมายความว่าระบบคิดของสังคมเนี่ยมันอักเสบนะมันมาจากภูมิคุ้มกันที่มันถดถอยหรือมันไม่มีเดี๋ยวพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะฮะกลับมาฟังเรื่องนี้ผมก็หาความรู้กับท่านไปด้วยนะคุยกันแล้วก็จะได้มีแนวทางสบายใจพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะเชิญเลยครับ
0: เปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: อร์สายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ก่อนเบรกผมโปรยเอาไว้นะครับว่าคำหนึ่งซึ่งมีความหมายโดยนัยยะอย่างลึกซึ้งสำหรับครอบครัวคนไทยนะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยแล้วเราควรที่จะดึงคำนี้กลับมาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังคือคำว่าบวรผมได้ยินคำนี้เนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะแต่ผู้ที่อธิบายขยายความอย่างชัดเจนให้ผมฟังคือท่านอาจารย์พลาดีไสสิทธิธัญญกิจนะครับซึ่งท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความรู้ลึกซึ้งมีเจตจำนงอย่างชัดเจนที่จะนำประวัติศาสตร์มาส่งเสริมให้ผู้คนได้เรียนรู้ว่ารากฐานที่แข็งแรงของสังคมไทยเรามาจากอะไรแต่ว่าบัดนี้ท่านอาจารย์พลาดีไสสิทธิธัญญกิจซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักก็ท่านได้เดินทางไปสู่สัมปรายภพแล้วก็เหลือแต่ลูกซึ่งก็ได้สานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ทำงานให้กับกรมศิลปากรมาอย่างยาวนานอธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าบ้านวัดและโรงเรียนเป็นรากฐานตั้งต้นสำหรับครอบครัวและสังคมรวมไปถึงประเทศชาติที่จะแข็งแรงท่านผู้ฟังครับนะนั้น ผมคิดว่าคำว่าบวรเนี่ยพอย้อนกลับไปดูเป็นคำบาลีนะมาจากคำว่าปวาระนะถ้าแปลจริงๆบวรนี่แปลว่าประเสริฐล้ำเลิศนะมีความวิเศษเป็นอะไร

ติอันประเสริฐล้ำเลิศเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นคำว่าบวรจึงเป็นคำที่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้นะเป็นชื่อประกอบนะเช่นนะพระเนี่ยอันเดียนะฮะผมเปิดอ่านหนังสือไปด้วยนะนะเพราะคำว่าบวรพอมาในคำภาษาไทยเราก็แยกออกมานะเป็นคำว่าบ้านวัดและก็โรงเรียนนะนักประวัติศาสตร์ในอดีตอาจารย์พลาดิสัยท่านอธิบายไว้ว่าชยุทธถ้าจะทำให้สังคมแข็งแรงนะสามเสาหลักต้องแข็งแรงเสาที่หนึ่งคือบ้านวันนี้แต่ละคนโดยเฉพาะบ้านที่มีครอบครัวที่มีลูกมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาท่านแข็งแรงขนาดไหนหลายบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างที่เราเห็นท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้มีข่าวกรณีคลึกโครมรายวันส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นฐานทางบ้านที่ไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเรื่องความไม่เป็นธรรมนะที่สำคัญคือความขาดสภาวะผู้นำของผู้นำครอบครัวที่พึงควรจะมีอย่างจริงจังท่านผู้ฟังดูนะครับประเทศในโลกที่ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นอภิมหาอำนาจของโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสถิติการหย่าร้างติดอันดับโลกแล้วก็มีสถิติที่มีครอบครัวที่มีเด็กกำพร้าพ่อบ้างกำพร้าแม่บ้างหรือเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเยอะที่สุดในโลกเราถึงเห็นว่าประเทศนี้มีอาจจะมีอัตรา GDP มีภาพลักษณ์ภายนอกดูดีแต่ข้างในเนี่ยคำว่าบ้านของเขามีปัญหามากท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าที่ใดสังคมใดก็ตามในโลกใบนี้บ้านไม่แข็งแรงไม่ต้องไปถามนะครับว่าประเทศมันจะเจริญไหมถูกไหมฮะการที่บ้านจะแข็งแรงได้ผู้นำนะโดยฐานอนุรูปก็คือพ่อกับแม่เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างมีความแข็งแรงมีคุณธรรมสมกับคำที่เมื่อคุณแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วคุณพึงจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะเป็น เป็นทั้งเสาหลักเป็นทั้งต้นแบบแล้วก็เป็นทั้งรากฐานให้กับเด็กที่จะเติบโตมาถ้าผู้ฟังครับไปสังเกตข่าวที่มันเกิดกรณีเด็กเอาปืนไปไล่ยิงที่โรงเรียนก็มาจากครอบครัวไม่แข็งแรงนะถูกไหมฮะงั้นบ้านจึงจำเป็นมากงั้นก่อนจะมีครอบครัวเนี่ยมันต้องคิดเยอะอย่าไปมีแบบบังเอิญนะอย่าไปมีเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วมันต้องมีไม่ได้หรอกครับมันจะต้องมีเพราะว่ามันมีความพร้อมทุกประการแล้วถูกไหมครับคำว่าวัดเนี่ยบวรนี่บวรใบไม้วแหวนรอเรือวัดเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนนะวัดในเมืองไทยมีความสำคัญมากตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์มาถึงยุคที่ผ่านมาไม่กี่สิบปีท่านผู้ฟังแต่ห้วงเวลาหลังๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าความหมายและตัวตนของวัดในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับผมรู้สึกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายวัดนะเร่งสร้าง สถานที่คือมีสิ่งปลูกสร้างในตัวอาคารแวดล้อมในวัดเยอะแยะไปหมดเลยนะแทนที่วัดจะเป็นแหล่งรวมความรู้เป็นแหล่งปุจฉาวิสัชนาธรรมเป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะนะพุทธบุตรทั้งหลายที่จะได้เติบโตไปเป็นแบบอย่างที่ดีกลับกลายเป็นสถานที่ที่คนไปแห่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบูชานะถวยเทพทั้งหลายบางที่ก็ไปวันสต็อปเซอร์วิสมีหมดพระอุมาเทวีพระผมไม่ได้ทักท้วงนะแต่ผมคิดว่าวัดในทางพระพุทธศาสนานี่จริงๆแล้วคงต้องเป็นสถานที่สำหรับไปศึกษาปฏิบัติธรรมนะผู้ฟังแต่หลายวัดเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะผมเคยเจอท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่งท่านบอกโอชยุทธไม่มีไม่ได้นะทำไมครับพระคุณเจ้าไม่มีคนไม่มานะทำไมอ่ะก็คนมาทีนึงเนี่ยเขาคิดว่าไหว้พระสุขใจสบายใจแล้วเนี่ยก็อยากที่จะนะได้ไปอธิษฐานขอกับเทพองค์นั้นเทพองค์นี้แล้วไงครับท่านก็มีให้มันครบไปเลยชยุทธแล้วผมก็ค้านท่านไม่ได้หรอกครับท่านก็เป็นพระคุณเจ้านะถูกไหมฮะแต่ในหลักทางพุทธศาสนาแล้วคงไม่ใช่นะแต่นี่ก็คือ
คนไทยจำนว

0: หนึ่งสนใจและศึกษาธรรมะน้อยไปไหมจนไม่เข้าใจว่าจริงพระพุทธองค์มีหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาให้อยู่แล้วถูกไหมครับนั้นวัดจึงมีความสำคัญปีสองปีที่ผ่านมานี่เราสะเทือน โสตประสาทปวดตับกันหมดทั้งประเทศวัดพระบาทน้ำพุวัดไร่ขิงวัดพระพุทธฉายนะมีข่าวคึกโครมจนเดี๋ยวนี้คนบอกว่าไม่ไปวัดละชยุทธอย่ามาชวนนะไม่ไปวัดแต่กราบเรียนด้วยความเคารพครับวัดและพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นแหล่งสำคัญที่จะทำให้เราเกิดความเจริญทั้งจิตอย่างแน่นอนนะเพียงแต่ท่านก่อนจะไปวัดก่อนจะไปหาพระคุณเจ้าทั้งหลายท่านก็ต้องศึกษาครับท่านจะได้ดูออกว่าพระแท้กับพระเทียมเป็นยังไงถูกไหมครับนะถ้าพระแท้ท่านมีแนวปฏิบัติอย่างไรท่านจะได้รู้นะครับประการที่3คือรอเรือคือโรงเรียนปัจจุบันนี้ก็มีข่าวคึกโครมเหมือนกันโรงเรียนที่มีครูล่วงละเมิดทางเพศโรงเรียนที่มีครูนะ บูลลี่เด็กหรือใช้การแสดงออกอย่างรุนแรงกับเด็กกับผู้อ่อนเยาว์นะผู้เยาว์วัยหรือเยาวชนของบ้านเมืองมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ระบบมันพิกลพิการไปหมดนะผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยที่มีสมาชิกตัวเล็กตัวน้อยจำเป็นต้องสอดส่องดูแลให้ดีครับว่าลูกเราไปเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นยังไงครูเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงนะก่อนมาถึงบ้านระหว่างทางแวะวัดวัดนี้เป็นยังไงคือมันต้องดูหมดเลยท่ามกลาง สภาพธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมของสังคมที่พิกลพิการถ้าเอาตัวรอดไปได้และสามารถที่จะนะฝ่าฟันไปได้ถือว่ามีกำลังสติปัญญาและมีความตื่นรู้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังนะส่วนเรื่องของชะตาชีวิตจังหวะความเป็นไปก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับว่ามีประโยชน์นะผมเองก็คือมีความรู้เรื่องนี้แหละแต่ก็ไม่อยากให้คนทุกคนก็ไปตั้งเป้าอย่างเดียวว่าเช็คอย่างเดียวผมจะดวงดีแล้วมันก็ต้องดีดวงดีเนี่ยในชะตาคนมันมีดาวอยู่10ดวงท่านผู้ฟังแต่คนเรามันเลือกปฏิบัติได้นะครับบางทีจังหวะดวงดีมากดีจริงๆเลยแต่ว่ามันเหลิงได้เป็นประธานาธิบดีเสร็จแล้วก็เหลิงอำนาจทุบหมดทั้งโลกเลยถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีครับนะแล้วผมยิ่งกรณีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกเป็นคนมีความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยมากนะครับถ้าผู้ฟังจำข่าวที่ทรัมป์เขาของบประมาณในการสร้างห้องบอลรูมทางฝั่งตะวันออกของไวท์เฮาส์ได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าตรงโซนนั้นเนี่ยมันเป็นมุมที่มีพละกำลังกับชะตาของทรัมป์มากที่สุดหลังจากที่มีการดำเนินการก่อสร้างมีการจัดเลี้ยงอะไรต่ออะไรทรัมป์นี่เหมือนมีอำนาจเต็มแต่ตัวตนและจิตวิญญาณของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันพิกลพิการงั้นการที่ห่วงจุ้ยดีเนี่ยแต่คนที่ครอบครองห่วงจุ้ยที่พลังงานรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้โลกเกิดความปั่นป่วนโกลาหลได้เช่นเดียวกันนะถ้าเรามีผู้บริหารบริษัทผู้นำองค์กรผู้นำหน่วยงานนะมีพ่อบ้านนะที่มีความคิดการกระทำที่มันผิดปกติที่มันขาดคุณธรรมต่อให้มันได้ทำเลดีเข้าไปเนี่ยมันย่อมนำปัญหาไปสู่สถานที่นั้นๆอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังก็ต้องย้อนกลับมาหลักปรัชญาจีนเหมือนเดิมว่าประการแรกคือคุณธรรมต้องมาก่อนอีกเต็กยี่เหงซาฮวงจุ้ยนะอันที่สองคือวาสนาคือการสั่งสมการกระทำความดีอย่างต่อเนื่องและประการที่สามคือเลือกชัยภูมิที่ดีนะวันนี้หยิบสองสามเรื่องมาฝากเพื่อให้ท่านผู้ฟังลองมาช่วยผมทบทวนกันนะครับถ้าเราจะดึงสังคมกลับเข้ามาสู่สังคมที่มันอุดมด้วยปัญญาด้วยเหตุและผลจริงๆเนี่ยผมว่าตอนนี้เรากำลังแก้ที่ปลายทางแต่ต้นทางแต่ละบ้านต้องเร่งทำไว้เพราะไอ้ปลายทางที่มันเสื่อมถอยเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องจมดำดิ่งลงไปอยู่แล้วครับถ้ามันต้องไปนับเวลาแทนนะทุกคนก็มีวิบากและเส้นทางไปของตัวเองแต่ของเราเนี่ยเราจะต้องไม่ปล่อยให้คนของเราหรือแม้แต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยหลุดลอยเข้าไปอยู่ในเส้นทางเหล่านั้นให้แข็งแรงให้จงได้นะครับท่านผู้ฟังอ้าวทักทายแฟนรายการนะฮะทักทายครับคุณจิระโรจน์คุณวีนาคุณสิ่งมีชีวิตคุณพุทธชินโนรสคุณสุทธัญญา สวัสดีค่ะอาจารย์ไม่เคยเชื่อเรื่องดวงค่ะแต่คงต้องเชื่อบ้างแล้วคุณจิรโรจน์บอกว่าพี่จิรโรจน์บอกผมเป็นเด็กเกิดข้างวัชนะสงครามบางลำพูยินดีครับพี่ตอนนี้เป็นเฟรนด์ใน Facebook กับผมแล้วด้วยนะฮะวันนี้ท่านผู้ฟังท่านไหนต้องการแอดไลน์ผมก็จดไว้ครับโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยปรึกษาได้นะครับวันนี้เวลาหมดฮะพบกันพรุ่งนี้ทบโต๊ะโหนเหมือนเดิมกับผมชยุทธเรืองเกิดสวัสดีครับ
1: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ่เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
4: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาปทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
5: เรื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 14 รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
6: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์สนกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหมอนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหมอนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหมอนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
3: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ใน11เดือนเบิกจ่ายมากกว่า189กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมายร้อยละ93
8: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ 96.41 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 64.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2,568 อยู่ที่ร้อยละ 80.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2,569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
9: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนงานที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
10: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25ทับ2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
11: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25ทับ2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 นาทีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพระสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรยพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 นาทีศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองลามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 นาทีได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
10: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
12: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
13: จริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย
12: ์โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ DMSคือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
14: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้ อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหลุดลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี
15: ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโคนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอหวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที
16: ่นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
14: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
17: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
18: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
17: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
14: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving Forward Together
19: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving Forward Together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AIปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
14: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
20: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีร์กีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
14: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
20: ขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
0: นางเคิร์สตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของDRคองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
21: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะหว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21-14และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหมูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนเทพศิรินเฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5ประตูต่อ0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิไคลโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซีย ด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจับผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท iMax Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี iMax ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
1: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
21: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
23: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น. สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา41นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง36เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา19นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา34นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาที
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร

0: รมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้

0: ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
8: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
9: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าว FM 97นะคะดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์พบกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่2กันยายน2569อยู่กับดีเจฟ้าและ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้คุณฟังเรื่องของการที่เราติดตามข่าวสารต้องระวังมากๆเรื่องของเฟคนิวต่างๆเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆตกใจมากเลยนะมีข่าวเฟคนิวที่เกิดขึ้นว่าคุณนิ้งนะคะคุณนิ้งซึ่งเป็นข่าวที่ต่อมาเนี่ยช่องที่เขานำเสนอเนี่ยต้องมาประกาศขออภัยเลยนะมีการออกแถลงการขออภัยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณนิ้งกุลสตรีเนี่ยเธอได้เข้ารับการผ่าตัดจากการที่เธอเกิดอุบัติเหตุล้มแล้วก็กระดูกสะโพกแตกต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณก็ทำให้การหกล้มครั้งนี้เนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็มีการโพสต์ภาพด้วยที่ผ่านมาว่าเธอหกล้มชีวิตเปลี่ยนกระดูกสะโพกแตก ดิจิฟาเอ๊ะก็ติดตามอยู่นะคะแต่ว่าก็อยู่ๆก็มีสื่อเนี่ยบางทีมีสื่อเพจเล็กๆอะไรเงี้ยนะคุณฟังก็เด้งขึ้นมาว่าเธอจากไปอะไรเงี้ยนะคะก็แอบตกใจนะคุณฟังแล้วก็มีสื่อหนึ่งต้องถึงกับต้องขออภัยเลยนะคะก็คือวันบันเทิงค่ะหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าเวลาที่นำเสนอแบบนี้เนี่ยก็ต้องเช็คข่าวให้ดีนะคะโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นคำตายต่างๆนะมันคือออกข่าวไปแล้วเนี่ยต้องหาทางในการแก้ไขเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทุกคนตกใจมากๆเลยทีเดียวรวมทั้งข่าวของคุณปอณัฐวุฒิด้วยนะคะก็เป็นเพจอะไรต่างๆหรือว่าในบ้านทีทีเนี่ยบางทีคนที่ต้องการหาเรตติ้งก็จะพูดอะไรไปต่างๆนานาหรือว่าเป็นเกี่ยวเนื่องกับเว็บพนันแล้วก็บอกว่าดาราถูกจับอะไรเงี้ยซึ่งคุณปอเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงเลยว่ายังอยู่ดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้แม้กระทั่งตัวดีเจฝาเองนะคุณฟังบางทีพูดผิดคุณฟังวันนี้นะคะจะเป็นงานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติแต่ตอนเบรก3เนี่ยตัวเองก็จะไปวันนี้นะแต่ทำไมดันไปพูดว่าเป็นคือพูดผิดวันน่ะคุณฟังสงสัยแปะกลวยต้องเข้าแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณลัคนาด้วยนะคะคุณลัคนาสุริยงที่จัดรายการโฟกัสไทยแลนด์เนี่ยก็ช่วยย้ำให้เวลาเราพูดอะไรพลาดไปเนี่ยก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะถ้าไปรายการจะไปนะคะวันนี้มากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเริ่มวันแรกเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทเศรษฐ์ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ Impact เมืองทองธานีนะคะมีคอนเสิร์ตนะคะอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายอัศนีวสันต์ค่ะนะ Impact Arena วันนี้วันแรกเหมือนกัน2กันยาทุกคนก็ตื่นเต้นกันเหมือนกันนะคะกับคอนเสิร์ตที่เป็น Farewell Concert ในครั้งนี้นะดิฉันไม่มีบัตรหรอกคุณผู้ฟังแต่ถามว่าอยากไปไหมอยากไปนะเห็นเขาหาบัตรกันใหญ่เลยนะคะเป็นการประกาศคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้าย Farewell Concert ค่ะแต่วันนี้สิ่งที่ต้องจับตามากๆค่ะคุณฟังสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยกลับมารุนแรงนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ยินผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ต้องติดตามค่ะเรื่องของสถานการณ์พลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่ากองทัพอิหร่านเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกานะคะเนี่ยเรื่องของผลกระทบด้านพลังงานต่างๆขณะเดียวกันนะเรื่องของสถานความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสค่ะล่าสุดนะคะคุณฟังทางด้านของกองทัพเรือนะคะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือก็เปิดเผยว่ากองทัพเรือติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็อ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศนะคะคู่ขัดแย้งในภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะปีนี้เลยนะคะจนถึงปลายเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็เหตุการณ์การปะทะกันเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม31สิงหาคมนะคะตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามนะความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านและก็ในส่วนของความเสี่ยงต่างๆตอนนี้กองทัพเรือเนี่ยประกาศให้เรือไทยรวมถึง เรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยเนี่ยแล้วก็เรือที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะมิฉะนั้นเดี๋ยวก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเรือไทยมาแล้วนะคะก็เป็นการออกคำเตือนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็กองทัพเรือบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะในส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟางตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลนะคะหลายคนก็ต้องขายรับความเสี่ยงก่อนละกันนะไม่รู้ว่าสงครามจะยืดเยื้อหรือเปล่าวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยปิดที่ 1578.41 ลดลงไป 10.27 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,407 ล้านบาทนะคะหุ้นวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งหุ้นพลังงานที่ว่าน่าจะได้อานิสงส์ก็ลงเหมือนกันนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ PTT ปตท.ค่ะ 41.25 ลงไป25สตางค์PTTEP 150.50 ลงไป50สตางค์ Delta 247บาทลดลง4บาท KTB 43.75 เพิ่มขึ้น25สตางค์แล้วก็ KBank 248บาทนะกราฟก็ 61.50 ค่ะคุณฟังก็ช่วงนี้หลายคนต้องรอดูท่าทีก่อนละกันนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยก็ติดลบไปถึง 10.25 จุดนะคะคุณฟังนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่สถานการณ์ยังไม่เสด็จน้ำนะเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้น ก็ทำให้หลายคนนี้ต้องนักลงทุนยังคงต้องจับตาคอยและบางส่วนอาจจะต้องทยอยเทคโปรฟิตกันออกไปก่อนนะก็ยังไม่ใช่เป็นจังหวะที่เราจะรีบร้อนเข้าไปนะคุณฟังคือถ้าเกิดว่ารับเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันขาดมันน่ากลัวช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางโบรกเนี่ยก็แนะนำนะเรื่องของหุ้นพลังงานเหมือนกันนะแล้วก็ช่วงของโควิดกลับมาระบาดอีกก็อาจจะหนุนหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลได้นะแต่ก็ต้องอดทนนะคะคุณฟังตัว BDMS เนี่ยก็เป็นหุ้นเด่นนะของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีด้วยเหมือนกันนะฮะ BDMS แนวรับ 19.80 แนวต้าน 20.20 ถึง 20.70 แล้วก็คัทลอส 19.50 ค่ะนะช่วงนี้สงครามตะวันออกกลางยังรุอุอยู่ก็ฉุดตลาดก็อย่าเพิ่งใจร้อนรีบร้อนรับละกันค่ะคุณฟังสถานการณ์ยังไม่นิ่งเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันก่อนละกันคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวสารต่างๆและเดี๋ยววันนี้ดีเจฝาไปร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติอาจจะได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Live ของดีเจฝาสิริพรวิไลรักษ์ด้วยขอเลือกบทเพลงนี้คุณอาวินัยพันธุรักษ์มอบให้นะคะบอกให้ร้านฝาเปิดเลยนะคะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คุณอานี่เอามารีโปรดิวใหม่แล้วก็ขับร้องได้ไพเราะมากนะคะก็เปิดให้แฟนรายการฟังในวันนี้สำหรับบทเพลงนี้ซึ่งมีการรีโปรดิวใหม่ไปฟังเสียงคุณอาวินัยกันค่ะกับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเรียนคุณฟังแฟนรายการ FM 97ค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice นะคะแล้วก็ให้แฟนๆรายการได้ดูแลกันช่องปากให้สะอาดเป็นประจำแปรงฟันอย่างถูกวิธีค่ะคุณฟังอย่าแปรงฟันแรงจนเกินไปเดี๋ยวจะทำให้เหงือกร่นเหงือกอักเสบได้ใช้ไหมขัดฟันและใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยอย่าปล่อยให้ฟันผุนะคะคุณฟังฟันผุเกิดจากอะไรก็คือพวกคราบน้ำตาลคราบพลักแล้วก็การดูแลช่องปากที่ไม่ทั่วถึงนั่นเองนะคะก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้ฟันของเราผุได้แล้วก็จะทำให้มีกลิ่นปากด้วยมีคราบพลักต่างๆเกิดขึ้นนะคะดังนั้นต้องใส่ใจดูแลช่องปากให้สะอาดเป็นประจำด้วยการใช้ประการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะใช้ไหมขัดฟันเพื่อกำจัดเศษอาหารแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เป็นตัวช่วยเสริมในการดูแลช่องปากของคุณทุกวันค่ะสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์นะคะใครอยากจะได้โปรอะไรก็ถามกับทีมแอดมินได้ใน Facebook Fanpage Oral Rice นะคะแล้วก็ในบ้านสีส้มเรียนคุณฟังสามารถจำหน่ายไปซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขาได้แก่ที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะหรือว่าไปซื้อได้ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คด้วยร้าน Healthy Max ค่ะโรงพยาบาลวิมุตินะคะแล้วก็เส้นพานกตัดใหม่ท่านใดมาแถวฝั่งทนนะคะเลยแยกไฟฉายวิ่งเส้นพานกตัดใหม่คุณฟังก็สามารถที่จะแวะซื้อได้ที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะร้านสิริยานะคะร้านยาพิลล่าแล้วก็ร้านคลังยาเทพอาสาถ้าฟังมาถึงตรงนี้อยากจะโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติม0814914291 0814914291หรือว่าใช้ LINE Official เลยคุณฟัง @orrorightORALRICE นะคะแล้วก็ทีมแอดมินของเราก็ลงข้อมูลไว้แล้วด้วยเช่นกันคุณฟังก็ติดตามได้ใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพก็ขอบพระคุณคุณฟังแฟนรายการ FM 97ทุกท่านเลยที่ได้ให้การอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออโรไรลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันนะคะและก็ได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรม รรมแห่งชาติด้วยคุณฟังค่ะก็ต้องเช็คพฤติกรรมเสี่ยงของคุณผู้ฟังด้วยนะคะเราต้องลดคราบพลักสะสมนะคะน้ำตาลของหวานต่างๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลเนี่ยกลายเป็นกรดนะคะคุณฟังแล้วก็ทำลายเคลือบฟันต่างๆรวมทั้งคราบพลักเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยถ้าทำความสะอาดไม่ทั่วถึงก็จะเป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของความฟันผุด้วยดังนั้นใส่ใจดูแลนะคะฟันของเราให้ดียิ่งเลยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆก็สูงด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันฝากก็แนะนำคุณฟังมองรอบทิศทางข่าวดูแลด้วยออโรไรค่ะก็มาช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเปิดฉากยิงอิหร่านระลอกใหม่แล้วนะคะก็เป็นสำนักข่าวบูมเบิร์กค่ะดิฉันฟังดูจากทางกรุงเทพธุรกิจนะคะบูมเบิร์กรายงานค่ะบอกว่าสหรัฐเปิดฉากการโจมตีระลอกใหม่ใส่เป้าหมายในอิหร่านและก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าการโจมตีของสหรัฐเป็นการตอบโต้กรณีอิหร่านพยายามวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและการโจมตีฐานทัพก่อนหน้านี้และก็เตือนว่าจะมีการโจมตีตามมาอีกนะถ้าเกิดว่าทางด้านอิหร่านที่เตหะรานนั้นทำการตอบโต้ค่ะคุณฟังทางนี้สำนักข่าวทัสนิมซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านก็บอกว่ากองกำลังของตนได้เปิดฉากปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดต่อฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคเตหะรานก็ระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนด้วยนะคะส่วนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามก็เปิดเผยผ่านทางสำนักข่าว IRIB บอกว่าการสู้รบครั้งนี้ยิ่งทำให้การปิดล็อกช่องแคบฮอร์มุสนั้นแน่นหนายิ่งขึ้นค่ะพอเกิดการโจมตีอย่างนี้ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะฝั่งหลังมีกระแสข่าวการโจมตีเกิดขึ้นน้ำมันดิบในเท็กซัสพุ่งขึ้นเหนือ$90ต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็สัญญาแก๊สธรรมชาติล่วงหน้าอ้างอิงของยุโรปก็ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะ2023การยกระดับความขัดแย้งและลอกล่าสุดเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากทั้ง2ฝ่ายต่างทำการโจมตีกันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1เดือนนะคะตอนนี้ก็สถานการณ์การสู้รบนี่ก็ปะทุขึ้นมาอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยหากการสู้รบยืดเยื้อต่อไปอะไรตามมาก็คือความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานนะคุณฟังแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนทั่วโลกและทำให้ความพยายามของพรรครีพับลิกันในการรักษาอำนาจควบคุมรัฐสภาในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคุณฟังทั้งคู่เนี่ยโจมตีกันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าเลยนะเหมือนจะเจรจากันได้แล้วก็เปิดฉากปะทะกันอีกนะคะอย่างที่มีการปะทะกันเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านเนี่ยได้ปฏิบัติการใช้ทั้งขีปนาวุธแล้วก็โดรนนะคะอิหร่านเนี่ยก็ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนหลังสหรัฐโจมตีเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านด้วยนะคะและขณะเดียวกันคุณฟังอีกหนึ่งศึกก็คือรัสเซียกับยูเครนนะคะดิจิฟาดูจากFacebook Fanpage ของน้องนิปปอนนวนันบำรุงพฤกษ์นะคะในนิปปอนออนไลน์นะก็มีการเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวจากทั่วโลกนะคะน้องนิปปอนนี่ก็จะมีรายงานข่าวที่ว่องไวมากๆเลยทีเดียวนะคะล่าสุดคุณผู้ฟังมีเรื่องของเซเลนสกี้นะคะบอกขู่ทุกสายการบินห้ามใช้น่านฟ้ารัสเซียนะคุณฟังบอกว่าวันที่ท้องฟ้ารัสเซียปลอดภัยได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝากติดตามจากนิปปอนออนไลน์นะคะมีคนแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะในเพจที่น้องนวนันท์บำรุงพฤกษ์ได้เขียนไว้นะคะบอกว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนค่ะออกคำเตือนถึงทุกสายการบินที่ยังใช้น่านฟ้ารัสเซียอาจตกเป็นเป้าโจมตีของโดรนยูเครนนะคะขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ตอบโต้บอกคำขู่เนี่ยถือเป็นการประกาศการก่อการร้ายโดยรัฐค่ะคู่นี้ก็ยังมีท่าทีที่เป็นอริต่อกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะก็คือพอรัสเซียเนี่ยไปถล่มยูเครนยูเครนก็จะตอบโต้คุณผู้ฟังกองทัพยูเครนค่ะเพิ่มการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธพิสัยไกลต่อเป้าหมายทั้งด้านพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดำเนินงานของสนามบินพลเรือนหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบกรุงมอสโกต้องหยุดชะงักเป็นระยะเมื่อวันอังคารค่ะเนเซเลนสกี้นะคะผู้นำยูเครนก็บอกว่าเนี่ยในคำขู่เขานะคุณบอกว่าน่านน้ำน่านฟ้ารัสเซียค่ะน่านฟ้ารัสเซียต้องปิดตัวลงด้วยการส่งโดรนจำนวนมากจนท้องฟ้าแทบไม่สามารถใช้งานได้และก็ประกาศผ่านทางเทเลแกรมนะคะบอกว่าวันนี้เราต้องการเตือนทุกสายการบินที่ใช้น่านฟ้ารัสเซียบริษัทประกันภัยทุกแห่งและทุกคนที่ยังคงใช้สนามบินสำคัญของรัสเซียว่าน่านฟ้ารัสเซียกำลังกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง เซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าวันที่ท้องฟ้ารัสเซียปลอดภัยได้สิ้นสุดลงแล้วคำเตือนนี้มุ่งไปยังสายการบินที่เดินทางเข้าออกสนามบินหลักของรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและก็เมืองสำคัญอื่นๆขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ตอบโต้เลยค่ะนะคะต่อการที่เซเลนสกี้กล่าวดังกล่าวว่าท้องฟ้ารัสเซียเนี่ยความปลอดภัยได้สิ้นสุดลงนะคะโดยบอกว่าการก่อการร้ายโดยรัฐปูตินบอกว่าการข่มขู่จะทำให้น่านฟ้ารัสเซียไม่สามารถใช้งานได้เท่ากับเป็นการประกาศการก่อการร้ายและก็ระบุว่าท่าทีดังกล่าวทำให้คำกล่าวอ้างของเคียฟที่ต้องการเจรจาสันติภาพกับกรุงมอสโกนั้นหมดความน่าเชื่อถือนะปูตินบอกว่าเราจะไม่เจรจากับผู้ก่อการร้ายนะคะอยู่ระหว่างการแถลงข่าวนอกรอบในการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะที่กรุงบิชเคกประเทศคีกิสถานนะคะส่วนทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียค่ะมาเรียซาคาโรวานะคะก็บอกว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนในรัสเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าความต้องการสันติภาพที่เคียฟประกาศนั้นเป็นเพียงคำพูดนะคุณฟังนี่คือสิ่งที่รัสเซียและก็ยูเครนนะคะสันติภาพไม่มีจริงนะคะเซเลนสกี้นั้นเคยเรียกร้องเพิ่มจำนวนการโจมตีรัสเซียเนี่ยเป็นวันละ 1,000 ครั้งค่ะคุณฟังส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยสามารถสกัดโดรนยูเครนได้หลายร้อยลำที่มุ่งโจมตีพื้นที่ต่างๆของรัสเซียนะคะทางนี้เนี่ยกลางเดือนสิงหาคมกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็บอกว่าสามารถรับมือกับการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีโดยยิงทำลายโดรนยูเครนได้822ลำนะคะคุณฟังอ้าวงานนี้เนี่ยคุณฟังตอนนี้เนี่ยคนรัสเซียเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ต้องมองข้ามยูเครนไม่ได้นะคะล่าสุดเนี่ยนะเซเลนสกี้ก็ขู่เลยว่าทุกสายการบินห้ามใช้น่านฟ้ารัสเซียบอกว่าวันที่ท้องฟ้ารัสเซียปลอดภัยได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางเพจของคุณนิปปอนออนไลน์ด้วยละกันนะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดฉากนะของเหตุการณ์ต่างๆที่ความไม่ปลอดภัยนะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยที่เราจะกระทบก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะคุณฟังอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยที่ยกระดับการโจมตีกันเนี่ยนะคะก็ราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังการโจมตีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนะคะแล้วก็อิหร่านนี่ก็มีการตอบโต้ด้วยเช่นกันนะคะทางนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบเท็กซัสก็ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันพุธที่2กันยายนหลังจากที่พุ่งขึ้น 5.2% ในวันอังคารซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบ5สัปดาห์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปิดตลาดใกล้ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยทรัมป์ก็บอกว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและการโจมตีฐานทัพก่อนหน้านี้และเตือนว่าจะมีการโจมตีตามมาอีกหากเตหะรานนั้นตอบโต้นะคะขณะเดียวกันนะคุณฝ่ายอิหร่านก็บอกว่าได้ตอบโต้ฐานทัพสหรัฐด้วยการยิงขีปนาวุธใส่จอแดนด้วยเช่นกันนะงานนี้เนี่ยเรียกว่าสันติภาพนี่ห่างไกลมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้นะคุณฟังราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เนี่ยหลายคนเมื่อวานนี้เห็นข่าวต้องรีบไปเติมน้ำมันนะคะเพราะว่ากลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนี่ยก็ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลก็ปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตี5ของวันนี้เป็นต้นไปนะตอนนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์พลังงานกลับมาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ทางด้านของสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีกันอีกแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกระทบต่อสถานการณ์พลังงานนะคะคุณฟังก็สหรัฐก็เปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่แล้วก็มีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงแล้วเพราะว่าอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อแล้วก็เดี๋ยววันนี้ดีฟันจะไปร่วมงานสีสันไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกนะคะที่ Impact เมืองทองธานีมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติมีรายละเอียดให้ติดตามในเบรกหน้าด้วยค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดี ด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรซ์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานวันลอตเตอรี่ออกนะคะก็ดีเจฝากก็เฉียดไปเฉียดมาเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังไม่ได้ซื้อจริงๆถ้าจะซื้อเนี่ยจะซื้อ05เพราะว่าเป็นเลขวันเกิดปรากฏว่าซื้อในแอปเป๋าตังเนี่ยมี04อยู่ด้านหน้าตั้งหลายตัวเลยแต่ไม่ได้ซื้อด้านหลังก็เลยไม่ถูกเลขท้ายค่ะมีรุ่นพี่ที่ดีจะฝากเคารพมากเลยนะโอ้โหสงสัยต้องไปแปะทองแล้วอะถูกลอตเตอรี่บ่อยมากนะเขาท่านก็ซื้อ904เนี่ยเยอะเลยคุณฟังก็ถูกเลขท้าย04ด้วยและก็ถูกรางวัลที่2ด้วยโอ้โหเห็นแล้วก็คือคนนี่ดวงดีนะซื้อเลขอะไรก็โดนหมดเลยนะคนไม่ถูกหวยนี่ยังไงก็ไม่ถูก ก็ขอบคุณด้วยนะคะที่คุณฟังวันก็แชร์กันแลกเปลี่ยนกันนะคะหลายคนเองก็บอกว่าเดี๋ยวรอจังหวะย่อค่อยเข้าซื้อส่วนวันนี้เนี่ยหุ้นพลังงานนะคุณฟังวันนี้ก็เรื่องของความรุนแรงในตอนออกกลางที่สถานการณ์กลับมาตึงเครียดปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยดันหุ้นกลุ่มพลังงาน PTT PTTEP แล้วก็ตัว SPRC ส่วนหุ้นดิเฟนซีฟเนี่ยหลายโบรกเองก็แนะนำนะคะก็จะเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอย่างตัว BCH แล้วก็ตัว BDMS นะคะก็หวังว่าในช่วงไตรมาสที่4จะเป็นช่วงฟื้นคืนกลับมาของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลค่ะพูดถึงแล้วเนี่ยเวลาที่วันลอตเตอรี่ออกนะคนที่เขามีโชคมีลาภถูกลอตเตอรี่เนี่ยเราก็จะได้เห็นอารมณ์ความยินดีต่างๆนะคะบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมนะอย่างเช่นที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะนะก็หลวงพี่ก็เลยมีการโพสต์บอกว่ามาฟังธรรมะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลที่1เลยการประกาศผลการออกรางวัลวันที่1กันยายน2569เมื่อวานนี้รางวัลที่1หมายเลข417212ส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ04ค่ะเมื่อวานเนี่ยช่วงที่ลอตเตอรี่ออกดิฉันไปตลาดนะแม่ค้าถูก04แม่เต้นระบำใหญ่เลยนะคุณฟังเขาก็ดีใจมากเราก็โอ้ฉันไม่ได้ซื้อแต่ว่า04เนี่ยถามว่าในแอปเป๋าตังค์เองมีไหมมีแต่เป็นเลขหน้าค่ะเฉียดอย่างนั้นนะแล้วถ้าจะซื้อจริงก็จะไม่ซื้อ04ซื้อเลขวันเกิด05นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนถูกลอตเตอรี่กันนะคะคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ปรากฏว่ามี Facebook ของหลวงพี่โจ้วัดสว่างอารมณ์ค่ะมีความโพสต์แสดงความดีๆนะคะกับโยมป้านะคะที่ถูกรางวัลที่1หลวงพี่โจ้ก็บอกว่ากำแพงเพชรแตก12ล้านดีใจแทนโยมป้าถูกหวย6ล้านคนละใบแบ่งกับคนมาฟังพระด้วยกันแพงนี้โยมเข้ามาขายประจำงวดนี้โยมไม่ได้มานะคะบอกว่าลอตเตอรี่หมายเลขที่ถูกรางวัลทั้งหมดเนี่ย2ใบนะคะมูลค่ารวม12ล้านบาทแต่ว่าเขาก็แบ่งกันคนละใบก็เลยได้โชคดีรับเงินรางวัลที่1คนละ6ล้านบาทค่ะคนก็มาร่วมกันแสดงความยินดีมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถามว่าคนที่ถูกหวยจากการมาฟังธรรมเนี่ยนะคะคือใครนะคะหลวงพี่ก็เลยบอกว่าก็คือป้าแจ๋วนะคะเป็นชาวหนองหัวเวียนค่ะหลวงพี่โจ้ก็บอกว่าป้าแจ๋วเนี่ยเดินทางมาฟังพระที่วังชะโอนได้ซื้อลอตเตอรี่จากแผงที่เข้ามาขายเป็นประจำแล้วก็แบ่งให้คนที่มาด้วยกันเนี่ยคนละใบนะคะก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าทั้ง2ใบจะกลายเป็นรางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะก็เลยกลายเป็นเศรษฐีใหม่เลยนะคะเพราะว่ารางวัลที่1เนี่ยตรงกับเลขที่ซื้อนะคะคนจะรวยนี่เลขมันต้องตรงไงคุณผู้ฟัง417212 417212นะคะก็เลยได้เป็นเศรษฐีใหม่รับทรัพย์ไปคนละ6ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังงานนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวนี้ก็ให้โชคนะแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแผงลอตเตอรี่ที่เข้ามาจำหน่ายภายในวัดเนี่ยจะเป็นแผงประจำนะแต่ว่างวดนี้เนี่ยไม่ได้มานะก็เรามีคนที่ซื้อไปแล้วก็ถูกหวยนะคะ มาฟังพระแล้วก็ได้โชค คได้ลาภไปด้วยนะคะเราก็หมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเลยนะแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนนะคะเคยที่สามีนี่เคยเกือบถูกรางวัลที่1ไปครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ยดีใจนะดีใจว่าอยากจะแบบถูกอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตยังไม่ถูกสักทีหนึ่งนะคุณฟังลุ้นต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะคุณฟังคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ค่ะก็แหมมีเพื่อนๆดีจะฝ่าหลายคนนะคะก็ซื้อบัตรได้เรียบร้อยบัตรนี่ยากกว่าทองคำนะคุณฟังเพราะว่าทองคำนี่เรายังไปซื้อที่ร้านทองได้นะแต่บัตรอัศนีวสันต์เนี่ยโหกดเข้าไปจองนี่ยากเย็นเหลือเกินนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าต้องไปดูให้ได้แล้วก็เหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายก็ประกาศคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายแล้วนะคะหลายท่านเองก็จองบัตรได้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นที่ Impact Arena นะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องดีฟักก็เลยโพสต์ Facebook ถามว่าบทเพลงรักที่คุณรักของอัศนีวสันต์เนี่ยมีเพลงอะไรบ้างถ้าดีจะฝ่าเนี่ยดีฝ่าจะชอบ3เพลง3เพลงหลักๆเลยนะคะที่เวลาไปร้องคาราโอเกะหรือว่ามีโอกาสร้องเนี่ยก็จะเลือก3บทเพลงนี้ก็จะมีบทเพลงคนสุดท้ายรักเธอเสมอแล้วก็พูดลอยๆนะอันนี้เป็นแบบ3บทเพลงรักที่ชอบนะคะก็มีพี่อ้อยพอใจบอกว่าชอบกุ้มใจหัวใจสะออนแล้วก็ลงเอยนะคะพี่อ้อยจะไปดูวันที่8นะคะพี่วิชุดาบอกว่าชอบเพลงพูดลอยๆค่ะคุณแหม่มนะคะพันณพรบอกว่าชอบเพลงสิทธิ์ของเธอคนสุดท้ายรักเธอเสมอนะคะคุณเคงบอกว่าหัวใจสะออนพูดลอยๆให้เธอคนสุดท้ายนะคะแล้วก็บอกว่าบางเพลงเนี่ยฟังแล้วน้ำตาจะไหลเลยนะคะก็จริงนะก็เคยสัญญายินยอมเนี่ยโอ้โหดิฉันชอบมากนะคะหลายคนก็บอกว่าเลือกไม่ได้เลยนะคะพี่เอบอกเลือกไม่ได้เลยแล้วก็มีคุณปีบอกว่าชอบเหมือนดีเจฝ่านะคะคือชอบเพลงคนสุดท้ายชอบมากๆเลยนะก็ประกาศอำลาคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับอัศนีวสันต์ใครที่มีบัตรนี่ก็ยินดีด้วยนะคะนะก็เป็นบทเพลงต่างๆที่ในวัยรุ่น Gen X ยุค90เนี่ยก็ต้องมีเกิดมากับอัศนีวสันต์เลยนะก็เชื่อว่าหลายท่านเองก็ตั้งตาคอยที่จะไปชมคอนเสิร์ตนี้ก็วางแผนเรื่องการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่ารถก็คงจะหนาแน่นแหละแล้วก็มีงานด้วยที่ Impact เมืองทองธานีที่ดีเจฝาจะไปเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณหนูนาด้วยนะคะคุณฟังบางครั้งเนี่ยแปลกตัวเองเหมือนกันนะคือเราก็รู้นะว่าเราจะพูดถึงวันที่2ไปมาๆนี่ทำไมไปพูดว่าเป็นเมื่อวานเนี่ยจะไปงานไปงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติต้องกล่าวขออภัยด้วยนะคะวันนี้ไปค่ะคุณฟังนะคะเมื่อวานกันยาวันที่1กันยาเนี่ยยังไม่มีงานของงานสีสันไทยมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะ Color of Thai เนี่ยจะมีวันที่2ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนวันนี้เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดเลยนะคะแต่ว่าก็สามารถไปกันได้นะตั้งแต่ช่วงบ่ายเขาจะมีการแสงโขนค่ะของโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาการแสงหุ่นละครเล็กโจหลุยนะคะพิธีเปิดงานจะมีเวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะชุดรัศมีแห่งสยาม The Radiance of สยามนะคะโดยครูโจสุธีศักดิ์ภักดีเทวาและก็แขกรับเชิญพิเศษคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์ดิฉันจะไปร่วมในกิจกรรมช่วงนี้แหละค่ะแล้วก็16:17 นะคะการแสงชุดจตุรทิศวิจิตราสยามโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17:00 ถึง 18:00 ของวันนี้การแสงหนังใหญ่วัดขนอนค่ะ18:15 ถึง 20:00ลิเกคณะสอนรำน้ำเพชรนะคะแล้วก็ที่ทุกท่านรอคอยก็คือคอนเสิร์ตปาล์มมี่รายละเอียดปฏิทินกิจกรรมต่างๆนะคุณฟังก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage สีสันไทยหรือว่า Facebook Fanpage ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้คุณปาล์มมี่เองก็จะไปแสดงนะคะ2กันยายนวันนี้นะเป็นวันแรกเลยคุณปาล์มมี่เองก็มีการโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวของคุณปาล์มมี่ด้วยเช่นกันงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสีสันไทย Colors of Thai ไทยนะคะดื่มด่ำกับวัฒนธรรมไทยแบบครบเครื่องทั้งกินเที่ยวชมชิมช็อปในบรรยากาศสุดตระการตาเลยก็ชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวว่างวันไหนก็ไปกันได้บางท่านอาจจะไม่ว่างวันนี้นะคะอาจจะไปช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่ว่าก็เรียนคุณฟังนะก็วางแผนเรื่องการเดินทาง ด้วยละกันนะคะเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตอัศนีวสันในช่วงค่ำเราอาจจะไปช่วงเช้าได้นะเขางานเริ่มตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วแล้วก็จะถึง3 ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะคะอย่างวันนี้ดีจะฝ่าไปนะคะวันนี้วันที่สองนะคะเมื่อวานถ้าใครฟังอยู่แล้วงงว่าดีจะฝ่าบอกจะไปนี่ก็ต้องขออภัยด้วยพูดผิดค่ะนะคะขณะเดียวกันคุณฟังท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านเร่งรัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายขับเคลื่อนภารกิจวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะกำชับทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะเดียวกันท่านก็เชิญชวนประชาชนนะคะ FM 97แฟนรายการที่ฟังรายการของดิจิฟายูวันนี้นะคะไปสัมผัสมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ได้วันที่2 ถึง 6 กันยายน 2569ณ Impact เมืองทองธานีเข้าชมฟรีตลอดงานเลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่1 กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครั้งที่5/2569ณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านก็เป็นประธานการประชุมนะคะมีคุณยุติกาอิสลางกุลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวถิตนัทสมบัติสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวลิปิกากำลังชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนางเสริมกิจชัยมงคลผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาควัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ค่ะทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้มีวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะที่ประชุมก็ติดตามและก็ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญค่ะได้แก่กิจกรรมการเชิญชวนนะคะไปสัมผัสวัฒนธรรมที่มีชีวิตในงาน Colors of Thai Thai ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมประชาสัมพันธ์มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ผ่านเว็บไซต์ Facebook TikTok และก็ช่องทางสื่อสารต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงงานจะมีวันที่2 ถึง 6 กันยายนนี้นะคะเวลา10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา 30 นาทีค่ะที่ Impact Exhibition Hall 7แล้วก็ฮอ8เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะเข้าชมฟรีตลอดงานนะคะภายในงานค่ะพบกับกิจกรรมชิมชมเรียนรู้ลงมือสร้างสรรค์ครบทั้ง5 โซนอาหารไทยนะคะกว่า60 ร้านผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมกว่า100 ร้านเลยนะคะเวิร์กช็อปฟรีทั้งอาหารไทยและขนมไทยงานจักสานงานผ้าเบญจรงค์บาติกและงานศิลป์ร่วมสนับสนุนศิลปินชุมชนและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนะคะก็เรียนคุณผู้ฟังงานมีวันนี้นะคะ2 ถึง 6 กันยายน10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา 30 นาทีเข้าชมฟรีตลอดงานหลายท่านชอบไปงานลักษณะนี้นะคะไปได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็รวมทั้งได้ไปเดินด้วยบางคนก็ไปนับก้าวนะคุณฟังไปเดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ไปซื้ออาหารอร่อยๆของกินดีๆผ้าไทยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมนะคะงานนี้แนะนำเลยอาหารขนมไทยก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเร่งรัดการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านวัฒนธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณวันที่16 สิงหาคม 2569และก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายกำชับให้ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบโปร่งใสและตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม2569และก็หน่วยงานส่วนกลางระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569ค่ะกำชับให้เตรียมจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการดำเนินงานตามงบประมาณปี2570แล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด พิจารณาแผนงานและกิจกรรมสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประจำเดือนกันยายน2569เพื่อให้ทุกภารกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ที่ประชุมยังจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ด้านพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดของการที่ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายขับเคลื่อนภารกิจวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็ช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนไปร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ณ Impact เมืองทองธานี2ถึง6กันยายนเข้าชมฟรีตลอดงานและก็มอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะและคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเวลาของเดือนกันยายนนะคะคุณฟังเดือนกันยายนนี้ก็เป็นฤดูเกษียณนะคะก็เรียกว่าหลายท่านเองหมดเวลาวางปากกาแล้วนะคะดิจฟ้าเองเนี่ยก็ early retire ออกมาตอนนี้ก็เป็นนักจัดรายการอิสระนะจัดรายการที่คลื่น FM 97แล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยก็คิดว่าชีวิตนี้คงจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้นะคุณฟังก็ต้องมีงานทำมีการวางแผนชีวิตด้วยแฟนๆ FM 97ล่ะคะคุณฟังวางแผนชีวิตไว้อย่างไรบ้างบางคนก็ได้เลี้ยงหลานนะได้เลี้ยงหลานเต็มเวลาก็มีความสุขแต่ถ้าจะไปลงทุนอะไรระมัดระวังมากๆนะคะอย่าไปลงทุนสุดโต่งและก็ระมัดระวังเรื่องของสแกมเมอร์ภัยของมิจฉาชีพที่มุ่งเป้าหมายมาที่คนวัยเกษียณนี่แหละเพราะว่ารู้ว่าคนวัยเกษียณนั้นมีเงินบางคนก็ไปลงทุนสุดโต่งเกินไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคุณฟังดังนั้นเนี่ยเราต้องกระจายการลงทุนอย่างถ้าคุณฟังจะเล่นหุ้นเนี่ยก็ไม่ควรจะทุ่มลงไปสุดตัวนะคะควรจะปันเงินเพียงบางส่วนแล้วก็ควรจะมีเงินสดไปใช้ด้วยนะคะมีประกันสุขภาพมีประกันอุบัติเหตุแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือซื้อสลากออมทรัพย์เก็บไว้บ้างเผื่อเปิดโชคเปิดลาภให้แก่ตัวเองนะคะตอนนี้สลากออมทรัพย์ทกส.นะคะคุณฟังเรียกว่าดิฉันก็ไปซื้อไว้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็คาดหวังแหละว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีโชคมีลาภกับเขาบ้างแม้ว่าช่วงนี้แหมจะไม่ค่อยถูกลอตเตอรี่เลยมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ว่าอยากจะชวนแฟนรายการนะอย่าปล่อยเงินไว้เฉยๆนะคะมีเงินสดเนี่ยเอาไปฝากออมทรัพย์อย่างเดียวไม่พอค่ะคุณฟังลองไปลุ้นดูนะอย่างไปฝากกับสลักออมทรัพย์ทกส.ชุดกระด้งทองดิฉันก็ฝากแล้วนะคะแล้วถ้าคุณฟังฝาก1,000 หน่วยนะหน่วยละ500บาทหรือ 500,000 บาทเนี่ยคุณจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกงวดงวดละ300บาทอันนี้ก็โอเคนะคุณฟังอยู่ๆก็ได้เงิน300เข้ากระเป๋านะฮะนะแล้วก็ฝากเริ่มต้นเพียงหน่วยละ500บาทลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุดเนี่ย20ล้านบาทเลยนะคะอย่าปล่อยเงินไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจก็ฝากเงินแค่500บาท1หน่วยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้นะคะรางวัลใหญ่รออยู่ทุกเดือนเลยทีเดียวก็ติดต่อได้ที่ทกส.ทุกสาขาและก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ถ้าคุณฟังสนใจนะคะไปที่ทกส.เลยคุณฟังไปหาเจ้าหน้าที่เลยโดยตรงก็ได้นะคะเพราะว่าพอไปหาแล้วเนี่ยคุณฟังก็จะได้รายละเอียดรวมทั้งเราเองก็จะได้มีการเปิดแอป BAC Mobile ด้วยนะคะหรือโทรถามก่อนก็ได้อ่ะ02-555-0555 02-555-0555นะคะฝากเงินแค่500เนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้ตอนนี้เป็นสลากออมทรัพย์กระด้งทองลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนเลยมีโอกาสลุ้น20ล้านบาทนะคะอ่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ค้างไว้นะคะคุณฟังเรื่องของวัยเกษียณซึ่งหลายท่านเองก็ตอนนี้ก็บางคนก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมนะยิ่งอาชีพสื่อมวลชนช่วงนี้เห็นมีสำนักข่าวใหญ่เลยอะทีวี2แห่งก็มีการเออร์ลี่ให้พนักงานออกนะคะน้องๆเองที่ออกมาบางคนก็มีเป้าหมายแล้วว่าจะทำอะไรถ้าใครยังไม่มีเป้าหมายเนี่ยก็ต้องไปตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมด้วยนะช่วงของการว่างงานเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยการว่างงาน6เดือนก็บอกไว้นะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้ศึกษาข้อมูลกฎหมายนะคะและถ้าอายุ55แล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นบำนาญด้วยนะดิฉันก็ได้บำนาญจากประกันสังคมไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ช่วงที่ออกมาว่างงานก็ได้เงินชดเชยการว่างงานด้วยเช่นกันอย่าลืมนะคะไปถาม HR ด้วยนะใครจะออกจากงานเนี่ยคุยกับ HR ให้ดีหรือว่าไปคุยกับประกันสังคมอ่ะโทรไปได้เลยคุณฟังที่สำนักงานพื้นที่ต่างๆในเจ้าหน้าที่เขาให้คำแนะนำดีมากบางคนนี่ไม่ได้รู้เลยว่าโอ้ตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็สิทธิ์รักษาพยาบาลต่างๆมีเพจหนึ่งค่ะคุณฟังดิฉันฝากเข้าไปนะเขาดาววัยเกษียณน่ารักดีนะเขาก็เขียนว่าเกษียณแล้วไปไหน นะคะเคยแต่ได้ยินว่าตายแล้วไปไหนนะบางคนบอกไปสวรรค์เป็นไปตามบุญตามกรรมบางคนบอกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยไปแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมีคนถามกันเยอะเลยว่าเกษียณแล้วจะไปไหนนะถ้าชีวิตเราเนี่ยทำงานวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนับถอยหลังไปเลยตอนนี้ดิฉันว่าใครที่เกษียณนะข้าราชการเนี่ยเกษียณวันที่30กันยายนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีงานเลี้ยงอะไรเยอะเลยนะคะอาจจะหวงๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่าโอ้ทำงานกันมา30 40ปีนะคะในเพจเนี้ยค่ะเข้าไปดูได้นะเขาดาวไว้เกษียณก็เขียนว่าคนที่ทำงานวันสุดท้ายเนี่ยก็จะทำอย่างไรดีนะตลอด30 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมีงานเป็นตัวกำหนดให้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าจะต้องตื่นเป็นเวลาทำอะไรเป็นเวลาทุกอย่างนะคะแล้วก็โอ้โหสัปดาห์หนึ่งผ่านไปนะแต่ต่อมาเนี่ยไม่ต้องแล้ว1ตุลาอยู่บ้านเนี่ยบางคนโอ้งงเลยนะคะไม่ต้องเข้าประชุมไม่มี KPI ไม่มีลูกน้องไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกค้าและที่สำคัญเรื่องนี้คุณฟังไม่มีเงินเดือนเข้าตอนสิ้นเดือนเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะช็อกไหมนะคะคุณจะช็อกไหมนะถ้าเกิดเป็นข้าราชการก็ยังดีว่ามีบำนาญมีบำเหน็จใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเอกชนเนี่ยคืออ้าวเงินเดือนไม่มีแล้วนะภาระยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะคะว่าเรามีพอหรือเปล่าอย่างนี้ต้องวางแผนไว้นะคะใครที่ยังไม่เกษียณแล้วก็ยังมีงานทำ

สริมเล่นหุ้นเล่นหุ้นแต่มันก็มีเจ็บนะผู้ฟังเพราะว่าจะให้หุ้นเขียวตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วมันก็ปลอบใจตัวเองว่าเออได้ปันผลใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ส่วนทั้งหมดของเงินออมที่เรามีเราเอามาเล่นพอสมควรเท่านั้นพอนะคะอย่าไปเล่นทุ่มสุดตัวทีนี้เนี่ยชีวิตเรานี่แหละเกษียณแล้วจะทำอย่างไรเวลาจะเป็นของเรามากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคู่ครองของเรานี่แหละจะเป็นคนที่เราต้องใช้เวลาด้วยมากที่สุดในชีวิตอันนี้จีฝากก็กำลังปรับตัวเหมือนกันนะคะจากเดิมไม่อาส่งไปตอนเช้าพี่ก็ไปทำงานแล้วก็มาเจอกันตอนเย็นกินข้าวด้วยกันโอ้โหงานนี้นี่เจอกันทั้งวันเลยนะคะเจอกันทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนเลยนะอันนี้ในเพจนี้คุณป้าเขาเขียนไว้ดิฉันฝากก็เหมือนกันค่ะจริงๆดิฉันฝากก็เขียนได้นะเพราะว่าตัวเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะปรับตัวกับเรื่องของการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้คุณฟังเดี๋ยวยิ่งเจอกันบ่อยๆมีเรื่องเดี๋ยวจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้นะคะส่วนใหญ่ดิฉันฝากก็จะใช้เวลาประมาณสักค่อนวันเลยอ่ะคือตั้งแต่ตื่นมาหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยก็จะมามุ่งทำงานของตัวเองแล้วล่ะเพราะว่าการเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารนะคะก็เลยจะต้องเป็นจุดที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็คือต้องวางแผนนะต้องวางแผนหาอะไรทำนะแล้วก็ตัวของคู่สมรสที่เขาจะเกษียณเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนเหมือนกันว่าเขาชอบอะไรอย่างเขาชอบดูซีรีส์แนวตั้งเขาชอบออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องไปทำต่างคนก็มีภารกิจของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องวางแผนด้วยนะคะทั้งเรื่องของแผนการเงินแล้วก็แผนการใช้ชีวิตจริงคุณฟังนะคะคือบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เราก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องว่างๆห่างกันบ้างไม่ใช่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการชีวิตด้วยเช่นกันกับวัยเกษียณคุณฟังล่ะคะบริหารชีวิตกันอย่างไรนะคะก็ต้องบริหารชีวิตหลังเกษียณไปพร้อมๆกันด้วยแต่ที่สำคัญก็คือในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยขอให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะไปต่อเรื่อยๆนะคุณฟังเขาบอกให้ใช้ชีวิตเหมือนอย่างถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีลูกหลานหรือว่ามีลูกหลานแล้วเขาออกไปทำงานเนี่ยคนที่เกษียณอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราเป็นเพื่อนชีวิตกันคิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือความเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันก็อาจจะแบบอยู่ด้วยกันจนชินแล้วนะคะก็คิดว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปนะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะดิฉันฝ่ายเองก็นำสารพัดข่าวสารมาฝากแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแต่เรื่องนึงช่วงนี้ที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะนะคะก็ต้องเรียนคุณฟังว่าต้องระมัดระวังเรื่องของโรคโควิด-19แล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะก็ปรากฏว่าช่วงนี้นะคะโรคต่างๆนี่ยังคงเจอนะคะอย่างทางด้านของกรมควบคุมโรคเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวนะเพราะว่าดิฉันเองก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวยิ่งช่วงที่คุณไปงานเนี่ยนะเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะดิฉันไปงานดิฉันก็ใส่หน้ากากอนามัยหรือใครจะไปชมคอนเสิร์ตมีเพื่อนดิฉันคนนึงก็เขาก็ไปชมคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นี่แหละแล้วก็บอกว่าเขาก็จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดงานเพราะว่าไม่อยากเป็นโควิดบางคนรอบที่แล้วอัศนีวสันต์คราวก่อนก็ติดโควิดมามีรุ่นน้องบอกนะคะเมื่อวานนี้ที่กรมควบคุมโรคแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แล้วก็นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงข่าวนะคะบอกว่าโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลหรือ DDS ค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายนะคะเสียชีวิต15รายอันนี้ตั้งแต่ต้นปีนะคะถึง31สิงหาคมก็คือเจอคนป่วยเนี่ย99,691 รายมีผู้เสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราตายร้อยละ 0.02 ค่ะนะอัตราป่วยสูงสุดเป็นกลุ่มเด็กนะคะอายุ 0-4 ปีรองลงมาก็เป็นกลุ่มอายุ 30-39 ปีแล้วก็อายุ 20-29 ปีอันนี้ก็เป็นวัยทำงานทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีโรคทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ต้องป้องกันกันนะคะคุณฟังทั้งนี้นะคะคุณฟังเรื่องของโรคโควิด-19 เนี่ยพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยนะคะก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NBจุด 1.8.1 นะจำนวน524รายเป็นโอมิครอนนะคะ 50.14% ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี68และก็ไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยมีข้อมูลเฝ้าระวังบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปดังนั้นพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นประชาชนไม่ต้องกังวลกับชื่อสายพันธุ์นะคะแต่ว่าติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคะคุณฟังก็ต้องระวังด้วยเวลาคนที่ไปทำงานเนี่ยเวลากลับมาบ้านเนี่ยต้องกลุ่มเสี่ยงคุณฟังต้องระวังนะคะผู้สูงอายุเด็ก

0: เล็กในบ้านเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยอายุน้อยกว่า1ปีก็พบอัตราการป่วยสูงสุดผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะอย่างคนที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งและต้องให้เคมีบำบัดหรือต้องกินยาพุ่งเป้าต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามระวังนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากถ้าต้องไปจริงๆก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและถ้ามีอาการป่วยก็ควรจะพบแพทย์ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าโรคโควิด-19 เนี่ยอาการไม่รุนแรงค่ะแต่ว่ากลุ่ม608นะก็คือกลุ่มผู้สูงวัยที่อายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยคุณฟังก็ระมัดระวังกันด้วยแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อข่าวลือว่าเดี๋ยวปีใหม่เขาจะมีการชัตดาวน์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นข่าวลวงนะคะขณะเดียวกันใครป่วยนะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะคะไม่ใช่ว่าให้คนไม่ป่วยเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่มาเฝ้าระวังแล้วก็นอกจากเรื่องของโรคโควิด-19 แล้วก็ย้ำกันอีกหน่อยนึงนะคะคุณฟังว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากเลยคุณฟังนะคะเป็นโรคทางเดินหายใจที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะอย่าง8เดือนเนี่ยคนป่วยไข้หวัดใหญ่ก็ทะลุ 300,000 รายแล้วนะคะนะตัวของไข้หวัดใหญ่เองแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะไข้หวัดใหญ่เนี่ย48รายทางนี้นะคุณฟังกรณีของโควิด-19 เนี่ยก็ที่ได้กล่าวไปนะคะก็ต้องระมัดระวังเด็กเล็กเนี่ยเป็นเยอะแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะแพทย์หญิงจุไลนะคะท่านก็บอกเหมือนกันนะแพทย์หญิงจุไลวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเนี่ยบอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคมเนี่ยก็มีผู้ป่วยสะสม 330,032 รายเหมือนกันเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เนี่ย48รายซึ่งมากกว่าโรคโควิด-19 ด้วยนะคะอันนี้คุณฟังคะโรคไข้หวัดใหญ่ก็แซงหน้าโควิดไปถึง3เท่าเลยทีเดียวนะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นะทางนี้เนี่ยก็แนะนำด้วยเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จะช่วยทำให้ความรุนแรงของเชื้อเนี่ยน้อยลงนะคะดิฉันก็ฉีดทุกทีเลยทีเดียวต้องฉีดนะคุณฟังดิฉันก็ไปฉีดแล้วเรียบร้อยและใครที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็ย้ำกันนะคุณฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรคไข้หวัดใหญ่ก็มาแรงแซงตัวของโควิดด้วยนะคะในแง่ของการที่มีผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าไข้หวัดใหญ่8เดือนมาเนี่ยทะลุ 300,000 รายแล้วก็เสียชีวิตไปถึง48รายแล้วทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณฟังวันนี้ดิฉันไปร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติจะมีพิธีเปิดในช่วงเวลา 15:00 น.ถ้าใครได้ไปก็มีโอกาสได้พบกันบ้างนะคะก็จะอยู่ในโซนของสื่อมวลชนนะคะคุณฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกลั่งค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณ์มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณ์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณ์รับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณ์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์หนึ่งคนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเสเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุมภาวะปีอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอนามนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสไลอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภออุทุมพรวิสัยอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอเสนารงจังหวัดสุรินทร์อำเภอคอนบุรีอำเภอแสงสางอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนางรองอำเภอประคำอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอสีเกาอำเภอบะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกาบางอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกเกือบทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าช้างอำเภอกาญจนเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราดีขีดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ให้แม่ตายไปแล้วเดี๋ยวเธอจะกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่นะไม่เป็นไรพี่ทำหนังสือไว้ให้เลยว่าให้เธอกับลูกอยู่บ้านหลังนี้จนกระทั่งเธอเสียชีวิตนะแล้วก็เธอเซ็นชื่อไว้เลยไม่ของแม่อ
2: ันนี้ก็ดีจะได้ป้องกันด้วย
1: เซ็นช
2: ื่
1: อเสร็จปั๊บก็ผูกมัดไปตลอดเลยปัญหาก็จะไม่ตามมาโอเคไหมพี่ปทุม
3: จ้าค่ะ
1: เข
3: ้
1: าใจแล้วนะ
3: ป้าทำสัญญาไปแล้วนะป้าทำสัญญาเขาเซ็นกันแล้วสองคนพี่น้อง
1: ถ้าเซ็นแล้วก็จบไม่มีปัญหาแล้วครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ค่ะชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ควรแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ที่พูดกันถึงเรื่องนี้
3: นะคะ
1: ครับที่เราพูดกันเรื่องนี้เพราะผลประโยชน์เดี๋ยวนี้มันไม่เข้าใครออกใคร
2: เหมือนพี่ถนอมเน้นย้ำบ่อยๆว่าคนใกล้ชิดนั่นแหละมักจะทำร้ายเรา
1: แล้วผมไม่ได้นึกเอาเองนะเกิดจากคุณผู้ชมเนี่ยโทรมาเล่าโทรมาเล่าแล้วเราก็บอกเอ้ยทำไมมันเยอะจังนิสัยผมอย่างนึงเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะๆเริ่มวิเคราะห์แล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาที่ต้นตอใช่ไหมว่าปัญหามันคืออะไรต้องหยุดเรื่องไงจากเดิมเนี่ยโทษนะตอนแรกก็ทำรายการแบบคนโง่ๆน
2: ะ
1: โง่ๆก็คือว่าแจ้งหนึ่งคนรับหนึ่งคนแจ้งสองคนรับสองคนแจ้งสามคนแล้วก็รับบางทีเรื่องเดียวกันน
2: ะ
1: เรื่องเดียวกันนะนึกขึ้นได้ป่ะเอ้ย
2: ก็มันเคยเจอมาก่อนนี่นา
1: แล้วเจ้าของเรื่องคือใครที่ดินเหรอไปที่กรมที่ดินไฟฟ้าไปที่การไฟฟ้าประปาไปที่การประปาเลยต้นตอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนแจ้งเยอะจังเพื่อจะหยุดเลือดตรงนั้นนั่นแหละครับน
2: ะ
1: ก็เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: ค่ะก็เราก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะให้คุณผู้ชมที่อาจจะมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะ
1: ค
2: ือก็เคยมีกรณีที่คุณลุงโทรเข้ามาแล้วบอกว่าอะไรนะคะกังวลพอฟังรายการเรามากๆรู้สึกว่าอ้าวอะไรไงดี
1: คือ เราไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใคร และอยู่แบบไหนแต่ว่าถึงยังไงกังวลไว้ดีกว่าไม่กังวลนะ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันไว้ดีกว่า
1: ป้องกันทำบันทึกไว้เถอะครับเพราะอนาคตคือความไม่แน่นอน
2: กันไว้ดีกว่าเก
1: รุ่นพี่น้องอาจจะไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหารุ่นลูกหลานตามมาโดยเฉพาะเรื่องการปิดทางเข้าออกเห็นไหม
2: ตีกันมานักต่อนักเลย
1: พอมารุ่นลูกหลานปั๊บเนี่ยปิดเฉยเลยนะพ่อแม่รุ่นพ่อแม่ตายไปรุ่นลูกไม่สนใจกันละปิดทางเอาฟ้องกัน
2: คือก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวเดี๋ยวนี้มันเป็นครอบครัวที่มีระยะห่างก็อาจจะไม่ได้สนิทกันเหมือนก่อนนะ
1: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปจากสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะคุณแสงจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของกยศ.เขาบอกว่าจ่ายกยศ.ไม่ครบต้องโดนปรับ800บาทใช่หรือไม่นะคะอ่ะพร้อมแล้วคุณแสงจันทร์สวัสดีค่ะ
4: จ้า
2: คุณแสงจันทร์นะคะ
1: ป้าแสงจันทร์ลูกหรือหลานล่ะครับที่กู้กยศ.
4: ลูกจ้ะ
1: ลูก
4: แต่เราเป็นคนทำประกัน
1: คุณแล้วลูกอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย
4: 33
1: 33เรียนจบมานานแล้วใช่ไหม
4: จบปวจบวิทยาลัยการอาชีพ
1: จบนานหรือยังจบนานหรือยัง
4: จบนานแล้วแต่ขอไปต่อราชภัฏประคอถูกแต่ก็ไม่จบแต่จบแค่ปวชนี
1: ่ก็ไม่เป็นไรครับที่ถามว่าจบแล้วทำงานแล้วตอนนี้ทำงานแล้วใช่ไหมครับ
4: จ้า
1: ทำงานแล้วผ่อนให้กับกยศ.ทุกเดือนไหม
4: ไม่ได้ผ่อนทุกเดือนมีแต่ครั้งแรกหนูไปจ่ายแต่ก็เงินลูกก็แหละ
2: ค่ะ
4: เอาไปจ่าย 10,000 แล้วตอนหลังก็ 7,000 ประมาณเกือบ 20,000 หรือ 20,000 กว่าน
1: ่
4: ะ
1: แล้วมีหนี้ตอนนี้รู้ไหมว่าลูกมีหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่รู้ไหมครับ
4: รู้มีจดหมายมาบอก
1: มาบอกเมื่อไหร่
4: 40,000กว่าม
1: าบอกเมื่อไหร่ครับ
4: 2เดือนแล้วมั้ง
1: 2เดือนแล้วนะ
4: จ้ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกยศ.เนี่ยเขามีการปรับกฎหมายกยศ.ใหม่นะครับตั้งแต่ลดเบี้ยปรับจาก 18% เหลือ 0.5% ดอกเบี้ย 1% เท่าเดิมนะนะครับที่จะต้องจ่ายถ้าปรับโครงสร้างแล้วเนี่ยแม่ที่เซ็นค้ำประกันก็หลุดนะปรับโครงสร้างแล้วหรือยังอ่ะ
4: ไปนครปฐม
2: ปรับโครงสร้างค่ะ
4: ขาแต่ตอนนั้นไม่ได้เอาตังค์ไปจ่าย
1: ไม่เป็นไรผมจะไม่ซักเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถามไปก็ไม่ได้ข้อความที่ชัดเจนนะตอนนี้สงสัยเรื่องว่าพอจ่ายช้าแล้วโดนเบี้ยปรับถูกต้องไหม
4: พอดีแบบว่าถ้าจ่ายไม่ถึง12,000หมายถึงเดือนละ1,000ต่อปีเนี้ย
1: ครับ
4: อยากทราบว่าเขายังปรับ
1: อยู่ครับ
4: เหมือนเดิมไหม
1: ไม่เดี๋ยวนี้ปรับ 0.5% ครับ
4: 0.5 หมายถึง
1: เบี้ยปรับอะครับลดลงมาจากเดิม 18% เหลือ 0.5%
4: แล้ว40,000กว่านี้ต้องโดนปรับเท่าไหร่
1: มันตอบไม่ได้ไงคุณยังชำระอยู่ปัญหาว่าคือคุณยังชำระหนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ชำระแบบต่อเนื่อง
4: ปรับโครงสร้างหนี้นี่ใหม่อ๋อพอดีลูกก็จ่ายบ้างแต่เขาไปติดผ่อนรถนะสองตั้งนานมาแล้วที่ผ่อน
1: คุณป้าแสงจันทร์ป้าฟังผมนิดเดียวแล้วไปบอกลูกเสียอย่าให้พัดลมมันเป่าโทรศัพท์มือถือเสียงมันคลอกแคลกอยู่นะ
2: ค่ะติดพัดลมแล้วนะคะ
1: ก็บอกลูกเสียว่าให้เข้าเว็บไซต์ของกยศ.และไปตรวจสอบสถานะหนี้ล่าสุดว่าเขามีหนี้เท่าไหร่หลังจากที่กยศ.เขาปรับโครงสร้างใหม่หมดแล้วว่าตกลงว่ามีหนี้เท่าไหร่เพราะแต่เดิมเนี่ยสมมุตินะเขาจะมีหนี้อยู่ 40,000 แล้วเขาก็มีค้างชำระพอค้างชำระโดนเบี้ยปรับ 18%
2: เยอะทีเดียว
1: 40,000 บวกกลับไปแล้วเรื่อยๆทบไปตัวมันก็จะสูงใช่ไหมทีนี้พอเขาลดเบี้ยปรับจาก18เหลือ 0.5
2: ต่อปี
1: ก็เหลือ 0.5 ต่อปีไอ้เงินตรงนี้มันจะลงมาพอลงมาเสร็จปั๊บเราจะได้ตรวจสอบรู้สถานะว่าขณะนี้เราเป็นหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่แล้วเขาให้เราจ่ายปีละเท่าไหร่อย่างเดือนละ1,000ปีหนึ่งก็12,000ทีนี้ถ้าเราไม่จ่ายครบตามหมดแล้วคนก็นิสัยก็คล้ายกันหมดเลยอ่ะไอ้นี่กยศ.นี่จ่ายเลือกจ่ายรายสุดท้ายไปจ่ายรถยนต์ก่อน
2: จ่ายอย่างอื่นก่อน
1: จ่ายบ้านก่อนจ่ายรถก่อนกยศ.ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคนที่กู้กยศ.จึงมีข่าวอยู่ 2-3 พันนิดหน่อยกู้ไม่ได้
2: เพราะว่ามันไม่มีเงินจากรุ่นก่อนมาให้นะ
1: ลงทุนคนพิการก็กู้ไม่ได้เพราะ
2: ไม่มีเงินให้
1: กองทุนผู้สูงอายุ
2: ก็ไม่มีเงินให
1: ้กองทุนการศึกษา
2: ไม่ยอมใช้กัน
1: ก็ไม่ค่อยคืนกันครับแล้วปัญหามันอยู่ที่ใครเราจะมานั่งโทษรัฐบาลก็ไม่ได้
4: กำลังหาที่อะไรที่
1: พี่แสงจันทร์ให้ลูกตรวจสอบเข้าในเว็บไซต์กยศ.นะครับแล้วจะได้เช็คสถานะหนี้ล่าสุดพอรู้สถานะล่าสุดฐานะหนี้ล่าสุดแล้วเนี่ยถ้าจะปิดหนี้ให้ทักผมมาอีกทีเดี๋ยวผมจะประสานกยศ.ให้โดยตรงเบื้องต้นคุยกับพี่ตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แสงจันทร
1: ์ครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องหนี้กยศ.คือต้องอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าเราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆอยากจะกู้อยากจะอย่างผู้สูงอายุอยากจะกู้ไปทำทุนไปทำอาชีพผู้พิการแต่ว่าทำไม่ได้อย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช้หนี
1: ้ก่อนเดี๋ยวให้น้องเทคนิคช่วยเบาเสียงลำโพงลงนิดหนึ่งเนาะ
2: ค่ะ
1: เพราะคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเสียงสะท้อนเสียงจากลำโพงก็สะท้อน
2: ตอนที่ฟังในทีวีจะรู้สึกนะคะ
1: งั้นก็ลดลงนิด
2: ได้ขอบพระคุณสำหรับการให้คำแนะนำนะ
1: เทคนิคเราจะดูให้นะขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อแนะนำนะครับ
2: ค่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวคือต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ฟัง NBT รวมใจช่วยชาวบ้านเนี่ยก็จะมีปัญหาหลากหลายแล้วก็ใครที่อยากจะทักทายหรือว่าพูดคุยกับเราเนี่ยก็แนะนำมาได้เช่นเดียวกัน
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวคุณสมชายจากกทม.คืออย่างเราเนี่ยมีบ้านนะพี่ถนอม
1: ครับ
2: บ้านถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีก็สบายใจมีเพื่อนบ้านที่ทำให้เราอารมณ์เสียก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องคุณสมชายเนี่ยบอกว่าอยากถามว่าคนข้างบ้านเขาตาบอดข้างนึงสามารถทำบัตรผู้พิการได้ไหมอันนี้เพื่อนบ้านที่รักกันอยากจะช่วยเหลือกัน
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมชายสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถนอม
1: ครับเป็นไงพี่สมชายจะทำบัตรคนพิการตาบอดคนตาบอดด้วยหรือว่ายังไง
5: ผมพี่ถนอมผมตาบอดข้างหนึ่งข้าง
1: ครับตาบอดหนึ่งข้าง
2: ครับอ๋อค่ะ
5: ทำบัตรคนพิการไม่ได้ครับ
1: ตาบอดหนึ่งข้างทำบัตรคนพิการไม่ได้ถูกต้องแล้วครับต้องบอดสองข้าง
5: แล้วจะทำไงดีครับ
1: อะไรนะ
5: จะทำไงดีครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีรายได้เลยครับ
1: พี่ต้องการบัตรคนพิการใช่ไหมล่ะ
5: ครับผม
1: พี่ต้องการบัตรคนพิการตาบอดข้างเดียวทำบัตรคนพิการไม่ผ่านครับยังไม่ได้ครับคุณพี่ครับแล้วพี่ถามว่าจะทำยังไงจะให้จิ้มบอดซะอีกข้างหนึ่งเพื่อจะได้บัตรคนพิการมันก็ไม่ได้อะครับพี
5: ่นะ ตรงนี้ผมต้องทำยังไงต่อครับ
1: ต้องทำยังไงต่อหมายความว่าไงล่ะจะให้ทำอะไรอะครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่สมชายน่ะ
5: ตอนนี้ผมไม่ตอนนี้ผมอายุ65 ปีครับ
1: 65ปีทำงานพี่ยังมีแรงสู้อยู่ตาบอดข้างเดียวยังทำงานได้ครับพี่ครับ
5: เพราะตอนนี้มันไม่มีใครรับเลยครับ
1: เราอย่าคิดว่าเราจะต้องไปเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวอ่ะ
5: แล้วตอนนี้ผมไม่มีเงินไม่มีเงินทุน
1: อยู่กรุงเทพอยู่เขตไหนอ่ะเนี่ย
5: อยู่แถวหนองจอกครับ
1: หนองจอกแล้วทำอะไรเป็นมั่งอ่ะครับ
5: ตอนแรกผมเป็นรปภ
1: ครับรปภไม่มีฝีมืออะไรไม่มีเลยใช่ไหม
5: ไม่มีเลยครับ
1: อายุ65ก็เดี๋ยวช่วยดูศูนย์ฝึกอาชีพหนองจอกให้พี่หน่อย
0: ค่ะได้เลย
1: ไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครพัฒนาฝีมือถ้าเราไม่เป็นน่ะถ้าเราทำอะไรไม่เป็นน่ะถ้าเราจะอายุที่มากขึ้นแล้วเราจะไปสมัครงานเนี่ยเขาไม่รับครับ
5: ครับผม
1: เขาไม่รับพอเขาไม่รับแล้วจะทำยังไงล่ะเราจะรอให้เขารับเพื่อเราจะได้มีงานทำเราก็ต้องคิดกลับข้างว่างั้นเราทำอะไรเป็นบ้างล่ะครับวันนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะไม่ได้เคยทำอะไรเลยนับมีแต่เคยเป็นรปภ.อย่างเดียว
5: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ไม่รับพอไม่รับอายุมากขึ้นก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ตาดันบอดข้างเดียวอีกนะบัตรคนพิการก็ไม่ได้นะแล้วจะไปบอกให้บางคนก็บอกให้บางคนบอดข้างเดียวทำไมได้บางทีเนี่ยเราจะไปเห็นว่าเขาบอดข้างเดียวแล้วทำไมได้เนี่ยก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อีกข้างหนึ่งเนี่ยถ้าเขาดูเหมือนเขายังมองเห็นอยู่บ้างนะแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์วัดอยู่ว่าถ้าเห็นแค่ 20% อย่างเงี้ยอาจจะได้บัตรคนพิการก็ได้ของพี่ไปฝึกอาชีพครับศูนย์พัฒนาอาชีพของกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีไหมครับของกทม.มีแน่นอนครับ
0: ซึ่งกำลังจะเปิดอยู่นะขณะนี้นะคะ
1: ศูนย์มีไปฝึกอาชีพพี่ครับไปดูว่าทำอะไรได้บ้าง
5: ครับผม
1: นะงานช่างนะโดยเฉพาะช่างนะช่างไฟช่างประปาอะไรพวกนี้นะลองดูสิครับพี่ครับมีโอกาสครับเป็นงานช่างไม่ตกงาน
0: ลองจดเบอร์โทรไหมคะจะได้โทรไปถามก่อน
1: จดไหมครับ
0: ค่ะคุณลุงคะ
5: ครับเดี๋ยวจะพูดครับ
1: เอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวคุณลุงฟังเรา
1: คุณโทรไปที่สายด่วนของกทม1555แล้วบอกว่าคุณอยู่ที่เขตหนองจอกต้องการจะฝึกอาชีพโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครศูนย์ไหนที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็หนองจอกนั่นแหละครับพอคุณไปเสร็จปั๊บคุณไปดูก่อนว่าเขาฝึกอะไรก็ทำอะไรกันอยู่วันแรกคุณทำไม่เป็นหรอกครับแต่การไปฝึกไปดูไปทำซ้ำๆวันหนึ่งเนี่ยสมมตินะ
0: ค่ะ
1: อยากปะยางรถ
0: ก็ต้องไปเริ่มที่การฝึกก่อน
1: ใช่ครับงานทุกงานมันมีแน่แต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยยากครับนะเอาตามนี้นะโทรไป155สายด่วนกทม.นะแล้วก็
5: ไป
1: ใช่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วทั่วประเทศนั้นจะมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมีทุกจังหวัดทั่วประเทศนอกจากในกรุงเทพมีศูนย์โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.เนี่ยมีเกือบทุกเขต
0: เขาจะมีแบบว่าฝึกตัดผมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่างานช่างอย
1: ู
0: ่ที่ว่าเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเรียนรู้หรือเปล่า
1: เราสนใจเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: ไปตามความสนใจ
0: แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าของกทม.เขาก็มีเริ่มเรียนกันแล้วนะตอนนี้ภาคการเรียนที่2ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นมา
1: เรียนฟรีครับ
0: ใช่
1: เรียนฟรี
0: แล้วหลากหลายอาชีพ
1: เราจะบอกว่าเราสนใจอะไรแล้วเราอยากจะเรียนนั้นๆบางทีเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถูกนะ
0: ค่ะยังไงคะ
1: ต้องดูตลาดครับ
0: มันไม่ใช่ว่าจะเรียนไปแต่ตลาดไม่ได้ต้องการเราจะไปให้ใครทำ
1: ใช่ไปเรียนวิชาช่างไฟช่างประปาช่างก่ออิฐช่างอะไรเนี่ยไอปูพื้น
0: กระเบื้อง
1: กระเบื้อง
0: กระเบื้องเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ PVC ป่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันหลากหลายรูปแบบ
0: ใช่
1: ไปฝึกนะครับเรามีโอกาสแล้วเราเพิ่งอายุ65หรือ60กว่าต้นๆเนี่ยเรายังอยู่20ปี
0: จะ
1: อยู่ยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าอยู่เพราะ1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่าอยู่เพราะหวังว่าจะได้บัตรคนพิการ ถ้าเราอยู่กับตรงนี้คุณภาพชีวิตทั้งหมดที่เราเหลืออยู่เราก็จะไม่มีความสุขได้เลยนะครับ
2: พอเราทำงานทุกวันเราก็แข็งแรงด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ผู้สูงอายุไปคุยกับคุณผ่องศรีกันหน่อยค่ะคุณผ่องศรีจากชลบุรีเนี่ยบอกว่าโดนเรียกเงินสูงอายุคืน 40,000 กว่าบาทต้องทำอย่างไรนะคะคุณผ่องศรีสวัสดีค่ะ
6: ดีค่ะน้องพงษ์นัท
2: ค่ะคุณผ่องศรี
1: ถ้าผ่องศรีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
6: 81ค่ะ
1: 81ปีโดนเรียกเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนเหรอครับ
6: ค่ะ
1: ป้าเป็นอดีตข้าราชการหรือเปล่าครับ
6: ไม่เป็นแต่ลูกรับบำนาญค่ะ
2: ลูกรับบำนาญเหรอคะ
6: ลูกชายรับราชการจ้ะ
1: ลูกชายรับราชการใช่ไห
2: ม
1: แล้วทำให้ป้าไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหรอครับ
6: ค่ะค่ะ
1: เป็นข้อต้องห้ามเหรอครับ
6: ไม่ทราบผู้กองลูกชายเป็นทหารเรืออยู่พระราชวังเมืองวัดสุรศักด
1: ิ์ลูกชายเป็นทหารเรือคุณแม่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6: ลูกตายแล้ว
1: เดี๋ยวนั้นมันเงินอะไรอะครับป้า
6: คะ
1: เงินอะไรอะครับที่เขาเรียกคืนเนี่ย
6: เขาบอกว่าลูกคุณบำนาญคุณบำนาญลูกก็เลยเรียกคุณค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าลูกชายของคุณป้าเสียชีวิตใช่ไหม
6: ค่ะ
1: แล้วก็สิทธิจากกองทัพที่ป้าคุณได้นี่คือกินบำนาญของลูกที่เสียชีวิตอยู่ทุกเดือนใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
1: ป้าได้รับเดือนละเท่าไหร่ครับจากกองทัพเรือ
6: เดือนละ 11,000 บาท
1: เพราะฉะนั้นเมื่อคุณป้าได้รับเงินจากกองทัพเรือบำนาญของลูกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไหม
6: ถูกต้องค่ะ
1: ทีนี้ลูกของป้านี่เสียชีวิตยศอะไรอะครับโทษที
6: จ่าเอกค่ะจ่าเอก
1: จ่าที่นี่พอเสียชีวิตนี่เขาได้เลื่อนยศไหม
6: ได้เลื่อนเป็นร้อยเอกค่ะ
1: เป็นร้อยเอกทีนี้ก็แม่ก็จะเป็นคนรับบำนาญแทนลูกเนี่ยเป็นสวัสดิการที่กองทัพนี่แหละที่ตัวทีนี้พอป้าจะมารับซ้ำซ้อนเนี่ยพอซ้ำซ้อนเสร็จปั๊บเพราะงั้นเบี้ยผู้สูงอายุมันถูกตัดสิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วเหมือนกับกรณีผู้สูงอายุถ้าอยู่ในบ้านพักของผู้สูงอายุอย่างสมมติอยู่ในบ้านสถานสงเคราะห์คน
2: พิการผู้สูงอายุ
1: อันนี้คุณก็จะไม่ได้สิทธิ์นะเพราะถือว่ารัฐดูแลแล้วในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนแล้วคนที่จ่ายก็คือกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางพอเห็นปั๊บอ้าวนี่รับของต
2: ่อมาตรวจสอบ
1: ก็ต้องคืนเบี้ยยังชีพก็ต้องคืนนะครับคุณป้าครับ
6: ค่ะและจะมีสิทธิ์ได้ไหม
1: ไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะครับป้าถ้าคืนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อะครับป้า
6: เหรอ
1: ใช
2: ่แต่เพราะคุณป้าได้ทางนั้นแล้ว
1: ใช่ครับป้าได้สิทธิ์จากลูกแล้วครับมันเหมือนกับรับราชการแทนแล้วอะข้าราชการเขาไม่ได้นะคนที่เป็นข้าราชการรับบำเหน็จบำนาญไม่ได้เบี้ยยังชีพนะ
2: ใช่
6: ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะจะหนอม
1: คือ
6: เกี่ยวกัน
1: ป้าครับเข้าใจนะเข้าใจนะ
6: ค่ะ
1: ถ้าลูกเป็นทหารแล้วเขายังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ข้าราชการได้รับไม่เกี่ยวกันแต่นี่ป้าไปได้สิทธิ์ของลูกที่เสียชีวิต
2: ได้รับต่อจากลูก
1: ใช่ครับได้สิทธิ์ตรงนั้นรัฐดูแลแล้วไม่งั้นมันจะเกิดการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนะครับเขาให้สิทธิ์เดียวไม่ให้สิทธิ์สองอย่างเนาะยกเว้นคนพิการกับผู้สูงอายุได้สองอย่างนะครับคุยกับคุณป้าผ่องศรีตามนี้นะป้านะข้อความชัดเจนแล้วนะป้านะเพราะว่าป้าใช้สิทธิ์ของลูกอยู่นะป้า
6: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุคือหลายๆคนก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะ
1: ครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าด้วยนะที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนาะ
2: อย่างน้อยก็จะได้เป็นเขาเรียกว่ากรณีศึกษาให้กับบ้านอื่นๆต่อไป
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญตกทอดหรือเงินที่เป็นสวัสดิการที่รัฐช่วยเหลือเนี่ยถ้าสงสัยนะนอกจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกองทัพเรือแล้วเนี่ยนะก็คือกรมบัญชีกลางที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งหมดนะครับสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับติดต่อกรมบัญชีกลางได้นะครับ
2: ใช่ค่ะก็สามารถโทรไปได้นะคะ 02-270-6400โทรกันเข้าไปได้นะคะ
1: คร
2: ับไปที่สายต่อไปค่ะสายต่อไปเรื่องของการซื้อที่ดินนะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
1: ครับ
2: เรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาหลายครั้งอ่ะ
1: เดี๋ยวเตือนพี่นิดนึงนะเมื่อวานจำได้ไหมคุยกับพี่เจี๊ยบจำได้ไหม
2: พี่เจี๊ยบ
1: เรื่องเงินที่ธนาคารมาทวงหนี
2: ้อ๋อที่ว่าเป็นบัตรเครดิตของสามี
1: ใช่ใช่อยากรู้ต่อไหม
2: อยากรู้ต
1: ่อเดี๋ยว
2: มาคุยกันต่อ
1: ที่แล้วกันนะครับ
2: ค่ะได้ค่ะคุณเทียนหอมจากจังหวัดน่านนะคะเรื่องของการซื้อที่ดินคุณเทียนหอมเนี่ยบอกว่าจ่ายเงินซื้อที่ดินแต่ไม่ได้รับที่ดินเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้จดทะเบียนด้วยอ่ะคุณเทียนหอมสวัสดีค่ะ
7: จ้า
2: คุณเทียนหอมอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
7: อายุ67แล้ว
2: โอ้67
1: แล้วไปซื้อที่ดินจากใครอ่ะครับ
7: ไม่ได้ซื้อขายที่ดินให้เขา
1: ขายแล้วมีปัญหายังไง
7: นี่เขาไม่ให้เงิน
1: ขายแล้วเขาไม่ให้จ่ายเงินเหรอ
7: จ้า
1: แล้วที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรครับ
7: นสสาม
1: นสสามขายให้เขาแล้วไม่จ่ายเงินแล้วตอนนี้เขาเข้ามาครอบครองที่ดินนั้นแล้วหรือยัง
7: เขามาครอบครองแล้ว
1: หลายปีแล้ว
7: หลายปี20ปีเลย
1: อ้าวแล้วตอนนี้นสสามเป็นชื่อเขาหรือชื่อเรา
7: ตอนแรกเป็นชื่อเรา
1: ปัจจุบันเนี้ยครับ
7: ปัจจุบันเขารับโอนไปแล้ว
1: รับโอนไปแล้วแต่เขาไม่จ่ายตัง
7: เขาไม่จ่ายเงิน
1: อ้าวแล้วเราโอนไปให้เขาได้ยังไงอ่ะตอนนั้นน่ะ
7: เราไม่รู้เขาโอนน่ะ
1: ไม่รู้ว่าเกิดอะไรลึกซึ้งไปกว่านี้หรือเปล่าแล้วเนื้อที่ดินจำนวนเท่าไหร่อ่ะครับ
7: เงินที่ดิน150,000
2: ราคา150,000
1: คือมันจะไปทำอะไรล่ะครับมันผ่านมาตั้ง20ปีแล้วอ่ะครับ
2: ค่ะระยะเวลานานมาก
1: ใช่ครับมันเกินอายุความไปแล้วด้วยนะครับโอนนสสามให้เขาแต่เขาไม่จ่ายเงินแล้วไปโอนให้เขาแล้วจะมาทวงเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว20ปีมันก็ไม่ได้แล้วครับคุณพี่ครับต้องทำใจนะจะเรียกว่าเขาโกงเราไปแล้วก็ได้เราเสียรู้เสียท่าเสียทีเขาไปแล้วก็ได
7: ้
1: ก็ต้องทำอย่าบอกนะว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะ
7: ไม่ใช่อ่ะ
1: เป็นบุคคลภายนอกเหรอ
7: คนภายนอก
1: เออ
2: แต่เขาไม่คิดจะจ่ายคืนเลยใช่ไหมคะ
7: ฮะ
2: ได้เคยคุยกับเขาหรือยังคะ
7: คุยกับเขาแล้วเขาไม่ให้อ่ะ
1: เขาไม่ให้ลองไปคุยดูซิ150,000ขอสัก50,000ได้ไหมอ่ะ
7: ไม่
1: ต้องไ
7: ปคุยกับเขาแล้ว
1: เขาไม่ยอม
7: เขาไม่ยอมให
2: ้
1: อ่า
2: เขาก็คิดว่ามันนานแล้วด้วยอ่ะ
1: คือคนจะเบี้ยวก็เบี้ยวคือเราก็ไม่รู้ลึกนะว่าเขาคุยอะไรยังไงกันน่ะเนาะเพราะว่าป้าแกก็ฟังอย่างเดียวพูดอย่างเดียวว่าเขาไม่จ่ายทีนี้ไปโอนให้เขาได้ยังไงล่ะนะครับเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้จากเรื่องของคุณป้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือบุคคลภายนอกการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับต้องยื่นหมูยื่นแมว
2: ก
1: ่อนจะไปโอนเนี่ยนะก่อนจะไปโอนที่ดินเนี่ยไปยืนเกาะเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยผู้ซื้อผู้ขายใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะถามก่อนว่าซื้อขายกันราคาเท่าไหร่นะครับหนูก็ต้องตอบว่าขายตามราคาประเมินราคาประเมินเขาก็เช็คราคาประเมินเท่าไหร่เพื่อจะคิดคำนวณภาษีคิดคำนวณเรื่องของค่าโอนเสร็จแล้วก็ถามว่าอาจจะโอนกันแล้วเนี่ยจ่ายเงินกันแล้วหรือยังถ้าคนขายบอกว่ายัง
2: ก็ยังจะไม่ให้เราก็จะยังไม่ดำเนินการ
1: เขาจะไม่ทำให
2: ้คืออย่างน้อยเจ้าหน้าที่เขาเป็นหูเป็นตาให้เรา
1: เขาจะบอกเลยว่าเอางั้นไปจ่ายเงินกันก่อนไปจ่ายเงินกันก่อนแล้วมาพอจ่ายเงินกันเสร็จปั๊บก็จะถามว่าจ่ายกันแล้วหรือยังจ่ายแล้วค่ะ ต่แล้วเขาก็จะทำหนังสือหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ส่งกลับไปข้างหลังนะไปเปลี่ยนชื่อเลยก็ทำให้เพราะงั้นนี่ก็คือว่าอย่าไปไว้วางใจโอนให้ก่อนแล้วเขาจะจ่ายภายหลังส่วนใหญ่เบี้ยวทั้งนั้นแหละครับขอบคุณนะป้านะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้คุณเทียนหอมนะคะ
1: ตอบคุณป้าใจจากจังหวัดกาญจนบุรีนิดหนึ่งแล้วกันนะครับป้าใจนะที่ส่งข้อความเข้ามา0626056609อนุญาตให้คนอื่นมาปลูกบ้านในที่ดินเราต่อมาเราเริ่มไม่โอเคละ
2: ตอนแรกก็ใจดี
1: ต่อมารู้สึกว่าก็ไม่รู้แหละอาจจะมีปัญหาอะไรกันไม่ถูกใจกันแล้วนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่โอเคกับเขาแล้วเนี่ยอยากให้เขาออกไปแต่เขาไม่ยอมไปทำยังไงได้บ้าง
2: จะทำยังไงล่ะ
1: ต้องฟ้องขับไล่แล้วรีบฟ้องด้วยนะ
2: ค่ะอ
1: ยากให้เขาอยู่แบบครอบครองปรปักษ์นะ
2: อันนี้เราได้ยินกันบ่อยๆมาก
1: ๆเนี่ยเขาไม่ไปแล้วเขาดื้อแล้วไงไม่ไปแสดงความเป็นเจ้าของ
2: มันหาวิธียากด้วยนะในการไล่
1: ใช่ถ้าไม่ใช่โฉนดนี่นะถ้าเป็นนอถ้าไม่ใช่โฉนดเป็นเอกสารอย่างอื่นปีเดียวนะครับแย่งการครอบครองเขาเรียกแย่งการครอบครองแต่ถ้าเป็นโฉนดเขาเรียกครอบครองปรปักษ์ต้อง10 ปี
2: 10 ปีขึ้นไป
1: แต่ถ้าเป็นเอกสารอย่างอื่นปีเดียวนะเพราะงั้นประกันก็ต้องฟ้องขับไล่
2: อย่างเดียวนะคะ
1: ทีนี้พอจะฟ้องกับไล่ก็ถามต่อจะไปหาทนายอาสาที่ไหนเรายังมีทรัพย์มีที่อยู่นะไปจ้างทนายเถอะครับป้าครับจ้างได้เราจ้างนะ
2: ดำเนินการได้
1: ถ้าจะไปขอทนายอาสาก็ไปที่ยุติธรรมจังหวัดครับอยู่จังหวัดไหนไปขอยุติธรรมจังหวัดนั้นมาทำไมมาขอทนายอาสาทำไมต้องมาขอฉันลำบากยากจนมีคนเอาเปรียบฉันโน่นนี่นั่นเขาตรวจสอบประวัติเสร็จปั๊บโอเคจัดทนายอาสาให้ตรวจไปตรวจมาขับรถเบนซ์มาจอดอยู่ฝั่งโน้นมาขอทนายอาสาฝั่งนี้นะเขาไล่ไปทั้งคนทั้งรถอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะถือว่าเรามีเงินแล้วอ่ะสำหรับคนที่เขาไม่มีเงินดีกว
1: ่
2: า
1: ใช่
2: เดี๋ยวจากเรื่องของที่ดินไปเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการมรดกกันบ้างค่ะอย่างที่เราเน้นย้ำกันไปบ่อยนะว่าถ้ามีมรดกเยอะหรือว่ามรดกน้อยสำคัญคือการทำไหนดีที่สุดคุณบุญจากอุบลราชธานีเนี่ยก็อยากจะปรึกษาค่ะว่าจะจัดการมรดกภรรยาที่เสียชีวิตซึ่งมีลูกติด3คนนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณบุญหนากันค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับ
2: คุณบุญหนา
1: คุณบุญหนาครับ
8: ครับผม
1: เป็นคนอุบลแม่นบ
8: ่คนอุบลครับต้นใหญ่ไม่อยู่ชัยภูมิมารักษาตัว
1: มารักษาตัวอยู่ชัยภูม
8: ิครับผม
1: แล้วอ้ายเป็นคนบ้านไหนล่ะเนี่ย
8: บ้านเกิดก็อยู่
1: อำเภออย่างละ
8: บางพูดสว่างเพื่อบริ
1: หารตอนนี้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเสียชีวิตเมนบ
8: อครับ
1: ทีนี้ก่อนที่ภรรยาที่จดทะเบียนเสียชีวิตจะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะมาอยู่กินกับพี่บุญหนาเนี่ยนะภรรยาเนี่ยเคยมีครอบครัวมีลูกมาก่อนใช่ไหม
8: ครับผม
1: เขามีลูกจักคนล่ะ
8: 3 คน 3 คน
1: แล้วเขาก็เลิกกับคนโน้นมาแต่งงานสมรสจดทะเบียนกับบุญหนาแม่นบ
8: อแม่นครับ
1: แล้วต่อมาเขาก็เพิ่นก็เสียชีวิตแม่นบ
8: อครับ
1: ทีนี้เขาก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นของภรรยามีอะไรบ้าง
8: นี่ที่หน้า
1: ที่นา
2: ครับที่นาค่ะ
1: มีที่นา
8: ของเขาม
1: ีที่นาและมีอะไรอีกครับ
8: แล้วก็นี่ให้ว่ามีหรอกมัน
1: เอามีนาอย่างเดียวนะ
8: มีแต่นาครับ
1: มีแต่นาถามว่าที่นาแปลงที่ว่าเนี่ยเป็นที่นาของภรรยาก่อนจะมาจดทะเบียนสมรสกับคุณบุญหนาหรือว่ามาอยู่กับบุญหนาแล้วซื้อที่นาแปลงนี้ครับ
8: เป็นแบบว่าที่เป็นเอารถสามไปเชียงไหวระบาด
1: ไม่ตอบให้ตรงคำถามครับผมถามว่าที่นาตอนนี้เป็นชื่อภรรยาใช่ไหมที่นาเนี่ย
8: ครับผม
1: ที่นาแปลงเนี้ยเป็นสินส่วนตัวของภรรยามีมาก่อนแล้วมาแต่งงานกับบุญหนาหรือเปล่าครับ
8: มีมาก่อนครับ
1: มีมาก่อน
8: ครับผม
1: แล้วคุณบุญหนาอยู่กับภรรยาคนนี้เนี่ยคุณสร้างอะไรกันไว้บ้างอ่ะมีไหมมีหรือไม่มีตอบว่ามีหรือไม่มี
8: นี่ครับ
1: สร้างอะไรครับ
8: สร้างบ้านให้เขาครับ
1: สร้างบ้านให้เขา
8: ครับ
1: สร้างบ้านให้เขาสร้างบ้านแต่ที่นานั้นเป็นของภรรยาถูกต้องไหม
8: ครับผม
1: ภรรยาเสียชีวิตนานหรือยัง
8: ได้10 ปีแล้ว
1: ได้สิบปีแล้ว
8: ครับ
1: สิบปีแล้วแล้วเขาไม่แล้วลูกของภรรยาเขาไม่จัดการมรดกไปแล้วหรอครับ
8: แต่ผมโทรไปถามเขาเขาบอกยังไม่ทำอะไรแต
1: ่พี่บุญหนาถามว่ามีสิทธิอะไรบ้างเราซึ่งเป็นสามีใช่ไหม
8: ครับผม
1: เอาละถ้าถามว่าสิทธินะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยพี่แล้วพี่ไปมีภรรยาใหม่แล้วยังเนี่ย
8: ยังเลย
1: ยังโสดอยู
8: ่ครับ
1: จริงๆมันเป็นสินส่วนตัวของภรรยาเขาอะนะ
2: เพราะว่าที่นาภรรยาเขาซื้อมาด้วยเงินตัวเอง
1: แต่พี่บุญหนาบอกว่าเมื่อกี้ก็ซักแล้วว่าแล้วทำอะไรกับสร้างอะไรขึ้นให้กับการอยู่กับภรรยาคนนี้บ้างสร้างบ้านให้เขา
2: สร้างบ้านร่วมกัน
1: ถ้ามีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกแบ่งที่ดินที่นาแปลงนี้พี่บุญหนาเนี่ยได้หนึ่งส่วนครับแบ่งจากลูกเขาสามคนบุญหนาหนึ่งคนเป็นสี่ส่วนเอาที่นาแปลงนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนครับพี่ได้หนึ่งส่วนครับ
8: ครับผม
1: เข้าใจหมอครับ
8: เข้าใจครับ
1: ถ้าถามว่าผมจะได้อะไรไหมจากการมีทะเบียนสมรสนี่แหละประโยชน์ของทะเบียนสมรสถ้าไม่มีทะเบียนสมรสไม่ได้เลย
2: ไม่ได้สักอย่างนะ
1: แต่พอมีทะเบียนสมรสปั๊บได้เลยกลายเป็นทายาทคนหนึ่งของ
2: ภรรยา
1: แต่ว่ามัน
2: จะได้แค่กึ่งเดียว
1: มันเป็นสิทธิ์มันไม่ใช่ทายาทโดยธรรมนะทายาทโดยธรรมนี่คือลูกหลานใช่ไหมแต่ว่านี่เหมือนกับเป็นทายเท่ากับทายาทคนหนึ่งคู่สมรสอ่ะเพราะงั้นได้หนึ่งส่วนครับพี่ครับชัดเจนตามนี้นะ
8: ครับผมครับ
2: ค่ะคุณบุญหนาสวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณครับ
2: ค่ะก็เรื่องมรดกก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักนะคะพี่ถน
1: อม
2: เพราะว่าเรื่องของสิทธิ์อย่างที่พี่ถนอมบอกว่าสิทธิ์ตามกฎหมายทายาทโดยธรรม
1: ใช่ครับมีคุณชัยจากคลองเตยนี่ตอบเอาเลยนะถามมา0626056609เดี๋ยวย้ำเบอร์นิดเพราะคนฟังทางวิทยุเนี่ยไม่รู้จะโทรมาทางไหน
2: ใช่
1: ไม่เห็นเบอร์หน้าจอทีวีเนาะนะ0626056609พี่ชัยคลองเตยถามว่าใบราคาประเมินโฉนดที่ดินอยากทราบว่าประเมินเป็นไร่หรือประเมินเป็นแปลงหนูยานัทว่า
2: ประเมินที่ดินใช่ไหม
1: ประเมินที่ดินที่ดินเนี่ย
2: เป็นแปลงหรือเปล่า
1: เป็นไร่หรือเป็นแปลงผิดทั้งสองข้อครับ
2: ไม่ใช่เลยทั้งคู่
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ประเมินเป็นตารางวาเลยครับ
2: ประเมินอย่างที่เราได้ยินกันไปบ่อยเน
1: า
2: ะ
1: ตารางวาละเท่าไหร
2: ่
1: เพราะงั้นไร่หนึ่งมี400ตารางวาก็คูณจำนวนเข้าไป
2: ค่ะพอพี่ถนอมบอกว่าให้เลือกระหว่าง2อย่างก็คือเนี่ยคำตอบก็คือไม่1ก็2แต่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: เป็นตารางวานะ
1: ครับเป็นตารางวา1ไร่มี400ตารางวาแล้วถามว่าแล้วก็ไปคูณก็แปลงหนึ่งมีกี่ไร่ใช่ไห
2: ม
1: เพราะงั้นถ้าถามราคาประเมินเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าแอปกรมที่ดินนะอยากรู้ราคาประเมินอยากจะขอนัดเพื่อที่จะรังวัดสอบเขตหรือเข้าไปทำ
2: เรื่องธุรกรรมต่าง
1: ๆ
2: มันง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้อย่างที่เราเคยคุยกับท่านมท.
1: ท่านพลพี
2: มท.3
1: ค่ะพลพีมท
2: .2มท.2นะ
1: นี่กำลังขึ้นหม้อเลยตอนนี้นะ
2: ใช่ไหมปราบปรามทุนจีนนะ
1: ชอบมากท่านกำลังไปปราบปรามพวกนอมินีอยู่น
2: ะ
1: เห็นว่าตั้งหลายหมื่นล้านนะที่ไปซื้อที่ดินอยู่ในประเทศไทย
2: ต้องมาคุยกับท่านอีกรอบนึงนะคะเรื่องนี้
1: เพราะงั้นเข้าแอปของกรมที่ดินเข้าคำว่าสมาร์ทแลนด
2: ์
1: แอปพลิเคชันสมาร์ทแลนด์กรมที่ดินใส่พอลงแอปในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปนั่งไล่เลือกกันเลยเราอยากรู้เรื่องอะไรเราอยากจะไปจองว่าเราจะไปจดทะเบียนเราจะไปโอนจะไปรังวัดจะทำผ่านมือถือได้หมดเลยเดี๋ยวนี้
2: คือเขาบอกว่าค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินเช็คราคาประเมินก็ได้เช่นเดียวกัน
1: และบางทียังสามารถรู้ได้ว่าสมมติพี่ของพี่ตรงนี้น
2: ะ
1: ไอ้ข้างๆพี่เนี่ยไม่รู้ของใครนะบางทีเช็คได้ด้วยนะ
2: เช็คชื่อได้เลยเหรอ
1: ยังรู้ได้เลยว่าของยานัทนะบางแปลงรู้นะ
2: ถ้าเราไปอยู่ข้างกันก็จะรู้กันทันที
1: แต่บางแปลงอาจจะไม่รู
2: ้นะครับสะดวกสบายมากๆนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องที่ดินยังคงอยู่กับรายการ NVT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะคุณยายวันดีจากตรังค่ะบอกว่าซื้อที่ดินกับลูกเขยเป็นการซื้อโดยปากเปล่าอีกแล้วนะ มีพยานครบแต่ลูกเขยก็ไม่ยอมโอนเงินให้ทำอย่างไรดีล่ะคะคุณยายสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีจ้า
2: คุณยาย
1: อยู่จังหวัดตรังอำเภออะไรล่ะครับ
9: อำเภอว่ายศจ้ะ
1: พูดภาษากลางนะตอนแรกลงใต้เลยนะพูดกลางเลยลงใต้ลงห้วยยอด
2: ห้วยยอด
1: ห้วยยอดไม่ใช
2: ่ห้วยยอด
1: ห้วยยอด
2: ห้วย
1: อันนั้นเราจะออกเสียงภาษากลางในห้วยยอดอยู่อำเภอห้วยยอดซื้อที่ดินจากลูกเขย
9: ครับ
1: แล้วลูกเขยไม่โอนให้เหรอ
9: ครับ
1: ซื้อมากี่รายอ่ะ
9: ซื้อมาไม่ได้ถึงงาน
1: ไม่ถึงงานซื้อมานานหรือยัง
9: ซื้อมาเล็กซื้อมาปีเดียวเล็ก
10: เกอร์อะไรตกอย่างยู
1: นานแล้วซื้อมานานแล้วเน
10: า
1: ะ
10: เป็นปีแล้วซึ่งไม่เชื่อลูกค้าอย่างยูซึ่งคิดว่าเออคือปลาเปล่าก้อนกับโอนกับแม่อ๋อ
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้ตอนที่ซื้อตอนนั้นเขายังอยู่กินกับลูกสาวหรือตอนนี้ลูกสาวเสียชีวิตหรือเลิกกัน
10: เสียชีวิต
1: ลูกสาวเสียชีวิตก็ไว้ใจแล้วตอนแรกบอกว่าถ้าลูกเขยไม่โอนให้เอาลูกสาวคืนเอาลูกสาวเสียชีวิต
2: ทีนี้ทำไงล่ะ
1: แล้วเราซื้อแล้วเราตอนนี้เราครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่ไหม
10: ตอนนี้ท่านใหญ่ประโยคว่าดินมันต้องซึ่งเขาจีบอายุซึ่งพอว่าผู้ซื้อดินตรงนี้แค่ดินที่ท่านใหญ่ประโยคว่าที่ตรงนี
1: ้ตกลงก็ไม่ได้ตกลงว่าป้าก็ไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นใช่ไหมตอนนี้
10: ตอนนี้ยายยกบ้านอยู่ใน
1: โอ้ยกบ้านแล้วสร้างบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนั้นแต่ว่าลูกเขยอดีตลูกเขยไม่ยอมยกให้แล้วมีแล้วลูกเขามีหลานไหมมีลูกไหม
10: มีลูกกับลูกก็วันแรกมาเล่นว่า
1: ลูกเขาคือหลานยายแล้วทำไมไม่คุยกับหลานไม่ได้ถ้าคุยกับพ่อไม่ได้ก็คุยกับหลานพ่อตาแม่ยายมันก็จะมีปัญหากันนะก็คุยกับลูกหลานนะหลานว่าไงอะครับ
10: ล้านว่าไม่รู้ต้องซื้อไอ้ไอ้พ่อโอนที่ดินถูกต้อง
1: พ่อดื้อทำดื
2: ้อหลานก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: เอาอย่างนี้คุณยายวันดียายอย่างนี้นะยายฟังนะยายนะ
10: ครับ
1: คือยายซื้อมีรักท่านกันมีพยานไหมมีไหม
10: นั่นแหละอิงลูกสาวเลยแต่ว่าลูกสาวมันเทียบเทียบเลย
1: คนอื่นรู้ไหมมีพยานอื่นไหมเอาล้านก็ได้นะล้านก็รู้นะเอาหลานนี่แหละเป็นพยานน่ะ
10: ครับ
1: จริงๆเนี่ยนะถ้าเขาไม่ยอมโอนอันนี้มันเป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรครับ
10: เป็นโฉนดก็ไม่โอนยอมโอนไม่ยอม
1: เป็นโฉนดถ้าเขาไม่ยอมโอนเนี่ยอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องให้โอนแต่ปัญหาก็คือไม่มีนิติกรรมต้องใช้หลักฐานพยานอย่างอื่นนะพยานอย่างอื่นก็คือพยานบุคคลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเราก็ประเด็นก็คือเราเข้าไปอยู่แล้วสร้างบ้านแล้ว
2: ไปอยู่ได้
1: ครอบครองเสร็จปั๊บถ้าเราไม่ซื้อเราคงไม่ถือวิสาสะถูกไหมมันน่าจะต้องเป็นประเด็นข้อต่อสู้แต่ว่าก่อนจะไปสู่การฟ้องที่ศาลนะคุณยายนะยายไปที่สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิจังหวัดตรังนะ
10: ครับ
1: ไปห้าอัยการบอกอัยการช่วยเรียกลูกเขยชั้นทีอะชั้นสื่อทีจากลูกเขยพอลูกเศร้าตายเนี่ยมันไม่โอนให้ชั้นเนี่ย
10: คร
1: ับ นะช่วยเรียกมาเจรจาทีนะ
10: ครับ
1: นั่นแหละอัยการช่วยทำหน้าที่ตรงนี้แล้วพออัยการเรียกแล้วไม่มาถึงต่างสมมุติไม่มาอ
2: ั
1: ยการจะบอกใหญ่วันดีว่ะให
2: ้
1: ใช
2: ้
1: สิทธิ์ในทางศาลฟ้องทีนี้ถ้าใหญ่บอกว่าใหญ่ลำบากอ่ะให้อัยการประสานกับยุติธรรมจังหวัดตรังขอทนายอาสาฟ้องลูกเก้ยฟ้องให้เขาโอนทีนะไปพบอัยการนะคุณยายนะ
2: ค่ะชัดเจนค่ะคุณยายวันนี้
1: ไม่ยังไม่ต้องไปฟ้องใครทั้งสิ้นแล้วไอ้อัยการช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะ
10: ค่ะซึ่งหายใจจะมีการรักษาล่านั้นมันหมายเลขวันยังไม่ได
1: ้ยายครับไม่ต้องพูดแล้วจบแถวเนี้ยเรื่องเดิมเรื่องเดียวเรื่องเนี้ยไปให้อัยการเขาทำให้นะ
2: ค่ะทำตามคำแนะนำนะคะคุณยาย
1: จะได้ไม่ต้องพูดกลับไปที่เดิมแล้วนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็ทำตามคำแนะนำที่พี่ถนอมได้บอกไว้ก่อนนะคะไปคุยไกล่เกลี่ยกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อน
1: ครับ
2: ก็จะได้
1: นี่นี่มาคนไงพอเราพูดเรื่องซื้อที่ดินเนี่ยนี่มาคนนะคุณนีจากปัตตานีซื้อที่ดินแบบปากเปล่าตั้งแต่รุ่นพ่อทีนี้ผ่อนจ่ายมาตลอดจนคนขายเสียชีวิตทายาทของคนขายอิดออดไม่ยอมรับค่างวดสุดท้ายอยากได้ที่ดินเป็นของตนเองอยากทราบว่าจะทำยังไงได้บ้างเรื่องผ่านมา 8-9 ปีแล้วจะดำเนินการยังไง
2: ค่ะ
1: คุณนีครับเห็นไหมคือถ้าเราผ่อนเราต้องมีสัญญา
2: ต้องมีสัญญา
1: ถ้าเราผ่อนเรามีสัญญาถ้าเรามีสัญญาคนขายเสียชีวิตฟ้องทายาทครับฟ้องทายาทเลยนะฟ้องทายาททีนี้ก่อนฟ้องก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดปัตตานีนะครับให้ช่วยเจรจานะครับอย่างน้อยที่สุด เจรจาได้หรือไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จจะทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราไปเราอย่าไปมือเปล่าเอาหลักฐานเอาข้อมูลต่างๆไปด้วยเพราะคุยกับผมเนี่ยเราแค่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังข้อเท็จจริงเนี่ยผมบอกได้เลยนะทุกท่านที่เขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ผมแค่ฟังนะยังเชื่ออะไรไม่
2: ได
1: ้เลย
2: ใ
1: ช่ครับเพราะว่าหลายครั้งที่อัยการเราคุยกับอัยการกับสิ่งที่ท่านเล่าให้เราฟังคนละเรื่องเลยเจออัยการซักคนละเรื่องเลย
2: เป็นคนละแบบแบบพลิกหน้าพลิกหลัง
1: ใช่คร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าท่านถามจริงตอบจริงถ้าท่านถามไม่จริงและหวังจะได้คำตอบที่ชอบเนี่ยบางทีมันเอาไปใช้ไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: จากเรื่องของที่
1: หนูอย่าลืมนะอย่าลืม
2: ค
1: ุ
2: ณเจ
1: ี๊
2: ยบคุณเจี๊ยบเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันดีกว่าถ้าคุณเจี๊ยบนะเอาไปเรื่องของที่ดินกันบ้างคุณจากที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องของค่าส่วนกลางคือคนส่วนใหญ่ที่อยู่หมู่บ้านนะก็จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางกับนิติบุคคลคุณชื่นชีวีเนี่ยบอกว่าค่าส่วนกลางนิติเนี่ยคืออยู่ดีๆนิติเรียกค่าส่วนกลางผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้มาถามก่อนนะคะว่าพอดีจ่ายเงินล่าช้าเขาก็มีการเรียกค่าปรับแต่ว่าก็ไม่ตายตัวนะคุณชื่นทีวีสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
2: อยู่เขตไหนคะคุณชื่นทีวี
11: อยู่คณะยาวค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านหรือคอนโดอ่ะ
11: เป็นหมู่บ้านค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านนะแล้วทำไมเราไม่จ่ายค่าส่วนกลางล่ะครับ
11: มันมีคนที่ติดค่าส่วนกลางอะค
1: ่
11: ะ
1: เราตกลงเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกทวงค่าส่วนกลางหรือว่าเราเป็นฝ่ายนิติบุคคล
11: โดนติดกันนึงนะคะ
2: หมายถึงว่าคุณชื่นชีวีติดด้วยใช่ไหมคะ
11: ค่ะติดเขาเดือนนึงอะ

0: าน
1: ของหมู่บ้านครับใช่เขาจะมีมติของหมู่บ้านครับพี่ครับพี่ต้องไปดูระเบียบของหมู่บ้านเพราะระเบียบของหมู่บ้านเกิดขึ้นจากที่ประชุมใหญ่ของลูกบ้าน
0: ทุกๆปีเขาก็จะมีการประชุมกัน
1: ใช่ทีนี้นะทีนี้ถ้าพี่ไม่ยอมจ่ายถ้าพี่ไม่ยอมจ่ายตามกฎหมายเนี่ยนี่ไปเรื่องกฎหมายจัดสรรที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะถ้าค้างชำระไม่เกิน6เดือนเนี่ยเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มเนี่ยตราร้อยละ12ต่อปี
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิน6เดือนเนี่ยเจอ 20% เลยนะ
0: โอ้โ
1: หถ้าเกิน6เดือนค้างค่าส่วนกลางคอนโดหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเกิน6เดือนเนี่ยโดน
0: 20%
1: แต่ถ้าหากว่าไม่เกิน6เดือนเนี่ย 12%
0: ก็ยังพอจ่ายได้อยู่นะ
1: ทีนี้สมมุติว่าไม่จ่ายอ
0: ะ
1: เก็บแพงเกินไม่จ่ายเนี่ยนิติบุคคลมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาบ้านลูกบ้านเน
0: ี่
1: ยเอาห้องเช่าห้องคอนโดไปขายทอดตลาด
0: โอ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะสมัยนี้
1: ทำได้ไม่ใช่สมัยนี้ครับ
0: ตอนนี้ มานานแล้วอะ
1: ครับทำได้เลยครับเอาบ้านไปขายทอดตลาดเลย
0: บางท่านอาจจะไม่รู้นะคะเนี่ย
1: ครับเนี่ยมีคนถามมาคนหนึ่งเนี่ยบอกบ้านเนี่ยมีปัญหาไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยเขาจะยึดไหมเนี่ยถ้าค้างไว้นานๆเขาฟ้องยึดขายทอดตลาดครับ
0: เพราะฉะนั้นก็อ
1: ย่าว่าแต่บ้านคอนโดน้องยานัทเธอมีที่ดินต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาทวงไปเธอก็ไม่จ่าย
0: ไม่จ่ายไม่จ่ายเลย
1: สุดท้ายอบต.หรือเทศบาลเห็นว่าไม่จ่ายแน่ละแล้วก็ภาษีก็รกร้างก็สูงขึ้นเยอะแล้วตอนนี้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วฟ้องขายที่ดินเธอเลย
0: เราก็ไม่มีที่อยู่เลยทันที
1: แ
0: ค่ไม่จ่ายแค่นิดเดียว
1: แต่ว่าเขาจะไม่ใจได้ใจดำ
0: ใจดำ
1: สมมติว่าเรามีหนี้ค้างอยู่แสนหนึ่งภาษีที่ดินนะแล้วเรามีที่อยู่10ไร่เขาขอไปขายสักไร่เงี้ยพอภาษีเขาไม่ได้ขายทั้งหมดหรอก
0: พอมาจ่ายได
1: ้
0: ส่วนต่างนะ
1: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องชำระนี้ชำระนะพี่นะแม้นจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับพี่ครับ
2: ไม่ค่ะลบถามเพื่อที่จะว่าถูกกฎหมายไหม
1: ถูกกฎหมายครับพี่อันนี้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายครับพี่ครับแล้วเขาปรับเท่าไหร่มันจะมีระเบียบพี่ขอดูระเบียบครับพอเป็นไปตามระเบียบเสร็จปั๊บรู้เลยครับแล้วก็ตาม
2: เห็นบางคนติดเดือนหนึ่ง500 2เดือน 1,000 3เดือน 3,500
1: ไปดูระเบียบของลูกบ้านนะระเบียบหมู่บ้านนะพี่นะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ่ะพี่ถนอมเหลือ3นาทีเราคุยกันเรื่องคุณของคุณเจี๊ยบไหมคะ
1: ครับ
0: เรื่องของ
1: พี่เจี๊ยบเมื่อวาน
0: ต้องเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังก่อนไหม
1: ทวนให้ฟังนิดนึงเมื่อวานเนี่ยพี่เจี๊ยบบอกว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตพอสามีเสียชีวิตเนี่ยลูกนะครับก็รู้ว่าพ่อน่ะมีหนี้บัตรเครดิตอยู่เห็นพ่อเคยพูดให้ฟังพอสามีเสียชีวิตเขาก็เมื่อต้นปีเนี่ยนะเขาก็ไปติดต่อที่ธนาคาร
0: ก็ไปจ่ายแล้ว1ใบ
1: ก็ไปเช็คก่อน
0: เช็คก่อน
1: ไปเช็คก่อนเอาพ่อมีหนี้จริงพอมีหนี้จริงปั๊บเช็คแล้วเนี่ยมีบัตรเครดิตอยู่2ใบรวมเงินทั้งหมด 144,000 บาทกลมๆประมาณนะก็ชำระเสร็จปั๊บเรียบร้อยพอชำระเสร็จปั๊บเนี่ยทุกท่านจำไว้เลยนะเวลาเราชำระหนี้หมดเนี่ยนะไม่ว่าเราจะหนี้ส่วนบุคคลหนี้ระหว่างเราด้วยกัน
0: เราสองคน
1: หรือหนี้กับสถาบันการเง
0: ินบริษัท
1: เวลาเราชำระหนี้หมดแล้วเนี่ยขอให้เขาออกหลักฐาน
0: เป็นเอกสารให้เรา
1: ใบปลดหนี้เราด้วย
0: ค่ะ
1: จะคนจะโกงเนี่ย
0: ก็คือเซ็นกันทั้งสองฝ่ายว่าฉันน่ะปิดหนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เขาต้องเซ็นให้เราไม่ใช่เซ็นสองฝ่ายถ้าพี่
0: ทำหน้าที่ส่วนบุคคลอ่ะ
1: เซ็นก็ต้องเซ็นว่าข้าพเจ้าคุณยานัทได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แบบปั๊บมาหมดหนี้แล้วนะให้มีคำว่าหมดหนี้แล้วนะเซ็นชื่อลงวันที่เอาไว้นะครับธนาคารก็เหมือนกันเวลาชำระหนี้หมดแล้วปิดหนี้เสร็จปั๊บให้มีหลักฐานการปิดหนี
0: ้
1: เอามาเก็บไว้ไม่จะมาได้มาเสร็จปั๊บแล้วทิ้งๆกว้างๆอยู่ๆเขาฟ้องเอามาพิสูจน์ไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ยาวๆไปเลยนะครับทีนี้แกก็ได้รับการใบปิดหนี้กลับมาพอกลับมาปั๊บเนี่ยนะไปวันที่สำเร็จวันที่1กันยาเนี่ยเขาทวงมา
0: โทรมาอีกแล้วเหรอ
1: โทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยยังมีหนี้ก้อนหนึ่งนะ
0: อ้าวไม่เห็นรู้เรื่อง
1: ที่ทางธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าบัญชีเงินฝากถูกปิดไปแล้วเพราะว่าไอ้ที่เขาไปชำระหนี้บัตรเครดิต2ใบ140,000นั่นน่ะนะครับพอปิดเสร็จปั๊บเนี่ยพอชำระหนี้เสร็จปั๊บเขาก็ให้ปิดบัญชีธนาคารแล้วถอนเงินที่เหลือออกมา 200,000 กว่าบาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้กลับมากับทายาทนึกออกมั้ยเพราะงั้นกลายเป็นว่าหมดหนี
0: ้
1: อยู่ๆรุ่งเช้าอีกวันนึงเลยนะโทรมาเลยบอก

0: มีหนี้อีกแสนอีก 300,000 กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ชำระหนี้อีก 300,000 กว่าแล้วก็ให้เลขที่บัญชี
1: ให้โอนไป
0: ให้โอนเป็นงวดงวดละ 7,230 บาท
1: แล้วสรุปเป็นยังไงคะพี่ถนอม
0: ทีนี้เมื่อวานที่คุยกับเราก็ค้างไว้ตรงนี้นะก็สันนิษฐานว่าม
1: ิจฉาชีพ
0: มันจะเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นธนาคารจริงๆกันแน
1: ่
0: เราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เลยให้เก็บข้อมูลแล้วไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนะแล้วก็ไปติดต่อที่ธนาคารเช้านี้พี่ก็เลยโทรไปถามมาทำไม่ยังเขาบอกว่าลูกยังไม่ได้ทำเอางี้วิธีการอีกวิธีหนึ่งนะจะรู้ว่าของจริงของปลอมเนี่ยนะให้ใช้วิธีการโอนเงินไป1บาท
1: ค่ะ
0: ค่าบัญชีที่เขาให้มานะ
1: ทดสอบก่อน
0: ทดสอบอ่ะโอนไป1บาทเพื่อจะรู้ว่าเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีธนาคารถ้าบัญชีส่วนบุคคลมิจฉาชีพ 100% แต่ถ้าเป็นบัญชีธนาคารเอ้าแล้วทำไมมันยังค้างอยู่ได้เงินเดือนเมื่อเราปิดหนี้แล้วนึกออกมั้ยเดี๋ยวเราก็ติดตามความคืบหน้าให้ก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราลาคุณผู้ชมไปด้วยชุดไทยจักรพรรดินะคะซึ่งก็เป็นคลิปจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นอย่างไรนะคะไปรับชมพร้อมกันส่วนวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชทัยอาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verified เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเปีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอีกแล้วนะคะโฟกัสไทยแลนด์พร้อมกับเราสองคนจอยธีรธรอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมทรัพย์สุวรรณนะคะบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเรานะคะเราจะเจอกันในช่วงของ All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลาเดิมนะคะก็คือบ่าย 3:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.เย็นทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะรายการเรามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะพี่เจี๊ยบเนาะพี่เจี๊ยบอ๋อลืมสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะ
4: สวัสดีค่ะแหมคนกันเองทั้งนั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังก็พอ
3: ใช่ไหมคะ
4: เราเจอกันทางเมสเสจอยู่แล้วเนาะ
3: ถูกค่ะ
4: เจอกันตลอด
3: เจอกันตลอดเจอกันบ่อยเหลือเกิน
4: ภาพหมาภาพแมวภาพสารพัดเนาะ
3: นะอะไรแบบนี้
4: สุขอย่างเดียวคุณสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเลยแบบเนี้ย
3: ใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะก็อย่างนี้ไงก็วันจันทร์ก็จะเจอกับคุณหนูนางไงก็เป็นเรื่องราวแบบว่าข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะกับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะแล้วก็วันอังคารก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนาวันพุธกับวันพุธกับวันศุกร์นี่ก็เป็นเรา2คนออเรา The World Mommy Joy Jeep นะคะแล้วก็ทุกวันพฤหัสบดีก็เป็นช่วงพระ24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีแล้วก็คุณหนูนาเช่นเคยนะคะเราก็ช่วยกันทํามาหากินนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะนอกจากจะฟังทาง FM 97แล้วนะคะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆของเราแล้วก็ทางคลื่น FM 97ได้ทาง Facebook Q FM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะเรียกได้ว่าไม่พลาดแม้แต่รายการเดียวนะคะ
4: ใช่บางวันอาจจะคุณผู้ฟังอาจจะติดประชุมเนาะ
3: ใช่
4: หรืออาจจะแบบไป
3: เดินทาง
4: วันศุกร์เนี่ยวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวติดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปไหนอาจจะพลาดการฟังไปแล้วก็มาฟังย้อนหลังกันได้
3: ใช่ค่ะแน่นอนที่สุดเลยนะคะ
4: ถึงแม้จะถึงแม้จะไม่มีสาระมากนักแต่ก็ให้ความบันเทิงนิดหน่อย
3: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมจันจอย
3: ถูกแล้วค่ะพี่เจี๊ยบถูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขานะคะก็ให้กำลังใจพวกเราทุกๆคนได้นะคะเราอยู่ได้เพราะว่ามีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราแล้วก็ทางคลื่น FM 97 MHz ด้วยนะคะที่แบบโหอยู่กันมานานมากเลยนะรายการเนี่ยอยู่กันมาแบบ5ปีได้แล้วมั้งเนี่ย5ปีกว่าเริ่มกันมานานแล้ว
4: เข้าข่าวกันดีกว่า
3: ได้เลยค่ะ
4: ว
3: ันพุธที่2กันยา
4: เมื่อพุธที่แล้ว
3: ค่ะ
4: ได้เกิดโศกนาฏกรรมที่เนปาลเห็นไหม
3: โอ้โห
4: เห็นคลื่นมวลน้ำ
3: ตอนแรก
4: มหาศาลมีประโยคมากๆเลย
3: ตกใจมากเลยอ่ะแบบมาแบบพรู่แล้วก็กวาดแบบนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยหลบไม่ทันไง
4: คือเขาคิดว่าบางคนคิดว่าเอ้ยภาพ AI หรือเปล่า
3: ไม่ใช่
4: ม
3: ัน
4: เล่นอะไรกันแบบ
3: ตอนถ้าเห็นวิบแวบแรกอ่ะอาจจะคิดว่า AI ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่พอดูอ้าว
4: ใช่ภาพที่คนวิ่งหนีเนาะว
3: ิ่
4: งหนีมวลน้ำที่ลงมาจากภูเขาเนี่ยคือเรามาเล่ากันนิดนึงเพราะว่ารายการของเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยเนาะเราก็จะมาพูดถึงมหันตภัยมวลน้ำมหาศาลที่ทะลักลงมาถล่มหมู่บ้านชายแดนเนปาลที่เปตเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมซึนามิ from the sky ซึนามิจากฟากฟ้า
3: ค่ะ
4: ที่เกิดจากทานน้ำแข็งหิมาลัยแตกส่งแรงสั่นสะเทือนเทียบแผ่นดินไหวขนาด 5.2 เลยนะไม่ธรรมดานะคือคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วพูดถึงนะคือยากที่จะรอดชีวิต
3: ค่ะ
4: เพราะว่าดูสิเป็นมวลมหาศาลแล้วแบบปกคลุมในเวลาอันสั้นมากอะแป๊บเดียวระยะเวลารวดเร็วมากอะ
3: ใช่มันเหมือนสึนามิจริงๆอะแบบโถมเข้ามาเลยอะ
4: คือมีการคือตัวเลขเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่นิ่งผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเขาก็ยังต้องขุดต้องหากันอยู่เพราะอะไรเพราะโคลนเนี่ยโคลน
3: ไป
4: กรบเลยนะต้องจอย
3: ใช่
4: คุณฟัง
3: ก็เห็นมีอยู่ภาพมีอยู่ภาพหนึ่งภาพข่าวที่เห็นมันก่อนอะสะเทือนใจมากเลยที่แบบว่าสภาพคนอะเปื่อยท่อนบนอะแล้วก็หิ้วกันคนละข้างกันแบบว่าโอ้โหชีวิตเนาะใครคิดว่าจะโดนแบบนี้
4: โอ้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตั้งหลายร้อยคน
3: เยอะนะอเมริกันด้วยอเมริกัน40กว่าคนนะรู้สึกอ่ะ
4: ก็ อย่างคนอินเดียเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยเพราะอะไรวะเขาไปแสวงบุญไงแถบตรงนั้นเนี่ยมันติดชายแดนระหว่างเนปาลทิเบตอะเนา
3: ะ
4: ตรงนั้น
3: อ
4: ะคนก็ไปแสวงบุญกันอะไรทำนองนี้แต่ว่าไอ้มวลน้ำมหาศาลที่เราเห็นที่พัดถล่มลงมาเนี่ยเชื่อไหมที่เขาเรียกว่าสึนามิเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันสูงถึง650ฟุตอะตึกกี่ชั้นน่ะ
3: โ
4: อ้โหแล้วก็โถมลงมาเลยเนี่ยแล้วมาไม่ได้มาเปล่านะไม่ได้มาแบบละลายมาเป็นจากน้ำแข
3: ็ง
4: เย็นเยียบแล้วนะเย็นจัดแล้วนะยังไม่พอนะยังมีเศษพวกหิน
3: น
4: ่ะหินแล้วก็เศษโคลนเศษเขาบอกหินเนี่ยมันเหมือนถูกบดเลยด้วยความแรงของน้ำอ่ะเหมือนเราผสมปูนลงมาเลยอ่ะเอางี้แล้วกัน
3: ใจก็คลุกคลักคลุกคลักลงมาน่ะเนาะ
4: เออ
3: เราก็นึกว่า
4: ทั้งหมู่บ้าน
3: เราก็นึกว่าน้ำแข็งที่ยังไม่ละลายก็ลงมาด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหม
4: ก็โห
3: มันผสม
4: ยิ่งไม่ละลายนะพอมากระแทกเป็นเหมือนเอาคนก้อนน้ำแข็งปาใส่หัวเราแบบเป็นมหาศาลน่ะเออแล้วก็ทะลักเข้าสู่หมู่บ้านชายแดนเนี่ยเนาะเขาบอกว่าให้ธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวเนี้ยเริ่มต้นมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาจากธารน้ำแข็งบนสังบุรีสังบุรีเนี่ยหรือรู้จักกันอีกว่าในชื่อคิมชุงคิมชุงเป็นยอดเขาบนภูเขาฝั่งเทือกเขาลังตังฮิมันลังตังฮิมันนี่คือกลุ่มภูเขาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยไงคนชอบขึ้นไปเที่ยวกันเนา
3: ะ
4: สูงต้อง 6,781 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลส่วนก้อนน้ำแข็งเนี่ยเขาบอกว่ากว้างประมาณ 2,000 ฟุตคิดดูแล้วกันสภาพ 2,000 ฟุตเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน
3: ค
4: ือแตกตัวแล้วก็หลุดออกมาอย่างกระทันหันร่วงหล่นลงสู่หุบเขาเบื้องล่างจากระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรคิดดูดิยิ่งสูงเท่าไหร่แรงกระแทกก็ยิ่งแรงเท่านั้นถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เหนือระดับน้ำทะเลนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าขณะที่กำแพงน้ำแข็งร่วงลงสู่พื้นเบื้องล่างที่ระดับความลึกราว 2,000 เมตรมันก็จะแตกกระจายกลายเป็นมวลของเหลวเย็นจัดที่ไหลเชี่ยวกรากอย่างน่าสะพรึงกลัวพัดพาเอาเศษซากและก้อนหินจากไหล่เขาลงสู่แม่น้ำเลนเตโคล่าเลนเตโคล่านี่ก็อยู่เบื้องล่างสายน้ำสีดำขนาดใหญ่คราวนี้ก็เลยไหลทะลักเข้าถล่มด่านตรวจชายแดนในเมืองลาสวากาดีที่อยู่บริเวณแม่น้ำเลนเตโคล่าไหลลงสู่แม่น้ำตรีสุรีก็ใช้เวลาไม่กี่วินาทีเรียกว่าผู้คนเห็นไหมจากผ้าเปล่าวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเน
3: า
4: ะ
3: ก็ไม่รอดก็โดนกวาด
4: แต่ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายล้างจนหมดอู่รถบัสที่ชายแดนฝั่งจีนเนี่ยทลายเลยน
3: ะ
4: คือหายไปเลยภายใต้แรงกดดันมหาศาลของมวลน้ำเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าความแรงของน้ำเนี่ยปกติน้ำมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยคือไหลกลับไปที่ต้นน้ำเลยนะเชื่อไหมไหลย้อนขึ้นไปหาต้นน้ำอ่ะคิดดูดิต้นน้ำก็หนักปลายน้ำก็หนักอ่ะแล้วมันจะเหลืออะไรใช่ไหม
3: ค่ะ
4: นักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสึนามิจากฟากฟ้าจากการที่คลื่นซัดลงมามีความสูงอย่างที่บอก650ฟุตไหลบ่าลงมาตามแนวแม่น้ำตรีสุรีที่คดเคี้ยวความรุนแรงของกระแสน้ำเนี่ยยังพัดพาเอาเศษซากปรักหักพังน้ำหนักหลายร้อยตันมาด้วยนะก่อนที่จะซัดถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นสะพานหรืออาคารบ้านเรือนแล้วก็ไปหยุดตรงพรมแดนอินเดียพอดีเลย
3: ค่ะ
4: เป็นระยะทาง12กิโลเมตรอินเดียโชคดีมากนะคือไปไม่ถึงอ่
3: ะ
4: ก่อนที่เขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยค่อยๆลดลงแล้วก็ไหลลงไปในแม่น้ำตรีสุรีแล้วก็กลืนหายไปในกระแสน้ำที่ใหญ่กว่าเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยคันการีในแคนาดาบอกว่าจากภาพดาวเทียมก็แสดงให้เห็นรอยแตกที่เป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์แบบณจุดที่มวลน้ำแข็งหลุดออกมาจากธารน้ำแข็งที่ระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรแม้จะไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดแต่ก็สันนิษฐานว่าการละลายของหิมะและน้ำแข็งได้แทรกซึมน้ำปริมาณมากลงไปในเนื้อธารน้ำแข็งน้ำเหล่านี้ไหลซึมลงไปในถึงฐานด้านล่างเลยนะน้องจอยผู้ฟังแล้วก็กลายเป็นสารหล่อลื่นซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เกิดการพังทลายลงมาได้ก็แสดงว่าน้ำแข็งมันละลายเนาะ
3: ใช่
4: ละลายแต่ดันละลายอยู่ข้างล่างเน
3: ี่
4: ยพอละลายอยู่ด้านใต้อันนี้ฐานไม่มีแล้วไงก็ร่วงสิใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ตัวนักอุทกภัยจากเท็กซานแซนแอนโตนิโอยูนิเวอร์ซิตี้ ขออภัย Texas San Antonio University บอกว่าเมื่อมวลวัสดุเคลื่อนที่ลงจากเขาด้วยความเร็วเศษหินและน้ำแข็งจะพุ่งเข้าชนและเสียดสีกันทำให้เกิดแรงเสียดทานมหาศาลเปลี่ยนเป็นความร้อนแรงเสียดทานนี้จะทำให้น้ำแข็งบางส่วนละลายกลายเป็นน้ำแทรกอยู่ในมวลวัสดุที่กำลังไหลเคลื่อนที่ลงมาส่งผลให้การถล่มไหลนั้นมีความเหลวและอันตรายยิ่งขึ้นพอน้ำจากลำธารต่างๆไหลมารวมกับมวลวัสดุปริมาณของมันก็เลยเพิ่มขึ้นก็ทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นที่ช่วยคลุกเคล้าดินและพัดพาเอาตะกอนร่วนซุยก่อนหินต้นไม้วัสดุหนักๆจากพื้นที่หุบเขาติดไปด้วยจุดนี้ก็เลยทำให้มวลวัสดุมีสภาพคล้ายกับคอนกรีตเหลวอย่างที่พี่บอกในตอนแรกอ่ะเหมือนเราผสมปูนรอรับไปเลยอ่ะ
3: ใช่
4: ก็เลยมีความหนาแน่นสูงมากแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทำให้ยากยิ่งที่จะหลบหนีการวิ่งหนีเขาบอกไม่ช่วยอะไรเลยนะ
3: ค่ะ
4: ต่อให้คุณขับรถหนีก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่ทันมีทางเดียวคือที่สิ่งที่จะทันถ้าทำทันนะก็ขึ้นไปบนที่สูงชันว่าที่มากกว่าขึ้นที่สูงอย่างเดียวเลยนักวิชาการด้านทานน้ำแข็งก็สันนิษฐานว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจเป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดการพันธลายของทานน้ำแข็งส่วนในแวดวงวิทยาศาสตร์ก็รีบออกมาเตือนว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในระยะยาวส่งผลให้ทานน้ำแข็งมีความลาดชันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่บางส่วนระบุว่าเหตุการณ์ที่มีลักษณะบ่งชี้ของปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากการแตกของทะเลสาบน้ำแข็งที่เรียกว่ากรอฟเนี่ยกรอฟเนี่ย GLOF เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเขื่อนกั้นน้ำทางธรรมชาติในบริเวณไหล่เขาพังทลายเขื่อนกั้นน้ำเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ตะกอนดินไงเวลาดินถล่มอ
3: ะ
4: แล้วมันลงมาไม่หมดมันก็ไปสูง
3: ก็เลยไปสูงกันเป็น
4: เขื่อนใช่ไหมส่วนไอ้น้ำที่อยู่ด้านหลังเป็นแอ่งน้ำที่อยู่ด้านหลังเขื่อนก็เหมือนทะเลสาบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขื่อนธรรมชาตินั้นมันพังลงมาน้ำในทะเลสาบที่มันอวนอยู่แล้วมันก็ตามลงมาด้วยไง
3: ค
4: ่ะGLOF หรือว่ากรอฟเนี่ยมีส่วนองค์ประกอบสำคัญ2อย่างคือมีทะเลสาบทานน้ำแข็งกักเก็บน้ำกับมีการปล่อยน้ำออกมาอย่างฉับพลันถ้าพบเพียงทานน้ำแข็งพังมวลน้ำแข็งหิมะถล่มหินถล่มอะไรก็แล้วแต่คือเขาก็ถือว่าน้ำเนี่ยถูกปล่อยจากทะเลสาบทานน้ำแข็งเหตุการณ์นั้นก็ยังไม่ถูกเรียกว่ากรอบอย่างเต็มอย่างสมบูรณ์แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ให้ความรุนแรงเหมือนกันคำถามที่ตามมาคือโอกาสแบบนี้จะเกิดที่ไทยได้ไหมคำถามอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าในสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีทานน้ำแข็งเนาะประเทศเราไม่มีหิมะไม่มีอะไรไม่หนาวถึงขั้นนั้นไม่มีทะเลสาบน้ำแข็งต่อให้หนาวจัดยังไงเราก็มีแค่แม่คันนิ้งมีแค่เกล็ดอะไรหิมะอะไรเล็กๆเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าถ้าตามนิยามทางวิชาการเขาบอกว่าในเขตมรสุมตรงที่ไทยอยู่เนี่ยสามารถเกิดกระบวนการที่เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องได้คือไม่ได้เป็นแบบเป็นกรอบซะทีเดียวแต่เป็นขั้นลูกพี่ลูกน้องก็คือใกล้ๆกันได
3: ้
4: เขาเรียกว่าน้ำหลากจากเขื่อนธรรมชาติที่เกิดจากดินถล่มพังทลายกระบวนการก็มีลำดับอย่างนี้เช่นเวลาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องดินมันอิ่มน้ำไงดินมันอิ่มน้ำตอนนี้ลาดเขาก็พังสิดินพออิ่มน้ำก็จะลงมาที่เขาเรียกว่าอะไรดินสไลด
3: ์
4: ถูกไหมดินหินแล้วก็ไม้เนี่ยอาจจะไปอุดอยู่ตามลำน้ำไว้ก่อนน้ำก็เลยสะสมเป็นอ่างชั่วคราวไงคือแบบดินหินมาอุดเนี้ยน้ำลงมาไม่ได้ก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำชั่วคราวสิ่งที่ขวางล้นสิ่งกีดขวางพังในหลังจากนั้นเช่นพอไปขวางไว้มากๆเวลาฝนตกมากๆน้ำลงมามากๆไอ้ที่เขื่อนธรรมชาติที่ว่านี่มันพังไงน้ำมันก็ลงมาได้มันก็ลงมาสู่ท้ายน้ำได้แต่เขาบอกว่าบางกรณีเนี่ยฝนตกที่แบบปริมาณที่เข้มข้นสูงบนพื้นที่สูงชันเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบทะลักลงมาได้นี่ไงน้ำท่วมที่น่านน้ำท่วมที่เชียงใหม่ที่เกิดขึ้นที่บ้านเราจำได้ไหม
3: ท่วมทางที่พื้นที่สูงไงทางเหนือ
4: ใช่เนี่ยแหละเขาถึงบอกว่าภัยธรรมชาติไงอะไรก็
3: เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะเนาะสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นแล้วภาคเหนือเดี๋ยวนี้ท่วมบ่อยมากเลยนะ ท่วมตลอด
4: ใช
3: ่อืมค่ะ
4: เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจีนทำเขื่อนหรือเปล่า
3: เขาว่ากันมาว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้เลยเหมือนกันเราก็เพราะมันแปลกแต่มันไม่เคยเกิด
4: มันเหมือนไม่มีอะไรลับอ่ะคือพอจีนเขาสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยเขาต้องตัดไม้เขาต้องโค่นป่าเยอะอ่ะมันไม่มีตัวรับน้ำแล้วไง
3: มันก็เลยกระทบ
4: ถึ
3: งก็เป็นไปได้สูงเพราะว่าจริงธรรมชาติอ่ะก็เป็นอะไรที่รองรับเอาไว้อย่างธรรมชาติถูกไหมพอธรรมชาติมันไม่มีอ่ะมันก็ลงมาให้เราไงทีนี้มันก็ลงโทษเรามันไม่มีที่รับน้ำแล้วค่ะ
4: เนี่ยเขาก็เลยเตือนภัยไงว่าแบบเฮ้ยเราต้องระวังนะโลกร้อนเนี่ยมันอันตรายนะเพราะว่าเราไม่รู้จะโทษอะไรอ่ะเราต้องโทษโลกร้อนไว้ก่อนว่าไหม
3: ค่ะ
4: อย่างนั้นไหม
3: ก็ด้วยโลกก็ร้อนทุกอย่างมันมาผสมรวมกันหมดแหละโลกก็ร้อนก็ส่วนหนึ่งแต่โลกร้อนก็มันมาจากมนุษย์อีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่ามนุษย์ไปทำลายธรรมชาติซะเยอะแยะมากมายถูกไหม
4: แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยนะว่าแบบในยุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยน้องจอยคุณผู้ฟัง
3: ค่ะ
4: บางครั้งเนี่ยเราต้องมองเห็นชีวิตคนบ้างนะอย่าไปมัวแต่แบบโซเชียลจัดอะมีภาพที่น่าสลดใจที่เนปาลเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าคือเราเป็นคนทำข่าวเนาะเราต้องหาข่าวหาภาพอ่
3: ะ
4: ไอ้ภาพที่เห็นบางภาพเนี่ยแย่มากๆเลยก็คือว่ามีภาพของคนเนี่ยลอยอยู่ในน้ำรอดชีวิตนะ
3: ค
4: ือเขาเนี่ยตะเกียกตะกายอยู่แล้วอ่ะแบบประมาณว่าเขาพยายามจะหาฝั่งอ่ะแล้วในน้ำที่เขาว่าแหวกว่ายอยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยเศษขยะเศษกิ่งไม้เศษอะไรก็แล้วแต
3: ่
4: ซึ่งแบบว่าคนที่อยู่ในนั้น
3: อ
4: ่ะคือทุกข์ทรมานมากอ่ะฝ่าน้ำมาขึ้นฝั่งลำบากแล้วยังจะต้องผ่านไอ้สิ่งพวกนี้มันกีดขวางไงรู้ไหมคนบนฝั่งทำอะไร
3: ถ่ายวีดีโอ
4: คนบนฝั่ง
3: ถ่ายคลิป
4: แล้วก็เพื่อที่จะเอาไปไหนเอาไปโพสต์บน Facebook หรือเอาไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่เรียกยอดไลค์ยอดวิว อยู่แล้วล่ะคือคนเนี่ยเราก็อยากจะหาข่าวจากในนั้นแหละว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่ามันกลับกลายเป็นว่าภาพที่เราเห็นมันสลดใจมากอ่ะ
3: ใช่เหมือนบางครั้งเราก็กำลังที่อยากจะเห็นอยากจะโพสอะไรนะแต่พอบางทีมันเวลาที่เราจะต้องความเป็นความตายหรือจะต้องไปช่วยอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดที่จะมานั่งถ่ายนะเพราะเราต้องไปช่วยตรงนั้นก่อนเออแต่บางคนก็อย่างว่าแหละก็ใช่ไงบางคนเขาไม่ได้คิดเขาก็เลยแบบแทนที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นคนจัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามัญสำนึกกันเนาะจริงๆก็ต้องมาก่อนไหมเอออ
4: ยากจะบอกว่ามันไม่ได้แค่นั้นนะคะคุณผู้ฟังน้องจอยมันยังมีหนักกว่านั้นอีกก็คือว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าไปปลดทรัพย์ของคนตายคือคนเนปาลคนอินเดียเราจะรู้กันอยู่ว่ายากจนข้นแค้นยังไงเขาจะต้องมีเครื่องประดับเช่นต่างหูทองเนี่ยหรือบางเป็นทีเป็นของมั่นหมายต่างหูแหวนอะไรเงี้ยก็จะมีคนฉวยโอกาสเนี่ยไปลากเขาขึ้นมาลากเขาขึ้นมาแล้วก็ไปเอาเนี่ยเอาของทรัพย์สินเขาเนี่ยแล้วก็ดันเขากลับลงน้ำไปดูสิเออแทนที่แบบเออให้เกียรติเขาหน่อยเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วคุณไปเอาของเขาอะ
3: ไม่ไหวเลยเนาะ
4: นี่แหละ
3: ในยุคปัจจุบันนี้กลายเป็นแบบนี้ไปหมดจริงๆก็ไอเรื่องได้ยินว่าเข้าขโมยข้าวของคนมันก็ได้ยินมานานแล้วแหละแต่แบบนี่ขนาดต้องผลักกลับไปที่เดิมอีกมันก็เกินไปเนาะไร้มนุษยธรรมเกินไปปวดหัวใจกับโลกในยุคปัจจุบันค่ะ
4: ฟังแล้วแบบมันอเนจอนาถมากอ่ะ
3: ค่ะ
4: ในความเป็นมนุษย์เน
3: า
4: ะ
3: ใช่ค่ะมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
4: คุณจอยคุณฟังปวดหูกันพอละ
3: เดี๋ยวมาเล่า
4: ต่อยังต้องอยู่ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ
3: โอเคได้ค่ะ
4: แต่เวลายังมีใช่ไหมคะ
3: ครึ่ง
4: แรกต้องถาม
3: ยังมีพอประมาณ
4: พอประมาณคืออะไรคะ พอประมาณคืออะไรคะ
3: อ่ะประมาณสัก5 นาทีอะไรเงี้ยได้อยู่
4: อ๋อเมื่อกี้เนี่ยที่พี่พูดถึงเขาเรียกว่าเขื่อนธรรมชาติที่กั้นอยู่ถูกไหมเขื่อนธรรมชาติที่เนปาลเนี่ยก็เกิดจากอันเนี่ยอย่างที่ว่าดินถล่มกิ่งไม้หักโค่นลงมาทับถมกันเนี่ย แต่ว่าเมืองหลังของเขื่อนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลสาบย่อมย่
3: อ
4: มที่น้ำมันยังลงมาไม่หมดอ่ะเพราะว่ามันถูกไอ้ดินถล่มเนี่ยขวางอยู่เนี่ยรู้ไหมมันไม่ได้มีน้อยนะมันมีอยู่ตั้ง2แห่งแล้วเนปาลเนี่ยเขากำลังเฝ้าระวังอยู
3: ่
4: ก็กลัวว่าสักวันนึงเกิดคือมันก่อตัวอย่างหลุมหลวงไงเขื่อนเนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนักลงมาแล้วมาเติมน้ำในทะเลสาบที่อยู่ด้านหลังเขื่อนเนี่ยที่น้ำที่ตกค้างอยู่เนี่ยแล้วพังลงมาอีกรอบใหม่เน
3: ี่
4: ย อันนี้น่ากลัวมากนะเพราะขนาดจีนเนี่ยจีนที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยจีนเข้าไปกู้ภัยเพราะว่ายึดเขาเรียกว่าอุปกรณ์ของเขาทันสมัยเนา
3: ะ
4: ต้องเข้าไปกู้ภัยเนี่ยเขายังต้องระงับการกู้ภัยแบบเมื่อวันศุกร์นะเขาต้องระงับการกู้ภัยเลยนะก่อนจะกู้ภัยต่
3: อ
4: เพราะเขากลัวเนี่ยมันถล่มรอบสองไงแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้มวลน้ำที่มันอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำสองแห่งตรงนั้นน่
3: ะ
4: มันมากน้อยแค่ไหนไงแต่ที่เขาเจอเนี่ยมันคือสองแห่งแหละ
3: ค่ะ
4: แต่พูดถึงจีนเนี่ยคือจีนเขาก็ค่อนข้างที่จะปิดกั้นข้อมูลข่าวสารนะเอาจริงอ่ะในความเป็นจริงอ่ะน้องจอยผู้ฟังเราเนี่ยรับทราบแต่ข้อมูลจากฝั่งเนปาลเท่านั้นแต่ฝั่งจีนเองเนี่ยแทบไม่รู้เลยนะว่าแบบคือตัวเลขอย่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะน้อยมาก
3: ค่ะ
4: ส่วนตัวเลขของผู้บาดเจ็บก็จะน้อยมากเอาง่ายๆเปรียบเทียบกันในขณะที่ฝั่งจีนเนี่ยตัวเลขออกมาเสียชีวิต7คนทำนองนี้นะตอนช่วงแรกๆอ่ะ7คนบาดเจ็บ400 500คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งเนปาลเนี่ยซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยเนปาลนี่เสียชีวิตแบบเยอะมากอ่ะแล้วก็สูญหายเนี่ยเป็นหลักพันเลยนะเป
3: ็
4: น 2,000 เลยนะคือมันต่างกันอย่างมากเลยในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไงเพราะว่าเขาบอกว่าจีนเนี่ยเขามีระบบเซ็นเซอร์ข่าวสารอย่างหนักมากอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราเป็นพลเมืองจีนแล้วเราแบบอุ้ยเราไปเห็นภาพแล้วเผยแพร่ไปอ่ะคุณอาจจะซวยได้นะจริงคุณอาจจะซวยได้เพราะว่าคุณอาจจะโดนเล่นงานก็ได้เพราะว่าการเผยแพร่ข้อมูลอาจจะโดนกล่าวหาว่าเราเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่า
3: ค่ะ
4: เพราะหน้าที่เผยข้อมูลเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเขาจะยึดอย่างนั้นแล้วคุณเป็นใครมาเผยแพร่ข้อมูลซึ่งแบบเป็นสร้างความเสื่อมเสียให้กับเรา
3: ค่ะ
4: ประมาณนี้ใช่แล้วยิ่งพื้นที่ที่ประสบภัยมันอยู่ในทิเบตไงทิเบตเนี่ยจีนถือว่าเป็นเขตปกครองตนเองแต่ว่าเป็นของจีนนะปกครองตนเองได้แต่คุณเป็นของเราทำนองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารที่ออกมาจากฝั่งนั้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยจีนต้องควบคุม
3: ค่ะ
4: ก็เหนื่อยอยู่นะก็เหนื่อยอยู่นะสำหรับความเป็นประชาชนตรงนั้นน่ะเขาก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือแหละทางให้ความช่วยเหลือเนปาลให้ความช่วยเหลือพลเมืองอ่
3: ะ
4: แต่เราจะหวังข่าวสารจากทางนั้นอ่ะยากมากค่ะน้องจอยคุณฟังBBC อ่ะ BBC มีนักข่าวที่จีนยังบอกเลยโอ้ยปวดหัวไม่ได้ข่าว
3: ขนาดนั้นเลยทีเดียวหลายสิ่งเน
4: า
3: ะ
4: อย่างตอนที่ปล่อยยานฉางเอ๋ออ่ะที่จะไปสำรวจดวงจันทร์น่ะที่บอกว่าจะปล่อยในเดือนนี้ถูกป่ะเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะมากเลยกับการที่จะปล่อยจรวดหรือยานอวกาศอ่ะปรากฏว่าเขาเลื่อนกระทันหันเลยนักข่าวเราส่งไปแล้วนะแต่เขาประกาศเลื่อนกระทันหันเป็นปีหน้าเลย
3: อ๋อค่ะ
4: ก็บอกว่าช่วงที่เหมาะจะปล่อยจรวดคือช่วงเวลานี้แหละประมาณเดือนสิงหานี่แหละเพราะฉะนั้นในเมื่อสิงหาเดือนนี้ปล่อยไม่ได้ต้องเลื่อนไปปีหน้าไอ้ที่สนใจเพราะอะไรรู้ป่ะที่เรามีนักข่าวไทยไปเพราะว่าเราเนี่ยมีอุปกรณ์เนี่ยที่คนไทยสร้างขึ้นเองวิศวกรไทยสร้างขึ้นเอง
3: ค่ะ
4: เพื่อที่จะเอาไปร่วมสำรวจดวงจันทร์ด้วยเอาไปทดลองด้วยเป็น1ใน7ของอุปกรณ์ที่ส่งไปกับยานฉางเอ๋อของจีน
3: อ
4: ันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ไทยเลยนะได้ส่งอุปกรณ์อ่ะร่วมเป็น1ใน7ชิ้นไปที่จีน
3: เห็นมั้ยคนไทยก็เก่ง
4: แล้วเพื่อที่จะส่งขึ้นยานฉางเอ๋อไงแต่ดูสิบุญมีแต่เคราะห์กรรม
3: ไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยขั้นตอนโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศอะไรเงี้ยเนาะมันจะต้องเป็นในช่วงเดือน
4: จอยพูดถูกแหมเนี่ยสมมติเป็นลูกสาวทรัมป์อยู่กับนาซาใช่เขาก็มองว่าเป็นสภาพอากาศหรือเปล่าเพราะช่วงเนี้ย ไต้ฝุ่นน่ะเข้าเยอะมากเห็นป่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: กินลูกต่อกินลูกเนี่ยอ่วมไปหมดละแต่บางกระแสบอกว่าหรือพบความผิดปกติบางอย่างที่บ่งชี้ว่าความไม่พร้อมมันเกิดขึ้นเขาเลยไม่กล้าเสี่ยงเพราะก่อนหน้านี้มีจรวดระเบิดมาแล้วนะ
3: ก็เป็นไปได้
4: ตอนที่จะส่ง
3: ต้องปลอดภัยได้ก่อนมันหลายอย่างมันเพราะมันเรื่องขึ้นไปบนอวกาศมันบางทีมันก็เอาออฟคอนโทรลไงมันคอนโทรลยากอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป๊ะถูกไหม
4: แม่สมเป็นลูกสาวก็ทำเลยอ่ะ
3: เนาะ
4: ดูเป็นจริงแบบดูสิพี่ยังพูดไม่จบเลยจอยบอกได้แล้วอ่ะสุภาพ
3: ก็มีขอมีความรู้บ้างไม่ใช่เป็นเอไม่ใช่เป็น AI อย่างเดียวนะเขาก็รู้นะก็คิดเป็นอยู่นะเออ
4: ทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็น AI ยังไงเลยไอ้ที่นั่งคุยดีด้วยกันนี่ไม่ใช่คนหรอ
3: ของปอบอ่ะหมดหรือยังช่วงนี
4: ้
3: ทำไมสนใจเออหมดก่อนแล้วเราไปพักกันสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามรับฟังกันต่อในช่วง All Around the World หมอจอยเจี๊ยบช่วงนี้พักกินน้ำกินท่ากันสักครู่ค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World หมอมอยจอยเทียบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทมพันธ
3: ์ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบกันต่อนะคะเวลาเหลือน้อยค่ะครึ่งหลังเนี่ยครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ย คุณแม่เจี๊ยบมีเรื่องอะไรจะไปต่อจะไปยานอวกาศต่อไหม
4: ไม่อันนั้นพาดพิงนิดนึงแต่จะพูดถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องเนปาลไงโศกนาฏกรรมแต่รู้ไหมว่าเนปาลเนี่ยอยู่เอเชียใต้แต่เรื่องเนี้ยสั่นไหวไปถึงชิลีเพราะอะไรรู้ไหมชิลีก็เป็นประเทศที่มีฐานน้ำแข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรที่คล้ายคลึงกันเนี่ยมันเขาจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน อันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่านักฐานน้ำแข็งวิทยาและนักธรณีวิทยาชาวชิลีก็เตือนว่าการถอยร่นของฐานน้ำแข็งในเทือกเขาแอนดีสที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออุทกภัยฉับพลันดินถล่มและหิมะถล่มก็เน้นย้ำถึงจุดอ่อนที่คล้ายคลึงกับภัยพิบัติล่าสุดในเทือกเขาฮิมาลัย
3: ค่ะ
4: เรื่องนี้เฟลิเป้อูกันเด้เป็นนักธรณีวิทยาแล้วก็ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชิลีบอกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ฐานน้ำแข็งไม่มีเสถียรภาพมากขึ้นคือไม่เสถียรเลยอาจนำไปสู่การก่อตัวหรือการระบายน้ำอย่างฉับพลันของทะเลสาบฐานน้ำแข็งที่เรียกว่าอุทกภัยจากทะเลสาบฐานน้ำแข็งที่เราเรียกว่ากรอฟเมื่อกี้นี่แหละ
3: อ่าค่ะ
4: เขาบอกด้วยนะว่าภูมิภาคแอนดีสเนี่ยตั้งแต่เวเนซุเอลาติเอลาเดลฟูเอโกไม่ได้ปลอดภัยจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างแท้จริงนักวิจัยกำลังพยายามหาคำตอบว่าฐานน้ำแข็งที่ถอยร่นนั้นหายไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือยังไงซึ่งมันกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอันตรายระหว่างทางหรือเปล่า คือมันละลายแบบค่อยๆละลายหายไปหรือจะละลายแบบในปานล่ะพรวดเดียวลงมาเลย
3: ใช่ไหม
4: เขากลัวแบบนั้น
3: ก็ต้องระวังหาทางป้องกัน
4: ใช่อันเดสรีเวล่านักทานน้ำแข็งวิทยาจากมหาวิทยาลัยชิลีบอกว่าอุณหภูมิบรรยากาศที่สูงขึ้นเนี่ยจะเพิ่มการละลายภายใต้ทานน้ำแข็งนำไปสู่การแตกร้าวและการเคลื่อนตัวที่มากขึ้นอาจกระตุ้นให้เกิดดินถล่มหิมะถล่มหรือการแตกตัวของน้ำแข็งขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเนินลาดชันชิลีเคยประสบกับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทานน้ำแข็งมาแล้วในอดีตปี2532มีการพังทลายของเขื่อนตะกอนทานน้ำแข็งที่ทะเลสาบน้ำแข็งลากูน่าเดลลาจาแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาประมาณ229ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้เกิดกระแสน้ำพัดพาเศษหินขนาดใหญ่ส่วนทะเลสาบน้ำแข็งแคสเซทูก็ระบายน้ำออกผ่านอุโมงค์ใต้ฐานน้ำแข็งซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปี2551ส่วนในปี2563ทะเลสาบน้ำแข็งเกรฟปล่อยน้ำออกมาเกือบ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรผ่านทางน้ำแข็ง POT 11ภัยพิบัติที่นี่ชาโมรีในอินเดียเหมือนกันน
3: ะ
4: เมื่อปี2564เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นภัยพิบัติที่มหันตภัยคล้ายๆเนปาลเลย
3: uh-huh.
4: หรือที่ที่บราเทนของสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกันอันนี้ก็เลยทำให้คนสนใจว่าอุ้ยเนปาลอยู่ต้องเอเชียใต้อินเดียอยู่ที่เอเชียใต้ชิลีอยู่อเมริกาใต้รัฐเทนอยู่สวิตเซอร์แลนด
3: ์ค่ะ
4: ก็ทำไมถึงจะมีสถานการณ์เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศเหล่านี้แหละชิลีมีรีสอร์ทสกีเห็นป่ะที่คนไปเล่นสกีน้ำแข็งไปเล่นหิมะกัน
3: ค่ะ
4: เพราะว่าพื้นที่มีอะไรที่เหมือนกันไง เพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรที่เนปาลแบบนี้อ่ะเขาก็เลยมองเลยบอกว่าเฮ้ยเป็นสภาพแวดล้อมที่เปราะบางเหมือนกันไงมันน่ากลัวเหมือนกันเรื่องนี้โฮเซ่ฮาราโอซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์และศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชิลีบอกว่าการถอยร่นของทางน้ำแข็งสามารถก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องซึ่งแรงกดดันที่ลดลงในภูเขาบนภูเขาเนี่ยจะส่งผลให้ความลาดชันไม่เสถียรขณะที่กิจกรรมแผ่นดินไหวก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงได้มากขึ้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of South America Earth Science ระบุว่าธารน้ำแข็งที่เผชิญกับความเสี่ยงต่างๆรวมถึงหิมะถล่มการก่อตัวของหน้าผาที่ยืดออกมาสูงชันและการเปลี่ยนแปลงในทะเลสาบธารน้ำแข็งซึ่งธารน้ำแข็งอื่นๆก็อาจได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟได
5: ้
4: พวกที่อยู่ในริงออฟไฟไงวงแหวนแห่งไฟอ่ะ
5: uh-huh.
4: อ้าวได้เหมือนกันแล้วจุดนี้คืออยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เกิดแผ่นดินไหวและกิจกรรมภูเขาไฟบ่อยครั้งนึกถึงใครรู้มั้ยญี่ปุ่นไงเจอทั้งภูเขาไฟเจอทั้งแผ่นดินไหว
5: สังสึนาม
4: ินักวิจัยก็เลยเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่ภูเขาสูงอย่างเข้มข้นสังเกตการจากดาวเทียมโดรนสถานีอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองอุตุศาสตร์เพื่อระบุธารน้ำแข็งและทะเลสาบธารน้ำแข็งที่เปราะบางและปรับปรุงระบบเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อก่อนเราเตือนภัยเนี่ยที่ผ่านมาเราเตือนภัยอะไรสึนามิเนาะแผ่นดินไหวเนา
5: ะ
4: บางที่มีภูเขาไฟเขาก็เตือนภูเขาไฟเนา
5: ะ
4: นี่เราต้องเตือนภัยธารน้ำแข็งกันแล้วนะ
5: ใช่น่ากลัว
4: ถึงเราเป็นประเทศที่ไม่มีธารน้ำแข็งแต่อย่าลืมว่าเราก็อยู่ไม่ได้ไกลจากประเทศเหล่านี้เนาะเวลาถ้าเกิดธารน้ำแข็งมันร่วงลงมาแล้วเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมืออ่ะต้องจอยคุณผู้ฟัง
5: ถูกต้องค่ะ
4: ต่อให้เราไม่มีแต่เราก็มีแบบ
5: กับเมื่อก่อนเห็นไหมล่ะสึนามิเคยมีที่ไหนก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วเลยถูกไหม
4: ก็ใช่ไงก็ใช่ไง
5: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดเลยเดี๋ยวนี้น่ากลัวเฮ้ยพูดแล้วก็เหนื่อยใจ
4: ชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรอีกเนาะ
5: นั่นน่ะสิ
4: ใช่ไหม
5: ไอ้ที่
4: ฟังแล้วมัน
5: เมื่อมันบางทีมันก็นั่นเหมือนกันนะแต่ก็แบบอ่ะอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดบางทีมันก็ห้ามไม่ได้นะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเราทำความดีกันให้เยอะ
4: ๆจริงๆอ่ะมันควรจะป้องกันได้นะแต่เราไม่มีทางป้องกันได้เพราะอะไรเพราะสาเหตุที่แท้จริงของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยหลักๆเลยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือโลกร้อนค่ะ
5: มันก็เลยทำให้ปนแปรไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะ
4: ใช่การเกิดโลกร้อนนี่แหละมันมีผลอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า 1. โลกร้อนไม่ได้เกิดจากใครไม่ได้เกิดจากโลกร้อนด้วยตัวมันเองอย่างเดียวแต่เกิดจากฝีมือมนุษย
5: ์ค่ะ
4: การมีขยะเยอะๆอ่ะการตัดไม้ทำลายป่าการเผา
5: ป่าการเผา
4: การใช้พลังงานจากถ่านหินการอุตสาหการทำอุตสาหกรร
5: ม
4: ต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่สำคัญคือคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้นำเลยนิวเคลียร์เงี้ยทดสอบอะไรกันนักหนานิวเคลียร์เนี่ย
5: ชวนลบ
4: อยู่นั่นแหละหน้าลำตาล
5: อ
4: ่ะ
5: ค่ะ
4: เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยเราจะพูดยังไงให้เขาฟังแล้วคุณพ่อของน้องจอยเนี่ยไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนด้วยจ้ะ
5: คนอเมริกันเขาไม่เชื่อกันพี่คนใกล้ตัวหน
4: ูมันร้อน
5: คนใกล้ตัวหนูก็ไม่เชื่อเลยอะไรเอะอะก็ global อะไรไปเลยก็มันจริงไม่จริงอ้าวเถียงกันอีกทำไมฝรั่งเขาดื้อจังอ่ะแปลกเหมือนกันเน
4: า
5: ะ
4: เขาไม่เชื่อเชื่อเรื่องร้อน
5: จริง
4: ทำไมเราไม่เข้าใจเหมือนกัน
5: บางทีก็อยากจะโขกหัว
4: เขาใช้พลาสติกไหมล่ะเขาก็ยังใช้พลาสติกใช่ไหมล่ะ
5: แต่เขาก็พยายามไม่ใช้นะก็มีเยอะแยะพลาสติกเยอะล้นมากเลยอเมริกาเนี่ยแต่ว่าคนก็พยายามที่จะใช้ถุงผ้าเหมือนกันก็คือเขาก็มีถุงของเขาอะนะถุงแบบสามารถไปรีไซเคิลได้แบบพยายามเขาก็ลดพยายามไม่ใช้พลาสติกนั่นแหละเพราะว่าที่นี่ถ้าใช้ถุงพลาสติกเขาก็คิดเงินไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้า
4: ไม่ต้องคิดทิ้งทีหรอก
5: ที่
4: ไทยก็เหมือนกันคุณเป็นซื้อสมัยก่อนเนี่ยเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงให้เราเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องเราแค่ยืนเฉยๆเขาใส่ถุงให้เราแต่ปัจจุบันเนี้ยรับถุงไหมคะบางทีไปซื้อกระทันหันนึกออกป่
5: ะ
4: นึกขึ้นได้ว่าอยากได้อันนี้ไปซื้อ ลืมกระเป๋าผ้าไง
5: อืม
4: เอาค่ะรับค่ะ2บาทค่ะ2บาทนะคะหรือบางเสียบเลย1บาทค่ะ1บาทนี่พอหย่อนของใส่ปุ๊บตู่ทะลุเลยเราก็ต้อง10บาทก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ต้องพกกระเป๋าผ้า1ใบเอาไว้สำรองไปไหนก็ต้องแบบม้วนใส่กระเป๋าอ่
5: ะ
4: บรรทุก
5: เผื่อซื้ออะไรเฉพาะหน้าขึ้นมาเนาะจริง
4: คือการรณรงค์โลกร้อนของประเทศไทยมีความตลกโปกฮามากค่ะอยากบอกเลย
5: ยังไง
4: คือรักโลกค่ะรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปซื้อสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้าคุณคุณไม่ใช้พลาสติกแต่ถ้าคุณไม่พกถุงผ้าของคุณไปคุณก็ต้องไปซื้อถุงพลาสติกจากเขาอยู่ดี
5: ค่ะ
4: คือถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการนี่เรายิ้มกับอันนี้มากเลยเรายิ้มกับนโยบายนี้มากเลยเพราะอะไรรู้ไหม
5: ค่ะ
4: เรายังคงใช้ถุงพลาสติกตามปกติเลย
5: ค่ะ
4: จากที่เคยต้องให้คุณฟรีๆอ่ะ
5: ใช่ไหม
4: ตอนนี้เราได้ตังค์เพิ่มขึ้น
5: เออ
4: ถูกป่ะเพราะว่าถ้าวันไหนต้องจอยมาซื้อพี่ต้องจอยลืมอ่ะไม่ได้ถุงผ้ามา
5: ก็เสียตัง
4: ค์จอย2บาทนะคะ
5: เออ
4: จากที่เคยพี่ต้องใส่ให้น้องจอยฟรีๆอ่ะ
5: ใช่ไหมก็ไม่ได้ตังค์ไปเลยไงส่วนละคนส่วนมากก็ลืมด้วยคนส่วนมากก็จะชอบลืม
4: เขาบอกเขาเลยบอกว่าเป็นนโยบายที่เตื้อในทุนสุดชีวิตเลยสุดริมริมประตูเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหรือบางห้างเนี่ยเขามีกล่องกระดาษเป็นกล่องกระดาษที่เขาใส่สินค้ามาแล้วเขาเอาสินค้าออกได้หรอป่ะลังแชมพูลังอะไรเงี้ยคุณก็เอากล่องกระดาษไปซิไม่ต้องเสียตังค
5: ์
4: คุณซื้อของมาคุณก็เรียงใส่กล่องกระดาษเคยและทุลักทุเลอย่างโคตรเลยค่ะมหันต์มากมือคุณต้องถือกล่องแล้วก็เดินไปขึ้นรถเงี้ยนึกถึงคนที่ไม่มีรถน่ะต้องขึ้นรถเมย์คุณจะอุ้มกล่องขึ้นรถเมย์ได้ไหม
5: ใช่ไหม
4: คุณก็ต้องไปซื้อถุงพลาสติกมาใส่อยู่ดี
5: ค่ะ
4: หรือของมันเยอะเนี่ยมือสองกล่องอ่ะใส่สองกล่องอ่ะคุณตัวคนเดียวคุณยกสองกล่องได้ไหมอ่ะไปขึ้นรถน่ะก็ไม่ได้คุณก็ต้องซื้อถุงพลาสติกของเขาอยู่ดี
5: ใช่
4: พอถุงมันก็แยกใส่แล้วก็ยิ้วไปสองมือยิ้วไปอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะ
4: คุณจะต่อให้คุณเอารถมาเองอ่ะรถส่วนตัวมาเองอ่ะคุณถนัดไหมล่ะอุ้มกล่องสองซ้อนหนึ่งสองสามใบได้เหรอมันไม่ได้ไง
5: ใช่
4: คือพูดซื้อข้าวสารเนี่ยซื้อข้าวสาร1ถุงอ่ะสมมติตัวบ้านหนึ่งก็ไม่ซื้อหรอก1ถุงอ่ะเขาก็ต้องซื้อพอดีกินแบบพอดีครึ่งอ่ะครึ่งเดือนกับพอดีเดือนเนี้ย
5: ค่ะ
4: ถ้าไม่ใส่ถุงแล้วทำไงอ่ะใช่ไหม
5: บางทีมันก็มีอาหารเปียกอาหารแห้งอาหารอะไรกันไปอีกซื้อผักซื้อปลาซื้อ
4: ขวดอ่ะขวดน้ำลมขวดน้ำแดงขวดอะไรเงี้ยที่เป็นขวดแก้วเงี้ย
5: ค่ะ
4: ก็เลิกทะลุหน้าอุ้มใส่กล่องได้ไหมล่ะสะดุดอะไรล้มแตกใช่ไห
5: ม
4: ก็บอกรถเข็นเขาก็มีไงรถเข็นเขาก็มีให้คุณใส่รถเข็นไปแต่รถเข็นมันไปไม่ถึงแบบป้ายรถเมย์นะจ๊ะบางคนก็ต้องไปขึ้นรถเมย์นะหรือขึ้นแท็กซี่ด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ถึงนะบ่นไปก็ได้แค่นี้แหละเนาะโลกร้อน
5: ใช
4: ่มาต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงคุณพ่อของจอยแล้ว
5: ค
4: ิดถึงมากเลย อยากรู้ว่าตอนนี้ฐานะทางการเงินน้องจอยดีไหมเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเนี่ยรวยไม่ไหวนะคะครอบครัวทำธนาคารคริปโตแล้วจ๊ะ
5: คุณพ่อก็รวยอย่างเดียวแล้วเขาก็วางแผนธุรกิจให้ลูกให้หลานครบทั้งนั้นอะแต่เราเนี่ยแย
4: ่แต่ว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากชีคแห่งอาบูดาบีนะซาอุดิอาระบีเอมิเรตส์ที่มีฉายาว่าชีคสายลับซึ่งเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยถึง 49% เกือบครึ่งเลยนะเกือบครึ่งเลยนะเขาบอกว่าธนาคารของคุณพ่อของน้องจอยเนี่ยมีอ้าวข่าวหายไปแล้วเดี๋ยวสักครู
5: ่ได้ค่ะ
4: คือธนาคารของคุณพ่อของน้องจอยเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบคริปโตไงแล้วก็ชื่อว่า World Liberty Financial เป็นธนาคารคริปโตแห่งใหม่ของครอบครัวทรัมป์ค่ะ
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่านะได้รับการสนับสนุนจากชีคอาบูดาบีผู้มีฉายาว่าชีคสายลับแต่ว่าชื่อจริงคือชีคคานูนบินซายิดอันนายาน เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของ UAE แล้วก็เป็นน้องชายของประธานาธิบดีแห่ง UAE ก็คือชีคมูฮัมเหม็ดบินซายิดอันนายานคือเป็นผู้ทรงอิทธิพลนั่นแหละชีคชานุนได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างสูงใน UAE เป็นผู้ดูแลอาณาจักรธุรกิจด้านการเงินและเทคโนโลยีขนาดใหญ่บริหารจัดการกองทุนความมั่งคั่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีและ AI ชั้นนำอย่าง G42 ชีคถูกจับตามองอย่างมากจากการถือหุ้นใหญ่ใน World Liberty Financial ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสกุลเงินดิจิตอลและธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวทั้มหลังหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานอ้างแหล่งข่าววงในที่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าชีคกับนักลงทุนรายอื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นใน String Holding RSC ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 49%ใน WLTC Holding ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านธนาคารของ World Liberty Financial ในขณะที่อีก 38% ของหุ้นถือครองโดยนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับครอบครัวคุณธรรมค่ะรวยค่ะรวยไม่ไหว
5: รวยไม่ไหวเลยทีเดียว
4: แหล่งข่าวบอกว่าชีคเนี่ยให้การสนับสนุนเงินทุนมูลค่า$500 ล้านเพื่อที่จะเข้าไปถึงหุ้น 40% ที่ว่านี้แหละก็มีการลงนามในข้อตกลงเพียง4วันก่อนที่ทรัมป์จะกลับมาดำรงตำแหน่งวาระที่2
5: ค่ะ
4: และท้ายที่สุดก็มีการจัดสรรเงินจำนวน$263 ล้านไปยังกิจการต่างๆของครอบครัวทรัมป์ล่าสุดน่ะมีข้อมูลบอกว่าสำนักงานควบคุมเงินตราของสหรัฐหรือว่า OCC ได้อนุมัติในเบื้องต้นแบบมีเงื่อนไขภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางในเดือนนี้แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเพิ่มเติมผ่านการตรวจสอบจาก OCC ก่อนจะเริ่มดำเนินการได้ก็ผ่านอยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะ
5: ใช
4: ่การตั้งเป็นธนาคารก็จะช่วยให้ World Liberty Financial สามารถออกเขาเรียกว่าอะไรออกและบริหารจัดการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหรียญโทเค็นน่ะเหรียญโทเค็นที่ชื่อว่า Stablecoin ผูกมูลค่าเอาไว้กับดอลลาร์ได้ด้วยนะจ๊ะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็เรียกว่าเอาง่ายๆเลยคือมีมูลค่าอยู่ที่ทางการตลาดนะประมาณ $4,000 ล้านคิดดูดิว่าคนถือหุ้นธนาคารจะมหาศาลขนาดไหนรายงานของ Wall Street บอกว่า World Liberty Financial เนี่ยมีสินทรัพย์ที่หนุนหลังเหรียญคริปโตนี้ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่นๆที่สร้างรายได้จากดอกเบี้ยมูลค่าประมาณ$150 ล้านต่อปีแปลว่าคุณทำแก่กว้านซื้อธนบัตรพันธบัตรสหรัฐเอาไว้เยอะเหมือนกันนะ
5: แน่
4: ครอบครัวเนี้ยพ่อก็เปิดขายเขาก็ซื้อได้อ
5: ่ะค่ะใช
4: ่แล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนข้อมูลที่บอกว่าลุงทําแกรวยจากเงินคริปโตเลยนะคือเงินแกเพิ่มขึ้นมหาศาลจากเงินคริปโตเนี่ยแซควิทคอฟซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ

0: งเวิร์ดจากทั้งพรรคเดโมแครตแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่รัฐบาลทรัมป์กำลังเจรจาอยู่กับ UAE เรื่องการเข้าถึงชิปปัญญาประดิษฐ์ชั้นสูงของสหรัฐซึ่งชิคทานูนเนี่ยยังเป็นผู้ควบคุม G42 ซึ่งเป็นบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐแล้วก็ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลทรัมป์ในการเขาเรียกว่าจัดซื้อจัดหาได้อ่ะ
1: อันเนี้ย
0: เขากลัวว่าอะไรรู้ป่ะมันจะเป็นอะไรผลประโยชน์ทับซ้อนก็ตอนนี้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งอ่ะ
1: เขาวางแผนแล้ว
0: ทำธุรกิจอันนี
1: ้ธุรกิจเกี่ยวกับเงินเมื่อ
0: เดือนมิถุนายนเนี่ยทั้งบอกว่าธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลของครอบครัวตัวเองเนี่ยรายได้มหาศาลถึง 1,400 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วคิดดูดิรวยขนาดไหนอ่ะ
1: เ
0: ขาบอกว่าส่วนชีกสายลับที่ว่าเนี่ยเขาปีโครงการเยอะนะจากการที่เขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลเนาะเขาพัวพันโครงการแบบสอดแนมทางการเมืองแล้วก็ปฏิบัติการข่าวกรองระดับโลกเช่นโครงการราเวลที่ใช้สอดแนมฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและสื่อมวลชนรวมถึงดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบลับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการใช้อำนาจและทุนทรัพย์ต่างชาติ Wall Street Journal และสำนักข่าวอื่นก็เลยเรียกเขาฉายาชีกสายลับสายลับแต่ไม่ได้สายลับอย่างเดียวสายลับรวยด้วยสายลับที่แบบหาเงินเป็นน่ะเนาะประมาณนี้ละค่ะจอยคุณผู้ฟัง
1: รวยเอารวยเอาแต่ประชาชนลำบากเอาลำบากเอา
0: UAE รวยใช่ไห
1: ม
0: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยรวย
1: ทางนั้นรวยจริง
0: เ
1: พราะว่าเขาเป็น
0: ไม่เหมือนตระกูลเ
1: ป็นดินแดนมห
0: าเศรษฐีไม่เหมือนตระกูลทั้
1: ม
0: ตระกูลทั้มเนี่ยตระกูลทั้มเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะรวยคนเดียวอ่ะรวยแบบรวยไม่แบ่ง
1: รวยไม่แบ่งใครอะไรประมาณอย่างนี้ก็นะเขาก็ต้องหูตาไวธุรกิจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่กอบกำได้เขาก็ทำแหละ
0: แน่นอน
1: เพราะว่าสมัยหน้าก็ไม่น่ารอดแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่าประมาณนั้น
0: ก็ไม่ได้แล้วไง
1: ก็ใช่ไง
0: เพราะว่าลงอบหลังสมัยแล้วไงใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: จะปั้นใครก็ว่ากันไปอีกทีเน
1: า
0: ะ
1: ถูกอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนก็สีน้ำเงินก็มาแรงแหละเดี๋ยวเลือกตั้งสนุกสนานกันอีก
0: ไม่แน่นะเดโมแครตอาจจะมาก็ได
1: ้ก็ใช่ไงประมาณนั้นแหละเดโมแครตน่าจะมาเพราะว่า
0: เดโมแครตเป็นลาใช่ไหมใช่สีน้ำเงิน
1: สีน้ำเงินไง
0: มีความพิการสีแดงเป็นช้าง
1: ใช่
0: เวลาจะหมดแล้วใช่ไหมล่าเห็นควงนิ้ว
1: ค่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าก็ไม่น่าจะมอยอะไรทันแล้วแหละ
0: ไม่ก็บอกสิว่าไปติดตามเราวันศุกร์
1: ใช่ค่ะวันศุกร์เรามีให้ติดตาม
0: วันศุกร์เราจะไปยูเคกัน
1: อ๋อเหรอเราก็ประเทศ2ประเทศ3ประเทศที่เยอะๆเนาะ UK US Japan อะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวๆนี้นะเอเชียก็ต้องไป Japan เกาหลีอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอเมริกากับอังกฤษเนี่ยไปๆมาๆข้ามฝั่ง2ฝากกันอยู่นี่แหละ
0: ได้เวลาบอกลา
1: เหรออีกนิดนึงเหลืออีก1นาทีก็นั่นแหละก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขานอกจากเรา2คนจะมากันวันพุธแล้วก็วันศุกร์แล้วเนาะวันจันทร์ก็คุณหนูนานะเรื่องราวข่าวใหญ่ต่างๆวันอังคารเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหนูนานะคะแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์หนูจอยหนูเจี๊ยบนะคะแล้วก
0: ็
1: พฤหัสก็เรื่องราวเกี่ยวกับแม่หมอนะคะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าคนไทยเนี่ยชอบนะส่วนใหญ่แล้วเรายังชอบเลยนะเรื่องราวเกี่ยวกับผ้ายิปซีนะคะอันนี้พลาดไม่ได้เลย
0: เราก็อยากรู้นะดวงชะตาเป็นอย่างไร
1: เพราะว่าส่วนมากคนไทยแล้วก็จะมีการเช็คดวงอย่างพี่เจี๊ยบเช็คดวงบ้างไหมล่ะอย่างเราอ่ะ
0: ไม
1: ่เราก็จะเช็คปีละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ย
0: ไม่เลย
1: เหรอ
0: ไม่รู้จะรีเช็คที่ไหนอ่ะคือแบบว่าการดูดวงทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเป็น AI อ่ะ
1: อะ
0: ไรก็เหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม
1: ่โอเค
0: จริงจริงเราต้องไปดูแบบแม่หมอสักคนเนาะ
1: ใช่ค่ะนะก็ติดตามได้วันพรุ่งนี้ส่วนเราสองคนเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้ววันศุกร์เวลาเดิมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World หมอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญฑร อุเทนพันธ์
3: สถานีข่าว

0: ภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
7: นายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
8: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวิ ินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกเช่นเคยนะครับเป็นวันประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนะทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจะบอกว่าบางความรู้เนี่ยเราเรียนได้จากห้องเรียนนะครับแต่บางบทเรียนต้องออกเดินทางไปค้นหาด้วยตัวเองครับจากประเทศไทยสู่การฝึกฝนในฝรั่งเศสและการใช้ชีวิตศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงการเดินทางสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมในหลายประเทศนะครับประสบการณ์เหล่านี้ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นทุนทางความคิดก่อนจะพาอาจารย์วิเชษฐ์เรืองศรีนะครับจากนักออกแบบเครื่องประดับก้าวขึ้นสู่หัวหน้านักออกแบบผู้จัดการฝ่ายออกแบบผู้อำนวยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงงานบริหารทีมงานหลากหลายประเทศวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงโลกการทำงานการทำงานแบบจริงๆนะครับที่ความสามารถด้านศิลปะเพียงเดียวอาจจะไม่เพียงพอหากต้องการก้าวไปถึงระดับสากลครับวันนี้แน่นอนครับทุกท่านผมมือต้อนรับครับอาจารย์วิเชษฐ์เรืองศรีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับผมวิเชษฐ์เรืองศรีนะครับ
1: เราอยู่กันเป็นวันที่3แล้วเผอแป๊บเดียวนะอาจารย์วันนี้เราบินกันไปต่างประเทศนะอาจารย
2: ์ดีเลยครับไปเที่ยวกันครับ
1: ครับการเดินทางไปฝึกงานที่ฝรั่งเศสครั้งแรกเนี่ยเปลี่ยนโอกาสของอาจารย์อย่างไรบ้างครับ
2: ตอนนั้นเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของชีวิตนะครับแล้วก็ต้องเดินทางคนเดียวด้วยนะครับเลยรู้สึกว่าการเดินทางไปสู่โลกที่มันกว้างมากเนี่ยมันก็ท้าทายเหมือนกันเนาะโชคดีที่เราเป็นคนไม่กลัวการเดินทางแล้วก็เอนจอยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆอยู่เสมอนะครับก็เลยชอบมากครับซึ่งตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากถ้าเราเอนจอยกับมันในทุกๆวันครับ
1: และนักออกแบบยุโรปเนี่ยเขามีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีการทำงานอะไรครับที่ทำให้อาจารย์ประทับใจอ่ะ
2: เขามีวิธีการคิดที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เน้นดีเทลในการทำงานทุกๆจุดเลยครับตัวอย่างเช่นนะครับการที่เราจะออกแบบแหวนสักวงหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจะต้องพลิ้วแล้วไปในทิศทางเดียวกันการแหวนจะต้องมีความสมูทแล้วก็มีความบาลานซ์กันเป็นอย่างดีซึ่งเราได้อะไรจากตรงนั้นมาเยอะมากโดยเฉพาะกระบวนการคิดให้งานแต่ละชิ้นออกมาสมบูรณ์และเพอร์เฟคครับ
1: ครับผมครับสิ่งที่คนไทยทำได้ดีและต่างชาติชื่นชมในสายงานออกแบบนี่คืออะไรอาจารย
2: ์น่าจะเป็นความใจเย็นนะครับความใจเย็นแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำงานนะครับซึ่งต่างชาติค่อนข้างว้าวมากเลยในฝีมือของคนไทยครับ
1: ครับแล้วการใช้ชีวิตการทำงานในนิวยอร์กอ่ะให้อะไรกับอาจารย์ไม่อันนี้เดี๋ยวก่อนนะในนั่นก่อนเนาะในฝรั่งเศสก่อนนะอาจารย
2: ์ครับ
1: ให้อะไรกับอาจารย์มากที่สุดครับ
2: ก็การทำงานที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะให้สอนในเรื่องของความละเอียดอ่อนในการทำงานครับแล้วก็จะสอนวิธีการคิดให้เป็นค่อนข้างเป็นระบบนะครับจะไม่ข้ามไปข้ามมาครับถ้าเกิดว่าติดจุดไหนเนี่ยเขาจะยังไม่ให้เราข้ามไปเขาจะให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปทำพาร์ทอื่นครับ
1: จริงๆเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นฐานหรือวิธีการทำงานที่ดีต่องานอื่นๆด้วยนะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่เลยครับอาจารย์
1: ครับแล้วจากปารีสนะครับก่อนที่จะไปนิวยอร์กเนี่ยมันมีกั้นกลางกลับมาประเทศไทยก่อนหรือเปล่าหรือไปต่อเลยอาจารย
2: ์มีครับช่วงหลังจากที่จบจากฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยจบเรื่องการทำงานที่โน่นแล้วก็มาเบสอยู่ที่ไทยที่ฝรั่งเศสผมไปในระยะสั้นนะครับ6เดือนครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ชายครึ่งปีแล้วก็มาเบสอยู่ที่ไทยอยู่ช่วงนึงครับผม
1: ครับแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจไปต่อที่สหรัฐอเมริกาอาจารย
2: ์ตอนนั้นเป็นช่วงของการเปลี่ยนงานเนาะแล้วก็บริษัทที่สังกัดอยู่ณตอนนั้นเนี่ยโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เซลล์ออฟฟิศอยู่ที่นิวยอร์กก็ตอนนั้นเนี่ย จะต้องไปดีลงานกับทางฝั่งที่เป็นลูกค้าของทางนิวยอร์กนะครับเช่นเราไปนั่งทำงานกับลูกค้าทำคอลเลกชันให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาฟอลโล่อัพในเรื่องของโปรดักชันที่เมืองไทยต่อก็คือจะอยู่นิวยอร์ก3เดือนอยู่ไทย2เดือนอยู่นิวยอร์ก4เดือนอยู่ไทย3เดือนสลับไปสลับมาซึ่งทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนนานกว่ากันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเอนจอยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านมากมายจังเลยเพราะเราไปมาเป็นระยะอยู่แล้วเนี่ยครับ
1: ครับถ้าจะโฟกัสไปที่นิวยอร์กครับน
2: คริ ับ
1: ว
2: ผ
1: ย
2: ม
1: อร์กเนี่ยเปลี่ยนรสนิยมหรือสายตาด้านศิลปะของอาจารย์หรือไม่ครับ
2: ถ้ารสนิยมในการใช้ชีวิตก็มีบ้างครับที่เราต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนให้ตรงกับสภาวะในช่วงนั้นเนาะแล้วก็เนื่องจากนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ในสายงานของเราเนี่ยต้องพบเจอกับผู้คนที่อยู่ในแวดวงอัญมณีรสนิยมในเรื่องการแต่งตัวเนี่ยก็ต้องพยายามให้แต่งตัวให้ดูดีนะครับตอนที่เราอยู่นิวยอร์กเนาะสอนให้เราสอนเราในเรื่องนี้ครับว่าจำเป็นต้องแต่งตัวดีแล้วก็ทำงานด้านศิลปะเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องควบคู่กันไปอะครับอาจารย์
1: ครับผมอาจารย์ครับคือวิธีการทำงานของฝรั่งเศสกับของอเมริกาต่างกันหรือเหมือนกันเห็นไหมครับ
2: ก็ถ้าที่ฝรั่งเศสนะอย่างที่บอกนะว่าเขาก็จะให้เราแบบดูกับดีเทลแล้วก็จะไม่ให้เราข้ามถ้าเกิดว่าเรายังจัดการของเดิมไม่เสร็จนะครับแต่ว่าที่นิวยอร์กเนี่ยจะได้ในเรื่องของการบริหารเวลาเราเรียนรู้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องแพลนเลยนะครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้เสร็จในช่วงที่เราแพลนไว้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสังคมที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างเร่งรีบทุกๆนาทีมีค่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแผนว่าการใช้ชีวิตและการทําธุระในแต่ละวันให้ดีต่างกับฝรั่งเศสตรงที่ฝรั่งเศสจะเป็นเมืองที่แบบดีเทลเยอะก็จริงแต่เขาจะมีความแบบสบายๆไม่รีบเร่งมากเหมือนนิวยอร์กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ครับนอกจากสองประเทศนี้อาจารย์ยังได้มีโอกาสได้ไปอีกหลายประเทศไหมอาจารย์
2: ครับก็เนื่องในสายงานเนาะเดินทางไปหลายที่ครับเคยไปออสเตรเลียแล้วก็ไปที่อิตาลีเพราะอิตาลีเนี่ยจะต้องไปอย่างน้อยปีละ2ครั้งอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันจะมีนิทรรศการงานโชว์ที่อิตาลีเนาะแล้วก็ที่ฮ่องกงนี่ก็คือจะต้องไปปีหนึ่งสองครั้งเช่นกันนอกเหนือจากนี้ก็จะมีบางประเทศในโซนยุโรปเนาะอย่างเช่นอังกฤษแล้วก็ในโซนสแกนดิเนเวียนครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเมืองหรือเป็นโซนที่แห่งแฟชั่นเลยเนาะทุกสายงานเลยนะแฟชั่น
2: ใช่ครับแต่ก็จะวนอยู่กับแฟชั่นของจิวเวลรี่ซะส่วนใหญ่ครับ
1: แล้วการเดินทางไปหลายประเทศเนี่ยทำให้อาจารย์มองครับว่าความงามเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ความสวยงามต่างๆขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆครับประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายทางศิลปะเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคนีโอคลาสสิกยุคอาร์ตนูโววิกตอเรียนหรือว่าเอวาเดียนพวกนี้ครับในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาจะเป็นอาร์ตเดโคส่วนฝั่งเอเชียก็จะเป็นโอเรียนทัลอะไรประมาณนี้ครับ
1: แล้ววัฒนธรรมศิลปสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยถูกนำมาแปลงเป็นงานเครื่องประดับมากน้อยอย่างไรบ้างอาจารย์
2: ก็มีบ้างครับโดยจะใช้วิธีการตัดทอนรูปทรงครับเราไม่สามารถที่จะยกสถาปัตยกรรมทั้งชิ้นมาไว้ในเครื่องประดับได้เนาะเพราะดีเทลมันเยอะมากเราจะใช้วิธีประยุกต์บางชิ้นส่วนของงานสถาปัตย์ย้ายมาอยู่ลงในเครื่องประดับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบนั่งร้านกาแฟเพื่อดูผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเนาะก็จะดูลักษณะการแต่งตัวบุคลิกของคนแล้วก็เอามาเบลนด์ในการออกแบบเครื่องประดับให้เหมาะสมกับบุคลิกของคนในภูมิภาคนั้นๆครับผม
1: อาจารย์ต้องบอกว่าร้านกาแฟนี่ถือว่าเป็นสร้างผลงานดีๆให้กับหลากหลายอาชีพเป็นทำดีเพราะนักเขียนเนี่ยบางคนก็ชอบเขียนนิยายในร้านกาแฟนะ
2: ใช่ไหม
1: ได้กินกาแฟไปได้กินนิยายไปได้ตกปลาอะไรอย่างเงี้ย
2: มันมีความแบบสุนทรีเนาะมันมีความสุนทรีในการนั่งทำเนาะ
1: เพราะว่าบ๊อบเห็นในแม้ทั้งในเมืองไทยอย่างเอาง่ายๆใกล้บ้านบ๊อบนั่นคือเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยก็ร้านกาแฟต่างๆนานาเนี่ยแบรนด์ดังๆเนี่ยก็มีคนนั่งเต็มไปหมดแล้วแต่ละคนคือเครื่องคอมพิวเตอร์นะบางหมดโต๊ะนะคิดงานอะไรกันก็ไม่รู้แหละอาจารย์
2: ซึ่งผมชอบมากเลยในการทำงานแบบนั้นเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้จำเจอยู่ที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเดียมันโฟลว์มากเลยครับ
1: ใช่บางคนก็ย้ายร้านกาแฟจากร้านกาแฟนู้นไปร้านกาแฟนี้อะไรเงี้ย
2: มีความสุขครับมีความสุขมากเลย
1: นะครับประเทศหรือเมืองใดที่สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบให้อาจารย์มากที่สุดอ่ะ
2: จริงๆแล้วผมชอบนิวยอร์กมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเนาะมีความเรียบหรูในเวลาเดียวกันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราออกแบบได้แบบตลอดเวลาเลยครับ
1: นึกถึงแฟรงค์ซินาตร้าเนาะที่เจ
2: อ
1: ้าของเพลงนิวยอร์กนิวยอร์ก
2: แฟรงค์ซินาตรา
1: ครับ
2: ครับผม
1: และจากนักออกแบบสู่หัวหน้านักออกแบบต้องเพิ่มทักษะอะไรนอกเหนือจากการออกแบบอาจารย์
2: น่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการบริหารคนนะครับโดยเฉพาะการบริหารกลุ่มนักออกแบบที่มีความหลากหลายในความคิดเนี่ยเหมือนกับอาร์ติสจะต้อง manage อาร์ติสด้วยกันมันก็จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องใช้จิตวิทยาหนักๆนิดนึงในอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับ
1: อันนี้อาจารย์นะอาจารย์ในแบบเหมือนจะเดาคําถามป๊อปต่อไปได้นะอาจารย์ว่าจะถามว่าเมื่อขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายออกแบบเนี่ยความยากของการบริหารคนสร้างสรรค์คืออะไรคะ
2: ก็ความยากของการบริหารคนสร้างสรรค์จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ยากเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนสร้างสรรค์หรือว่านักออกแบบทุกคนเนี่ยมีแนวคิดเป็นของตัวเองนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะต้องเจอกับอีโก้ของแต่ละคนนะครับสิ่งที่เราทำได้คือเปิดโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องมีคำแนะนำหรือว่าต้องมีการตำหนิตักเตือนในการส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีเรียกคุยทีละคนเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ติต่อหน้าเพื่อนร่วมงานไม่ได้เด็ดขาดเลย
1: โอ
2: คร
1: ้
2: ับแล้วก็ใช้เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาเสียหน้าหรือว่าสูญเสียความเป็นส่วนตัวเนาะเพราะว่ามันจะมีผลกับความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาก็คืออย่างที่บอกครับก็ต้องใช้แบบเขาเรียกอะไรแนวจิตวิทยานิดๆในการที่เราจะต้องเข้าไปหา
1: โอ
2: เข
1: ้
2: า
1: โห
2: ครับ
1: อาจารย์นี่ครับสุดๆเลยเนาะการที่ได้ใจคนคนเราคือเขาบอกสัญชาตญาณของคนเราเนี่ยชอบให้คนชมเยอะๆติน้
2: ใ
1: อ
2: ช
1: ย
2: ่
1: แต่ทางตร
2: ใช
1: ง
2: ่
1: ข้ามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของงานเขาจะบอกติเยอะๆเลยชมน้อยๆเพื่อจะเอาไปพัฒนาปรับปรุงแต่
2: อ
1: เพ
2: ื
1: ราะว่าม บางทีบางคนเราก็รับไม่ได้นะพอโดนติเยอะๆแล้วหมดกำลังใจไปเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แต่
2: อ
1: ต
2: ี
1: ้อง
2: โก้เขาจะเยอะหน่อย
1: แต่ต้องใจโคตรอภิมหาจิตวิทยาจ้ะ
2: ก็ต้องมีบ้างครับผม
1: และจากนั้นการก้าวสู่ผู้มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์น่ะความรับผิดชอบเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงอาจารย์
2: ความรับผิดชอบเนี่ยเข้าสู่โหมดของสเกลที่กว้างขึ้นครับเนื่องจากเราไม่ได้ดูเรื่องของการออกแบบเพียงอย่างเดียวและต้องดูแลในเรื่องของการทำแม่พิมพ์ต้นแบบด้วยแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเนาะนั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับลูกค้าเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการผลิตและการออกแบบด้วยเช่นกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้องบริหารเวลาที่ต้องบริหารเวลาที่ส่งดีไซน์ให้ลูกค้าอนุมัติได้ตรงเวลาด้วยครับแล้วก็ควบคุมการผลิตสินค้าใหม่ๆเพื่อส่งมอบให้ทันเวลาด้วยเช่นกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ต้องแบ่งเวลามาดูแลทีมงานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยครับ
1: อาจารย์ครับพูดถึงองค์กรฮะพูดถึงองค์กรเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างองค์กรที่อาจารย์ดูแลเนี่ย
2: ครับ
1: มีองค์กรอะไรบ้างที่ผ่านมา
2: ถ้าเป็นชื่อบริษัทใช่ไหมครับตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเคยทำงานกับบริษัทหนึ่งชื่อ M&G Jeweler นะครับบริษัทนี้เขาจะรับซ่อมจิวเวลรี่จากห้างเมซี่จากห้างที่แบบว่าขายสินค้าพวกนี้เนาะแล้วก็จะต้องออกแบบคอลเลกชันใหม่ๆป้อนสู่ตลาดด้วยนะครับชื่อ M&G Jeweler แล้วก็ที่เมืองไทยเนี่ยเอาองค์กรที่แบบว่าประทับใจเนาะก็จะมีบริษัทหนึ่งชื่อมิกกี้ไซแอมมีสนะครับอยู่ในประเวศนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างกับเรามากมายครับ
1: อาจารย์พูดถึงมิกกี้นึกถึงอะไรนั่นเลยมงกุฎมิกกี้โมโต้เลย
2: มิกกี้
1: ช
2: โ
1: ่
2: ม
1: วง
2: โต้ใช่ไหม
1: ก่อนข้ามจักรวาลยุคหนึ่งอะ
2: สวยเนาะ
1: ออกแบ
2: ส
1: บ
2: วยมาก
1: ส
2: เล
1: วย
2: ย
1: นะ
2: ครับ
1: เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะ
2: ใช่น่าจะใช้มงกุฎอันนั้นใหม่เนาะอันน่าจะเอาเวียนมาใช
1: ป
2: ้ใหม่
1: ปีนั้นที่ไทยจัดเมื่อปี2005ที่นาตาลีเกโววาจากแคนาดาได้ก็น่าจะเป็นมงกุฎมิกกี้โมโต้นะที่ไป
2: ใช่
1: ใน
2: เป็นใช่ครับเป็นมิกกี้โมโต้แล้วก็แคทริ
1: ก็
2: โอ
1: เป็น
2: น
1: แ
2: า
1: ม็ก
2: ที่
1: เก
2: ก็เป็นมิกกี้เหมือนกันใช่ไหมครับก็ได้มิกกี้เหมือนกัน
1: ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2018อาจารย์ครับถามนิดนึงครับว่าการดูแลการดูแลการผลิตระหว่างประเทศน่ะมีความซับซ้อนอะไรที่คนนอกวงการอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอย่าง
2: จริงๆแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารเวลาในการส่งมอบครับผมการทำงานของผู้คนบางประเทศเนาะซึ่งอาจจะไม่ได้บอก เนาะว่าเป็นประเทศอะไรอะไรเงี้ยในที่นี้อาจจะไม่ได้เมนชั่นเนาะบางครั้งเราสั่งอย่างนึงเราก็จะได้อีกอย่างนึงดังนั้นเวลาส่งมอบจึงสำคัญมากเลยผมมักจะกำหนดเวลาล่วงหน้าก่อนเสมอเช่นถ้าต้องการงานภายในวันศุกร์อย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าเดดไลน์เลยคือวันพฤหัสนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำการรีเจ็คสินค้าของคุณซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างได้ผลแล้วก็เป็นการโปรเทคตัวเราด้วยก็นี่แหละครับมันก็จะต้องมีแบบอะไรนิดๆหน่อยๆที่แบบเล่นแร่แปรธาตุนิดนึง
1: มันเหมือนพระเดชพระคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์แนวนั้นใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยทำงานกับองค์กรที่แบบว่าระหว่างประเทศนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะให้มันเกิดข้อผิดพลาดได้บ่อยๆนะโอเคแหละมันไม่มีใครที่แบบทำไม่ผิดพลาดเลยแต่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรครับ
1: ก็อย่างที่จะบอกคำถามต่อไปเลยก็เหมือนที่บอกว่าเมื่อบริหารนอกแบบจากหลายประเทศเนี่ยความแตกต่างทางวัฒนธรรมส่งผลต่อการทำงานหรือไม่เนาะอาจารย
2: ์ก็มีบ้างครับแต่ไม่ถึงขั้นที่เราจะนับมันว่าเป็นอุปสรรคเนาะเนื่องจากบริษัทพาร์ทเนอร์ที่อยู่ตามโซนประเทศต่างๆเนี่ยเขาต้องการที่จะได้ business จากเราดังนั้นขั้นตอนการออกแบบซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาเรียกว่าขั้นตอนต้นน้ำเนี่ยจะต้องพยายามทุกทางที่จะต้องส่งแบบให้เราทันเวลาครับ
1: แล้วเวลาทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันมากเนี่ยผู้นำเนี่ยอาจารย์ควรตัดสินใจอย่างไรครับ
2: ผมจะใช้วิธีโหวตเพื่อเอาผลลัพธ์จากภาพรวมก่อนเนาะในกรณีที่แบบว่าความคิดสร้างสรรค์เขาแตกต่างกันมากผมจะให้โหวตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเองจะต้องเป็นผู้ตัดสินที่เป็นอันสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับและตลอดเส้นทางกว่า20ปีนะครับเคยมีความผิดพลาดครั้งใดที่กลายเป็นบทเรียนราคาแพงมากอาจารย์
2: ก็มีครับแพงมากเลยด้วยเมื่อประมาณสักปี2010นะครับผมเคยตั้งบริษัทผลิตเครื่องประดับที่เป็นของเราเองเนาะตั้งบริษัทส่วนตัวนะครับแล้วก็ความที่เราเนี่ยคิดเร็วทำเร็วไม่ศึกษาตลาดให้ดีจึงทำให้เกิดปัญหาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องปิดตัวไปครับหลังจากนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากในเวลาต่อมาเวลาที่ผมเอามาสอนนักเรียนในคลาสเนี่ยผมมักจะยกตัวอย่างบทเรียนราคาแพงอันนั้นให้พวกเขาฟังเสมอเนาะนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเริ่มคิดให้ดีต้องเล็งให้ดีต้องศึกษาตลาดให้ดีเพราะว่าความผิดพลาดที่เรามีเนี่ยมันแพงมากแล้วก็เลยเอามาให้เรียนกัน
1: ก็ถือว่าเอาประสบการณ์ตรงมาสอน
2: ใช่ครับใช่ครับใช่
1: ได้มีช่วงไหนของอาชีพที่รู้สึกว่านี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตนั่น
2: น่าจะเป็นช่วงแรกๆที่เลือกเรียนด้านการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีครับเราเรียนด้วยความเอนจอยเนาะผลเรียนมันออกมาดีแล้วก็ทำงานอย่างที่เราตั้งใจไว้จนกระทั่งเดินมาถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ครับผมความสำเร็จในต่างประเทศสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยต้องแลกกับอะไรบ้างครับอาจารย์
2: โอ้ต้องแลกด้วยความอดทนเท่านั้นเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางด้านภาษาในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในประเทศนั้นๆแล้วก็ที่สำคัญต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันครับ
1: แล้วถ้าวันนี้มีนักออกแบบไทยรุ่นใหม่บอกว่าอยากไปทำงานระดับโลกนะครับเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอาจารย
2: ์ต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมครับเตรียมตัวฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านให้เก่งเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากเป็นนักออกแบบเนาะก็จะต้องฝึกในเรื่องของการออกแบบให้เยอะๆแล้วก็ฝึกภาษาให้ดีเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็ต้องเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งหมดนี้ครับจะช่วยให้เขาเดินในสายทางอาชีพนี้ได้ง่ายขึ้นครับ
1: แน่ใครอยากเป็นนะครับแล้วก็เอาแนวคิดกว่าอาจารย์เนี่ยไปขบไปคิดนะครับไปต่อให้ดีนะครับหลังจากเห็นโลกมามากแล้วอาจารย์วิเชษฐ์คิดว่าความเป็นไทยมีอะไรที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยไม่ต้องเรียนแบบใครครับ
2: ผมคิดว่าความเป็นไทยคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะแล้วก็คนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีสมาคารวะซึ่งทำอะไรก็ออกมาได้ดีผู้คนประทับใจแค่นี้เราก็ไม่ต้องเรียนแบบใครแล้วครับผมว่า
1: ครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเราได้เลยนะ
2: ครับใช่ครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลย
1: ครับจะบอกว่ากว่า20ปีบนเส้นทางวิชาชีพครับย่อมมีทั้งความสำเร็จความผิดหวังความผิดพลาดและบทเรียนนะครับแต่บางทีคุณค่าที่แท้จริง ของประสบการณ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเดินทางไปไกลแค่ไหนครับหากอยู่ที่ว่าเมื่อกลับมาแล้วนะครับเราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นะไปสร้างประโยชน์ให้ใครได้บ้างครับและนั่นกำลังพาเราเข้าสู่อีกบทบาทหนึ่งของอาจารย์พิเชษฐ์คนที่เคยเป็นผู้เรียนและคนทำงานสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าคนที่ทำมันเก่งจะเป็นครูที่ดีได้อย่างไรครับและเราจะสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ให้เดินไปไกลกว่าคนรุ่นก่อนได้หรือไม่ครับติดตามชมรายการติดตามชมและฟังนะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกตัวเองได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นโดยประมาณครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกตัวเองหรือบ๊อบจุมพลบริสวรรณนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วติดตามประชมเฟซชดสดได้ที่ Facebook Live ครับ QFM Quality News Station นะสำหรับวันนี้นะครับบ๊อบและอาจารย์พิเชษฐ์เรืองศรีขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับอาจารย์พิเชษฐ์ครับ
2: สวัสดีครับผมแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่2กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้เรื่องสอบทุจริตท้องถิ่นกลับมาเป็นข่าวในมุมของ DSI อีกทีหนึ่งเพราะ DSI ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ที่เอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นกวนนายกเฮงในขณะเดียวกันรังสิมันโรมออกมาแฉซ้ำทุจริตสอบท้องถิ่นหลักฐานมันชัดโยงฝ่ายการเมืองโยงบิ๊กข้าราชการข่าวเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจปีกรองก็โหมโรงขึ้นทุกวันวันนี้มีมุมจากฝ่ายค้านฝ่ายค้านล็อกเป้าซักฟอกอนุทินกับชัยชนกปัดตอบสอยนายกร่วงเมื่อไหร่มีประเด็นจากพารดอนโค้งคำนับให้เท้งบอกขอบคุณขอบคุณหลังลั่นวาจาว่าเอาอนุทินขึ้นเป็นนายกได้ก็เอาลงได้จุลพันธ์ยันวงดินเนอร์แกนนำรัฐบาลไม่คุยเรื่องปรับครม.แจ้งว่าไม่ได้ทานข้าวเพื่อเตรียมรับศึกลักฟอกซักฟอกเรื่องของไทย AI Passport ไอ้เย้ยไทย AI Passport สุดแผ่วยอดไม่ปังต้องร่อนหนังสือหาข้าราชการท้องถิ่นมาช่วยลงทะเบียนเรื่องที่กำลังจะเป็นเรื่องใหญ่ Data Center เอกนิตนัดถกบอร์ด Data Center นัดแรกวันศุกร์นี้หรือระบบอุดช่องโหว่กฎหมายชี้รายใดแอบอ้างจะจัดการอย่างเด็ดขาดแล้วเรื่องของอควาเรียมสงขลาที่ยืดเยื้อกันมายาวนานกระทรวงศึกษาเดินหน้าสางปมเรื่องนี้ตั้งคณะกรรมการร่วม8ฝ่ายเร่งแก้ปัญหาสรุปให้เสร็จภายใน90วันเดี๋ยวมาดู
4: เรื่องหัวสวผลิตวัชรศิลป์จี้กกต.ส่งสารคดีโกงสวทั้ง229คนย้ำข้อมูลเชื่อถือได้อย่าทำตัวเป็นสารซะเองเอาฝ่ายพรรคภูมิใจไทยสุภชัยใจสมุทรกระตุกต่อมสำนึกจี้ถามใครเอาเอกสารลับของกกต.ปล่อยสู่เกมการเมืองแล้วกระบวนการยุติธรรมจะมีความหมายอย่างไรขณะที่สมชัยศรีสุทธิยากรเปิดเอกสารชุดที่2ครับบอกว่าคดีหัวสวชุดที่36ไม่น่าเชื่อถือเหตุทำงานแค่ทีมเลขาอ่านสรุปสำนวนความเห็นเลขากกต.ให้ฟังวันนี้มีข่าวมาจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคกล้าธรรมปกปิดเคยถูกจำคุกคดีลักทรัพย์เข้าข่ายขาดคุณสมบัติขณะเดียวกันคดีของส.ส.พรรคประชาชนสมชาติเตถาวรเจริญสำนวนถึง DSI แล้วครับอันนี้คดีถือหุ้นแทนเอกชนอีกข่าวหนึ่งจากศาลปกครองสูงสุดรับคำร้องรับคำฟ้องของคุณหมอสรณะไว้พิจารณาครับอันนี้เป็นการกลับคำของศาลปกครองกลางนะครับแล้วก็วันนี้ทหารอเมริกันขึ้นฟังที่ แหลมฉบังเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กระจายกันเข้าพักตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะในเมืองพัทยาครับคุณธิปะ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
10: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
9: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
10: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
8: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมตอบคำถามถึงเรื่องกรณีที่ประธานกรรมธิการป้องกันกรรมธิการปปช.ของสภาออกมาระบุว่าการที่บก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรหรือผู้ใหญ่เฮงหรืออดีตนายกเฮงหลังเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วก็บอกว่าการจับกุมในคราวนี้อาจจะโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ของ DSIรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ DSI ตามข่าวที่ได้รับการรายงานเบื้องต้นมี2นายซึ่งในส่วนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วในส่วนของ DSI เองเนี่ยทางอธิบดีเขาจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นการสอบเรื่องวินัยร้ายแรงนักข่าวถามว่าในการสอบของ DSI จะขยายผลไปถึงคนอื่นหรือสอบเพียงแค่2คนที่ถูกพาดพิงพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าในส่วนของเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น DSI สืบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่คดีหลักปปช.และสต.สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะดำเนินคดีนี่ก็ได้คำตอบแค่นี้ทีนี้ในฝ่ายของประธานกรรมธิการการกฎหมายรังสิมันต์โรมวันนี้เขาประชุมกันประชุมเสร็จเขาก็ให้ข้อมูลว่า จากการประชุมกรรมาธิการครั้งที่แล้วเนี่ยพบข้อมูลหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมรัฐบาลพยายามจะให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่หลักฐานและคำบอกเล่าจากพยานที่น่าเชื่อถือชี้ชัดว่ามีฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องขณะนี้เรามีข้อมูลที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อนับดูแล้วน่าจะมีมากกว่าเดิมถามว่าข้อมูลในชั้นกรรมาธิการขณะนี้สามารถชี้ชัดไปถึงฝ่ายการเมืองได้แล้วหรือยังรังสิมันบอกว่ามีข้อมูลหลายอย่างแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากข้อมูลเป็นความลับซึ่งได้มาจากผู้ที่มาชี้แจงในชั้นกรรมาธิการแต่วันนี้ที่ตนเห็นข้อมูลมันชัดจริงๆอยากจะสื่อสารว่าการสอบท้องถิ่นโดยทั่วไปจะเป็นฝ่ายข้าราชการกับคู่สัญญาที่จะต้องบริหารจัดการแต่ว่าอยู่ๆอ้าวก็มีฝ่ายการเมืองเข้าไปพูดคุยไปนัดเจอและเจรจากันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและสอบไปในทางที่ทุจริตอยู่แล้วไม่เฉพาะฝ่ายการเมืองเท่านั้นยังมีข้าราชการที่เป็นคนของนักการเมืองซึ่งหากยึดถือข้อมูลของนายประกรณ์รองนายกที่ได้สอบสวนเรื่องนี้และมีการชี้มูลไปแล้วพบว่าหลายคนถูกชี้มูลพร้อมทั้งส่งเรื่องให้กับนายกตนก็มีคำถามว่านายกจะดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วคุณรังสิมันก็แจกแจงต่อว่าเรื่องนี้มันมี2อภิสโทคือ2บทอภิสโท1 EP 1คือข้าราชการที่พบความพยายามในการตัดตอนให้เหลือแค่บางคนซึ่งในความเป็นจริงมีเยอะกว่านั้นมากเช่นนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองซึ่งการสอบสวนชุดของนายประกรณ์มีการชี้มูลนายนฤชาและส่งข้อมูลให้กับนายกแล้วนั่นเอพิโซด1เอพิโซด2 EP 2ฝ่ายการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยย้อนกลับไปในช่วงที่มหาวิทยาลัยบูรพาก็ได้งานมีการทุจริตเกิดขึ้นจนนำไปสู่การเคลียร์มอบูรพาออกแล้วทำ TOR ขึ้นมาใหม่ส่วนที่รัฐบาลออกมาบอกว่าไม่มีบิ๊กกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นนายรังสิมันถามย้อนกลับว่าบิ๊กแค่ไหนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมากแล้วทำเป็นระบบตอนนี้เราอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลซึ่งบางรายชื่อก็เป็นคนที่เราไม่คาดคิดว่าจะมาเกี่ยวเพราะไม่ได้อยู่ในกระทรวงที่ถูกจับตามองในการเป็นตัวเชื่อมและแนะนำซึ่งการจะทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒไปรู้จักบิ๊กเนมการเมืองมันจะมีข้อต่อซึ่งก่อต่อนั้นก็อยู่ในฝ่ายการเมืองเมื่อถามว่ามีการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นแต่กลับมีการจ้างเหมาคืนมาคุณรังสิมันบอกว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่ลงตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะต้องให้รัฐบาลทำงานเมื่อถามย้ำว่าทางกรรมาธิการมีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนหรือไม่ที่จะโยงไปถึงฝ่ายการเมืองคุณรังสิมันตอบว่ามีแต่ขอไม่ยกตัวอย่างไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะตื่นกันหมดนี่ในส่วนของคุณรังสิมันส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีในส่วนไหนอีกคุณนรพงศ
4: ์คือวันนี้เนี่ยทนายอันบุรีรัมย์ภัทรพงษ์สุภักษรเนี่ยเขาไปยื่น หนังสือร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอกับคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.ของพรรคประชาชนซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาการการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรครับทนายอันบอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่4เมษายนปี68เกี่ยวกับการจัดสอบในอำเภอมีการเรียกรับผลประโยชน์หัวละ3ล้านบาทเป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.แล้วแต่เหตุผลที่มายื่นต่อกรรมาธิการของสภาวันนี้เพราะว่ามีพระเอกของเรื่องไปเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นในขณะนี้ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันก็เลยนำหลักฐานเอามาร้องต่อกรรมาธิการของสภาหลังจากที่ไปร้องต่อปปช.มาก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีประชาชนส่งข้อมูลมาให้ขนาดที่ว่าให้ไปตรวจสอบหน่อยว่านายอำเภอที่สอบได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างน้อย10คนเนี่ยมีการส่งชื่อนามสกุลมาให้มีเลขรหัสสอบมาให้ก็เลยต้องมาร้องต่อกรรมาธิการคุณพักขมลบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบในอำเภอเนี่ยก็พบพิรุธมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับหลังจากสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่ามีประชาชนได้ติดตามเรื่องรวมทั้งกรมการปกครองก็ได้ออกหนังสือส่งความเห็นแย้งต่อกรรมาธิการทันทีว่ากรมการปกครองไม่เกี่ยวเหตุใดจึงไม่ตรวจสอบย้อนหลังหรือตรวจสอบในอนาคตเพื่อไม่ให้เป็นการปัดความรับผิดชอบคุณพักขมลบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ปี2566นะครับแต่ปี2568ก็เป็นปีที่น่าจับตาเพราะได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นได้เห็นข้อมูลที่ทนายอันยื่นมาแล้วเป็นข้อมูลที่คล้ายกับที่ได้รับมาจากประชาชนย้ำว่าเรื่องนี้ต้องมีคำตอบให้สังคมเพราะการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ยังเป็นที่กังขาแล้วคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์ในการสอบในอำเภอก็เป็นคีย์แมนสำคัญในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยคุณพักขมลบอกว่าเพียงแค่การรับสินบนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การรับสินบนแต่คือการพยายามวางรากฐานเพื่อค้ำจุนอำนาจบางอย่างให้อยู่ต่อไปฉะนั้นในฐานะส.ส.ในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการการเมืองย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องหาคำตอบให้ได้หลังจากนี้กรรมาธิการก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดเผยเอกสารตามที่ปปช.ได้เรียกจากกรมการปกครองมาแล้วแล้วก็จะเชิญอธิบดีกรมการปกครองมาชี้แจงด้วยซึ่งยังไม่ลดละความพยายามเพราะสงสัยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วเธอก็บอกว่าฝากไปถึงกรมการปกครองด้วยว่าอย่ารอเพียงเอกสารที่จะโต้กลับกรรมาธิการกรรมาธิการพัฒนาการการเมืองได้เปิดพื้นที่ให้กับอธิบดีและตัวแทนจากกรมการปกครองอยู่เสมออยากให้มาชี้แจงด้วยวาจาเองอาจจะได้เห็นข้อมูลที่มากขึ้นจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้ท่านได้ปกป้องศักดิ์ศรีของท่านด้วยถูกกล่าวหามาเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับการทุจริตท้องถิ่นขอเชิญท่านอธิบดีนาลือชาให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการสักครั้งหนึ่งด้วยก็แล้วกันแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะทราบรายงานผลสอบของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ที่เกี่ยวกับการสอบข้าราชการที่เกี่ยวกับการทุจริตท้องถิ่นแต่เท่าที่ทราบตอนนี้คือเรื่องมันจบอยู่แค่อธิบดี2คนก็ต้องถามว่าวันนี้ประชาชนเชื่อแบบนั้นไหมเพราะคนที่ซื้อขายตำแหน่งไม่สามารถเดินไปซื้อที่ร้านขายของชำต้องมีการติดต่อกับบรรดานักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งประสานกับนักการเมืองในระดับชาติด้วยครับคุณธิบา
5: ครับข่าวนี้ก็เลี้ยงไข่ไว้อย่าให้เงียบ ถ้ามันเงียบหายไปเลยเดี๋ยวเรื่องก็เงียบคือข่าวความเคลื่อนไหวแต่ละวันเนี่ยมันมีไม่มากวันนี้ก็มาถึงเรื่องที่พยายามจะสรุปเป็นประเด็นกันนะคุณธราพงศ์
4: ครับ
5: 1 3,800 กว่าคนเนี่ยถอดถอนชื่อออกมาหมดแล้วอีก100กว่าคนเนี่ยยังไม่ได้บรรจุเมื่อยังไม่ได้บรรจุ
4: พันกว่าคนนะ
5: พันกว่าคนไอ้ 3,000 กว่าคนนี่ 3,800 โดยประมาณนะตัวเลขกลมๆเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมีคำสั่งถอดถอนออกมาหมดแล้วแล้วยังไม่มีใครไปฟ้องกลับกับผู้ที่ลงนามคือนายกอบจ.อบต.นายกเทศมนตรีเพราะว่าแต่ละรายที่มีคำสั่งถอนบรรจุออกมาเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนก็คงไม่มีใครไปกล้าฟ้องเห็นข้อมูลชัดพันกว่าคนเนี่ยยังไม่ได้บรรจุเมื่อยังไม่ได้บรรจุก็ไม่ต้องเซ็นถอดถอนว่าพวกนี้ก็บรรจุไม่ได้เอาในขณะเดียวกันก็เลื่อนคนที่สอบได้โดยสุจริตเข้าไปบรรจุแทนไอ้ตรงเนี้ยก็ถึงบอกว่าให้ระมัดระวังว่าลำดับใครขึ้นก่อนขึ้นหลังถูกต้องตามที่เขาสอบได้ไหมตามผลของคะแนนไหมคะแนนดีกว่ารอคิวต้นๆคะแนนที่ดีไม่พอไปรอคิวแต่ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยถ้ามีการทุจริตการเล่นเส้นเล่นสายก็เดี๋ยวก็จะมีการปาดหน้ากันอีกแลกกระสินบนอันนี้ก็มันจะโกงซ้อนโกงอีกทีนี้เมื่อวานที่มีข่าวเพิ่มขึ้นมาก็คือคนที่ถอดถอนออกมาแล้วเนี่ยอาจจะกลับเข้าไปทำงานที่เดิมได้อีกนะโดยผู้บริหารอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยใช้วิธีการจ้างเหมาพิเศษคือเขามีอัตราอยู่ตำแหน่งว่างอยู่ที่เขาจะจ้างใครเป็นพิเศษก็ได้แล้วถ้าเขาไปจ้างไอ้คนที่3,800กว่าคนที่ทุจริตเนี่ยให้

0: มีคำสั่งถอดถอนไปยกเนี่ยให้กลับมาเข้ามาทำงานใหม่โดยใช้วิธีการจ้างเหมาตำแหน่งนี้เหมาภายในกี่เดือนเหมาภายในกี่ปีอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้รายละเอียดเขาแต่ถ้าเข้ามาโดยการจ้างเหมาแบบนี้จริงๆเนี่ยมันเละเลยนะคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: อันนี้ข่าวนี้ก็เงียบไปเลยยังมีแต่คุณวรสิทธิ์บอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบฉะนั้นต้องตรวจสอบแล้วต้องปิดประตูตายว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คุณมีอำนาจจ้างเหมาได้แต่ว่าไม่ควรจะไปจ้างเหมากับคนที่สอบเข้าแล้วจ่ายเงินทุจริตอันนี้จะยิ่งไปกันใหญ่ส่วนคดีเนี่ยตอนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาแล้วก็ยังคงมี13คนใช่ไหมคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: 13คนเดิมอ่ะมีแต่ว่าเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้อาจจะมีกำนันเฮงเข้ามาอีกคนหนึ่งกับพวก
1: กำนันเฮงกับเจ้าหน้าที
0: ่
1: เทศบาลหรืออบต.ที่ศรีสะเกษผู้หญิง
0: นั้นก็เพิ่มเข้ามานอกนั้นก็ได้มีแต่ข่าวว่าที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกำนันเฮงเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเบี้ยคนที่ต้นสายอ่ะรับเข้ามาเอาเงินมากี่คนเนี่ยมีแต่ข่าวว่ามีอีกไม่เฉพาะมีแต่กำนันเฮงแต่หลักฐานอาจจะยังจับไม่ได้หรือหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่มีใครมาร้องของกำนันเฮงเนี่ยที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจ่ายเงินไป600,000นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีชื่อว่าสอบได้เขาก็ไปทวงถามบ่ายเบียงว่าส่งเงินขึ้นไปข้างบนแล้ว แล้วก็มีข่าวต่อมาบอกว่าไม่เฉพาะผู้หญิงคนนั้นนะมีอีกหลายสิบรายที่เป็นแบบเดียวกันคือจ่ายเงินแล้วไม่มีชื่ออันนี้ข่าวก็ไม่ไปถึงไหนนะที่จริงแล้วเนี่ยควรจะมีตรวจสอบว่ามีกี่คนมีใครบ้างมีจากตรงไหนบ้างอะไรยังไงที
1: ่ครับสัญญาณจากคุณสุภาพน่าจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับคือสิ่งที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่านอกจากตัวละครที่มีอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยมันมีความคืบหน้าอีกไหมแล้วระดับสูงกว่านี้มีไหมและที่สำคัญเขาอยากรู้ว่าเป็นระดับไหนระดับอธิบดี2คนระดับผู้อำนวยการมันไม่พอนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมอยากรู้ครับท่านผู้ฟังครับและที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการหลังจากนี้แล้วเนี่ย 1. จะมีใครที่ฟ้องกรมการปกครองไหมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบจ.อบต.เทศบาลที่ไปถอดเขาออกเนี่ย 3,000 กว่าคนนี้นะครับจะมีไหมและสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นอย่างไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่สังคมอยากจะรู้จากนี้ไปนะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: กัสโกปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชน

0: และสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 Smart Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
7: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
9: นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลหาอุสมาสวัสดิ์ทพงารายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้มีข่าวเรื่องของสส2คนที่กำลังเป็นคดีความนะครับคนแรกก็คือคุณสมชาติเตชถาวรเจริญสส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนอันนี้เจอคดีนอมินีครับก็คือถือหุ้นในบริษัทเอกชนถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติคดีนี้อยู่ที่ DSI แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ DSI ก็ส่งหนังสือให้มารับทราบข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์แต่ว่าคุณสมชาติก็ปฏิเสธในทำนองที่ว่ายังไม่ได้รับหนังสือวันนี้นักข่าวก็เลยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลพลตำรวจโทรุทธพลก็บอกว่าได้รับแจ้งว่าหนังสือเนี่ยส่งทางไปรษณีย์แล้วก็มีคนรับไปแล้วแล้วทาง DSI ก็ยังส่งเอกสารบางส่วนให้กับสถานีตำรวจในพื้นที่ด้วยเพื่อนำไปส่งอีกทางหนึ่งซึ่งทางพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยจะนัดมาชี้แจงในวันที่7กันยายนนะครับอันนี้กรณีสส.ภูเก็ตส่วนอีกคนหนึ่งสส.นครศรีธรรมราชพักกล้าธรรมชื่อก้องเกียรติเกตสมบัติคนนี้ถูกตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติครับก็คือว่าเคยถูกศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษาจนถึงที่สุดเมื่อปี2542ในคดีลักทรัพย์ศาลพิพากษาจำคุก1ปีและมีการปรับด้วยแล้วก็มีการลดโทษลงมาเหลือจำคุก6เดือนทีนี้ก็มาสมัครส.ส.แล้วก็เซ็นในเอกสารยืนยันว่าคุณสมบัติครบถ้วนแต่กกต.ก็มาตรวจสอบย้อนหลังครับพบว่ามีคดีอย่างนี้ฉะนั้นกกต.ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญครับมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับรับคำร้องเอาไว้พิจารณาครับคุณจิบาครับ
3: อีกสอสอนึง
2: ไงไปแล้วผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี
3: ่ทีนี้เข้าหมดสู่การเตรียมเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้คุณพริษฐ์วัชรสิงห์สอสอบัญชีรายชื่อประชาชนในฐานะนิพกับท่านนิพฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันที่1กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ประชุมกันแล้วโดยสมัยนี้จะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นคือพรรคไทยรวมพลังเรามีความเห็นตรงกันว่าเราจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151คืออภิปรายทั่วไปและมีการลงมติในเชิงกรอบเวลาเนี่ยเราจะดำเนินการโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้พูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นการบ้านที่แต่ละพรรคจะไปรวบรวมข้อมูลมาแต่ว่าที่มี2รายชื่ออยู่แน่นอนก็คือนายอนุทินที่เป็นนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการดิจิทัล DE แล้วก็มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะทำงานโดยมีหัวเรือหลักคือนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรครวบรวมรายชื่อและจัดทำยติเพื่อยื่นยติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นักข่าวถามว่าจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายที่จะสามารถทำให้สะเทือนรัฐบาลได้ไหมคุณพเนตรบอกว่าผมไม่อยากคุยก่อนแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้เป็นผลงานเป็นตัวบ่งบอกที่ดีแล้วขอฝากว่าเห็นนายกบอกว่าพร้อมจะตอบคำถามทุกคำถามก็หวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหัวสวและเรื่องโกงสอบท้องถิ่นได้หวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นทีนี้ถามเรื่องที่นายณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคระบุว่าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายทำให้นายอนุทินเป็นนายกแล้วทำให้เป็นนายกได้ก็สามารถเอาลงได้ถามว่าจะทำได้เมื่อไหร่นายพฤทธิ์บอกว่าเราทำเต็มที่ในฐานะแกนนำฝ่ายค้านเราประกาศชัดเจนว่ายิ่งเราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อไปประเทศก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติฉะนั้นย้ำว่าเราทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าช้าหรือเร็วหากเราทำหน้าที่ของเราได้ดีประชาชนเห็นพร้อมกับเราตัวการมีพรรคการเมืองอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลน่าจะทำให้ประเทศมันดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกต่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราคงไปคาดเดามติส.ส.ไม่ได้หรอกแต่เราเข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในรัฐบาลมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ใช่แค่การมานับคะแนนการลงมติแต่คือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้หากประชาชนเห็นตามหลักฐานที่เรามีเราก็กลับไปสู่อำนาจก็กลับไปอยู่ในมือของประชาชนเขาก็จะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอื่นมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลนักข่าวถามว่าจะไม่สายเกินไปหรือที่จะให้ประชาชนเลือกตั้งครั้งหน้านายพฤทธิ์บอกว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่ปลายทางเราต้องมองเป็นขั้นเรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องวัดกันที่คะแนนการลงมติซึ่งเมื่อเรายื่นยติเราก็อยากให้ส.ส.ส่วนใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจแต่ย้ำว่าตนคงไปคาดการล่วงหน้าไม่ได้ทีนี้ก็กลับมาที่คุณธราดรปริศนานันทกุลบอกว่ารัฐบาลยินดีและเป็นสิทธิอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านที่จะถือว่านี่เป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการซักฟอกสอบถามอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อเป็นกระบวนการทำกฎหมายและรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลายังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นเดือนไหนถามว่าได้เก่งข้อสอบไว้หรือเปล่าคุณพราดอนบอกไม่ได้เก่งข้อสอบแต่รอดูยติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์ที่ยื่นมาคืออะไรแต่สิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้เนี่ยนายธราดรบอกว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจหากหลักฐานชัดมัดตัว และรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ตนคิดว่าคนเป็นสมาชิกคงตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นักข่าวพยายามถามว่าไอ้คดีหัวสวที่ฝ่ายค้านตั้งธงจะมาพิจารณาเนี่ยกังวลไหมคุณพระดอนบอกตนคิดว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักล่ะคงบอกเหมือนกันทุกครั้งว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคแจ้งไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะขัดกฎหมายซึ่งพรรคยืนยันด้วยตัวหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์เลือกสว.แล้วก็ตัดมาถึงตรงนี้ถามว่าที่นายณัฐพงษ์หัวหน้าเท้งระบุว่าเขาเป็นคนเสนอนายอนุทินเป็นนายกได้เขาก็เอาลงได้เหมือนกันเนี่ยคุณพระดอนมีอะไรจะฝากไปถึงคุณณัฐพงษ์ไหมคุณพระดอนก็ทำท่าโค้งคำนับและบอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับนี่การผมลงตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทีนี้อีกคนหนึ่งคุณมรพงศ์มีข่าวการเมืองสลับช่องอื่นไหมก่อนจะถึงคุณธีรพันธ
2: ์ได้ครับคดีหัวสวครับคดีหัวสวเนี่ยฝ่ายที่เขาแฉฝ่ายที่เขาขุดคุยเนี่ยเขาก็ยังทำงานกันเหมือนเดิมครับเช่นคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็บอกว่าขอเรียกร้องว่าให้กกต.เนี่ยที่จะมีการพิจารณา229คนวันที่14กันยายนเนี่ยขอให้ส่งไปที่ศาลทั้งหมดบอกว่าข้อเรียกร้องนี้ไม่ใช่ข้อสรุปว่า229คนทำผิดไปแล้วแต่เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสว.ก็ขอเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลท่านพิจารณาจากพยานหลักฐานของทุกฝ่ายว่าใครผิดใครไม่ผิดซึ่งคุณผลิตบอกว่าเชื่อว่าพยานหลักฐานของแต่ละคนใน229คนนี้นะครับคงไม่เท่ากันทั้งหมดหรอกแต่ถ้าดูในขั้นตอนกระบวนการของกกต.ในชั้นอนุชุดที่26ที่มีการฟังความทั้งสองด้านแล้วก็มีมติชี้ว่ามีมูลเนี่ยมีผู้กระทำผิดอย่างน้อย229คนเห็นควรให้สั่งฟ้องอันนี้ก็เป็นแหล่งอ้างอิงอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าแม้ทั้ง229คนมีน้ำหนักเบาแตกต่างกันแต่อนุชุดที่26มองว่ามีความผิดรวมกันทั้งหมด229คนอันนี้ทางฝ่ายคุณผลิตฝ่ายอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรวันนี้ก็โพสต์ใน Facebook ครับพูดถึงเรื่องเหตุใดการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสวจึงขาดความน่าเชื่อถืออันนี้หมายถึงว่าชุดที่36นะครับอาจารย์สมชัยระบุว่าวิธีการประชุมเนี่ยจะมีทีมเลขาของอนุซึ่งมีประมาณ9คนผลัดกันนำเสนอสำนวนการไต่สวนทีละคดีโดยเป็นการอ่านสรุปสำนวนซึ่งแต่ละคดีจะมีความยาวเฉลี่ย 4-5 หน้าบางคดีอาจยาวถึง10หน้าพยานบุคคลเส้นทางการเงินพยานวัตถุโพยรูปภาพคลิปบันทึกเสียงให้ทีมเลขาเนี่ยสรุปความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่26และความเห็นของเลขากกต.อนุกรรมการมีมติหลังจากฟังการนำเสนอสัดส่วนของเวลาที่ใช้ในการนำเสนอส่วนที่1และ2ประมาณ 95% ของการประชุมส่วนที่3คืออนุกรรมการมีมติใช้เวลาแค่ 1%ที่เหลือเป็นการซักถามบ้างงานธุรการบ้างตัวอย่างหลักฐานที่ยืนยันในเรื่องนี้ก็คือการประชุมครั้งที่12/2569 วันที่12กุมภาพันธ์เริ่มประชุมบ่าย2โมงสิ้นสุดการประชุม16นาฬิกา30นาทีใช้เวลาประชุม2ชั่วโมงครึ่งรายงานมี39หน้า1หน้าก็คือหน้าที่1เป็นรายนามผู้เข้าร่วมประชุมวาระที่2แจ้งเพื่อทราบวาระที่3รับรองรายงานการประชุมคิดเป็น 2.56% 8ไอ้38หน้าก็คือตั้งแต่หน้าที่2ถึง39เป็นวาระที่3เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่อเนื่องฝ่ายเลขาเป็นผู้อ่านเอกสารสำนวนของชุดที่26โดยไม่มีการซักถามคิดเป็นสัดส่วน 95% ครับนี
3: ่
2: คือทิ้งท้ายด้วยว่าจบตอนที่2ให้รอตอนที่3ความเป็นมืออาชีพของชุดที่26นี่ทางฝ่ายอาจารย์สมชัยฝ่ายพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรก็โพสต์ใน Facebook เหมือนกันครับพูดถึงเรื่องเอกสารที่มาถึงมือฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายองค์กรภาคประชาชนไอลอนั่นแหละครับคุณสุภชัยระบุว่าล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรนำเอกสารของคณะ36มาเปิดเผยต่อสาธารณะขอยืนยันว่าหลักการเกี่ยวกับการตั้งคำถามก่อนหน้านี้ยังคงเหมือนเดิมตนไม่สนับสนุนการนำสำเนาคณะ26มาเปิดและไม่ได้สนับสนุนการนำเอกสารคณะ36มาเปิดหากเป็นการได้มาหรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือนายสมชัยระบุเองว่าเอกสารดังกล่าวได้รับมาจากบุคคลภายในกกต.และมีข้อความว่าเอกสารใช้ภายในเท่านั้นดังนั้นก่อนจะถามว่าในเอกสารเขียนว่าอะไรสังคมมีสิทธิ์ถามเสียก่อนว่าใครนำเอกสารภายในออกมามีอำนาจนำออกมาหรือไม่ผู้รับเอกสารมีสิทธิ์ที่จะนำมาเผยแพร่เพียงใดและเหตุใดเอกสารในกระบวนการพิจารณาจึงไหลออกมาสู่พื้นที่การเมืองครั้งแล้วครั้งเล่าเนื้อหาของคณะที่26หรือคณะที่36ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะท้ายที่สุดผู้มีอำนาจตามกฎหมายต้องพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดและรับผิดชอบต่อคำวินิจฉัยของตนเองอย่าให้สังคมกลายเป็นศาลที่ตัดสินคดีจากสำนวนที่มีคนเลือกมาเปิดเผยทีละชุดผมถามว่าคณะ36เพราะต้องการชี้ให้เห็นว่าอย่าฟังความข้างเดียวไม่ใช่เพราะต้องการให้ใครเอาเอกสารภายในของกกต.มาแจกกันอ่านวันนี้เปิด26พรุ่งนี้เปิดชุด20ไอ้36ถ้าทุกฝ่ายทำอย่างนี้แล้วคำว่ากระบวนการยุติธรรมจะเหลือความหมายอะไรนี่คุณสุภชัยใจสมุทรครับ
3: ครับกลับมาที่การเตรียมความพร้อมเรื่องรับมือการอภิปรายอีกทีหนึ่งวันนี้คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเลี้ยงอาหารกันเนี่ยวันที่6เนี่ยเรื่องบอกว่าไม่มีที่จะพูดกันเรื่องการปรับครม.ส่วนเรื่องที่4และสังคมเป็นห่วงเสถียรภาพภายในรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีเพราะเราพูดคุยกันตลอดอย่างการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาก็ทำงานประชุมร่วมกันทำงานสอดประสานกันการนัดรับประทานอาหารยังเชิญฝ่ายสภาด้วยและการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็ยังได้พูดคุยกันถึงประเด็นและปัญหาข้อหารือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเมื่อถามว่าสาเหตุที่ชวนฝ่ายสภาร่วมรับประทานอาหารด้วยอันนี้เพื่อจะเตรียมศึกซักฟอกหรือเปล่าบอกไม่ได้เตรียมตนก็ไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะซักถามข้อสงสัยเรายินดีที่จะตอบอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ต้องเชิญฝ่ายสภาไปด้วยนั้นการทำงานในส่วนรัฐบาลสภาต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนี่นักข่าวก็พยายาม จะเค้นถามว่าการทานข้าวกันจะเป็นการเตือนเพราะคือจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปถามคุณระดับ
4: คร
3: ับ เขานัดทานข้าวกันก็แน่นอนอ่ะว่าเพื่อกระชับความเข้าใจซึ่งกันและกันกินข้าวกันไปคุยกันไปบรรยากาศก็จะดีแล้วก็นั่นแหละคือการเตรียมพร้อมอันนี้ถ้าไปถามคาดคั้นว่าให้นัดกินข้าวกันเพื่อเตรียมพร้อมก็ไม่รู้จะเตรียมพร้อมอะไรเพราะว่ายังไม่เห็นข้อมูลว่าฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องอะไรบ้างแต่เมื่อยื่นมาแล้วรัฐมนตรีคนไหนจะต้องเป็นฝ่ายตอบก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีคนนั้นพรรคนั้นก็อย่างนี้กันมาทุกปีแต่นักข่าวเขาก็พยายามจะถามทุกครั้งว่านัดกินข้าวเพื่อเตรียมรับศึกซักฟอกก็ไม่รู้จะเตรียมยังไงเพราะยังไม่เห็นอะไรอันนี้ก็เป็นสีสันก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
5: กัสโกตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโกพันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโกร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโกรับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
6: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: อ้าวมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับการทำงานของตำรวจหัวข่าวที่บอกศาลสั่งตำรวจชดใช้4,300,000 บาทเพราะว่าจับผิดคนเนี่ยข่าวเนี่ยมาจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นายฤทธิรงค์ชื่นจิตเป็นโจทย์นายฤทธิรงค์เนี่ยยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายกรณีวันที่28มกราคม2552เนี่ยนานมาแล้วนะตั้งแต่2552ตอนนั้นเนี่ยนายฤทธิรงค์ศึกษาอยู่ชั้นม.6ถูกตำรวจปราจีนบุรีจับกุมทรมานทำร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้รับสารภาพในคดีวิ่งราวทรัพย์แต่ต่อมาตำรวจอัยการได้ดำเนินคดีผู้กระทำผิดตัวจริงได้คือจับผู้ร้ายตัวจริงได้อ้าวนายฤทธิรงค์ก็นายฤทธิรงค์เนี่ยถูกฟ้องจับกุมทรมานในคดีอาญาจำคุกตำรวจทำหน้าที่เป็น1ปี4เดือนและปรับ 8,000 บาทแต่ให้รอลงอาญาตอนหลังเนี่ยมาจับคนทำผิดตัวจริงได้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายฤทธิรงค์เป็นจำนวนเงิน 3,380,000 บาทแล้วต่อมาเนี่ยนายฤทธิรงค์ได้ยื่นคำอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหาย 380,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลพิพากษาแก้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเลยชำระเงินจาก 300,000 กว่าเนี่ยเป็น 4,380,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่28มกราคม52ถึงวันที่10เมษายน64และอัตราร้อยละ5ต่อปีนับเป็นวันที่11นับตั้งแต่วันที่11เมษายน64เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์นี่คดีมันกลับมาเป็นข่าวอีกทีหนึ่ง คือประเด็นน่าสนใจก็คือการจ่ายค่าเสียหายเนี่ยพอเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าใครจ่ายตำรวจที่ไปจับผิดคนจ่ายหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายแต่ก็ได้คำตอบต่อมาว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรต้องจ่ายคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายตำรวจที่จับกุมดำเนินคดีผิดคนเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอันนี้ก็เหมือนคดีเชอร์รี่แอนดันแคนคือไปจับเขาไปขังส่งฟ้องศาลก็ตัดสินไปตามนั้นตามสำนวนอัยการก็ส่งฟ้องศาลตัดสินตามสำนวนแล้วก็จำคุกเขาแล้วต่อมาก็จับตำรวจจับผู้ต้องหาตัวจริงได้อ้าวก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นผลพวงที่มันเกิดขึ้นในวงการตำรวจมานานแล้วนะคือพอตำรวจพอมั่นใจไปมั่นใจว่าไอ้คนเนี้ยเป็นจำเลยแง่พอมั่นใจอย่างนั้นเนี่ยการสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนจนกระทั่งคนที่เขาไม่ได้ทำความผิดเนี่ยเขาต้องรับสารภาพสมัยก่อนก็มีที่เรียกว่าเอาไปเซฟเฮาทำร้ายร่างกายซ้อมตอนหลังพอซ้อมแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นแผลขึ้นมาแล้วเอามาเป็นพยานเอามาเป็นหลักฐานทีหลังได้ก็ทำอย่างอื่นที่ไม่ให้เป็นแผลเอาหัวกดน้ำจนกระทั่งผู้ต้องหาทนไม่ไหวก็รับสารภาพว่าทำทั้งที่ไม่ได้ทำแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยจะถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆทนไม่ไหวในอดีตนั้นทำถึงขนาดเอาเทียนเนี่ยลนลูกอัณฑะ
6: ครับ
7: ก็เคยทำกันถึงขนาดนั้นผู้ต้องหาทนไม่ไหวก็รับสารภาพก็ทำสำนวนส่งอัยการว่าศาลรับสารภาพอัยการก็เห็นว่าผู้ต้องหารับสารภาพก็ส่งฟ้องศาลศาลก็ดูสำนวนดูสำเนาหลักฐานก็ว่าเอาก็เมื่อรับสารภาพศาลก็สั่งลงโทษแล้วแต่รูปของคดีศาลท่านก็ไม่รู้อะไรอัยการก็ยิ่งไม่รู้อะไรเข้าไปใหญ่แล้วก็ไปจำคุกเอาแล้ววันหนึ่งจำคุกไปอยู่ตั้งพักนานพอสมควรมีการจับผู้ต้องหาก็คงจับคดีอื่นนะแต่ว่าซักไปซักมาไอ้นั่นก็คงสารภาพด้วยว่าไปลักทรัพย์ไปจัดการกับเรื่องคดีนั้นด้วยที่ผ่านมาเนี่ยอ้าวแล้วคนที่จับขังคุกอ่ะก็ต้องไปปล่อยเขาออกมาเขาก็ฟ้องศาลเนี่ยที่เป็นคดีดังในอดีตคดีอะไรแอนด์ดันแคน
6: น่
7: ะผู้หญิงอ่ะที่ไปฆ่าผู้หญิงอ่ะตอนนั้นผมทำอยู่ที่ช่องไอทีวีเป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็ได้เชิญตัวได้เอาตัวคนที่ไปนอนอยู่ในคุกอ่ะถูกขังคุกอยู่ตั้งหลายปีไม่ต้องบอกว่าเขาขมขื่นทรมานแค่ไหนเพราะเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้ทำคนที่รู้ตัวกับตัวเองว่าไม่ได้ทำเนี่ยแล้วถูกขังคุกอยู่เนี่ยก็คิดเอาเองว่าจิตใจก็จะเป็นยังไงตื่นเช้าขึ้นมาเอ้ยกูมาติดคุกทำไมวะเนี่ย ก่อนนอนก็ต้องถามตัวเองว่ากูมาติดคุกทำไมทำไมกูต้องมาติดคุกก็ไม่ได้ทำอะไรทุกทรมานทางจิตใจและนี่มาเจอคดีเนี่ยข่าวนี้เป็นข่าวเล็กๆแต่อยากจะให้เห็นว่าถึงจะเป็นข่าวเล็กๆแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอีกในแวดวงตำรวจคือถ้าไม่ไปทำให้เขาทุกข์ทรมานเนี่ยเขาไม่รับหรอกใครจะไปรับแล้วไม่ได้ทำแต่ไม่รับก็ไม่ได้ไม่รับก็ไม่ได้ทนไม่ไหวถูกทรมานทนไม่ไหวตอนหลังเขาก็มีพรบอุ้มหายคลอดออกมาสถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วที่ไปสอบกันในเซฟเฮาส์เดี๋ยวนี้ต่อไปเนี่ยจับผู้ต้องหามาที่เขากำลังคิดกันอยู่ก็คือว่าในห้องพนักงานสอบสวนเนี่ยทันทีที่เข้าไปสอบในห้องพนักงานสอบสวนจะต้องมีวงจรปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาเปิดอยู่ตลอดเวลาไปสอบที่อื่นก็ไม่ได้เอาไปสอบที่เซฟเฮาส์ที่ห้องอื่นไปบีบไปเค้นสารภาพไม่ได้ต้องมาสอบในห้องที่เตรียมไว้สำหรับสอบสวนแล้วกฎหมายก็กำลังจะบังคับว่าจะต้องมีกล้องวงจรปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาทันทีที่เข้าไปทำงานในห้องสอบสวนอันนี้ก็น่าจะดีขึ้น
6: ครับ
7: ก็เป็นความหวังเอาพักอีกทีเดี๋ยวกลับมาดูข่าวอื่นช่วงหน้าครับ
6: สักครู่
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
8: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
9: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
8: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
9: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
8: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
5: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เดินก่อนเลยคุณนราพงศ
6: ์เกิดเหตุระทึกในโรงเรียนอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรที่โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมอยู่ที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองนะครับนักเรียนชั้นม.3ผู้ชาย อายุ15ปีครับก่อเหตุบุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนจนถึงอาคารเรียนครับช่วงประมาณบ่าย2โมงนี่ครับรปภ.ให้ข้อมูลว่านักเรียนคนนี้เข้ามาทางหน้าโรงเรียนแล้วก็ยิงถาก
7: เดี๋ยวถามแทรกนิดนึงอายุเท่าไหร
6: ่15ปี
7: 15ปี
6: ครับ
7: อ๋อ
6: ยิงปืนถากศีรษะของตนไป1นัดแล้วก็บุกเข้าไปข้างในนี่หน้าโรงเรียนนะครับครูพละบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนก็ได้ตั้งสติพาเด็กนักเรียนวิ่งหนีจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสากู้ภัยก็เข้ามาระงับเหตุควบคุมตัวไว้ได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมก็คือ 1. ยิงหลายนัดนะครับพบร่องรอยกระสุนที่รถเก๋งของครู1นัดหน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาด้วยมีปลอกกระสุนตกอยู่ข้อมูลที่2ก็คือว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าครับแล้วก็อยู่ระหว่างการให้พักการเรียนประมาณ1สัปดาห์วันนี้ไม่ได้มาเรียนปกตินะครับอยู่ระหว่างการพักเรียนแต่ว่าเข้ามาช่วงบ่ายส่วนปืนเนี่ยมีรายงานว่าเป็นปืนของคุณพ่อครับคุณสุภาพปืนของพ่อนะ
7: นี่สรุปว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
6: ครับ
7: ไม่มีใครเสียชีวิตแต่มีการก่อเหตุน่าตื่นตระหนก
6: ครับ
7: เอออันนี้ถ้ายังไงนะมีเข้าไปควบคุมตัวได้ก่อนหรือถ้าควบคุมตัวไม่ได้ก็อาจจะมีเป้าหมายจะไปยิงใครหรือเปล่ายังไง
6: เอออันนั้นไม่รู้คือหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยตำรวจกับอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยมาเร็วคุณสุภาพ
7: อ๋อ
6: ครับ
7: ก็เลยไม่รู้ว่าเขามีเป้าหมายยังไง
6: ครับ
7: อาจจะมีเป้าหมายไปยิงขู่หรือมีเป้าหมายจะไปยิงใครแต่ว่าฝ่ายที่ระงับเหตุเนี่ยมาถึงโรงเรียนได้ก่อน
6: ครับ
7: ก็ระงับเหตุได้ก่อนก็แล้วไปเออก็ซึมเศร้า
6: ครับ
7: เออคือข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นทำให้เกิดสำหรับคนที่เขาเป็นแบบนี้นะมีหมอจิตวิทยาเขาว่านะมันก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบเอาอย่างแต่ว่าไอ้ข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เสนอข่าวก็ไม่ได้แต่พอเสนอข่าวมันก็นำไปสู่ก่อพฤติกรรมลัทธิเอาอย่างเรียนแบบอันที่สองที่มันตามมาก็คือถ้าไม่มีข่าวเรื่องที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยข่าวแบบนี้ก็จะไม่เป็นข่าวใหญ่แต่พอมีเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนข่าวแบบนี้ก็จะต้องเป็นข่าวพาดหัวเพราะมันเป็นข่าวต่อเนื่องมันเป็นข่าวต่อเนื่องที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วจะยังไงผู้บริหารสถานการศึกษาก็ยิ่งหวาดผวาเข้าไปใหญ่นี่เราไม่รู้ว่าหลังจากเกิดเหตุนนทบุรีเทพศิรินนนทบุรีแล้วเนี่ยโรงเรียนอื่นๆนอกจากโรงเรียนเทพศิรินแล้วเนี่ยวิ่งมีมาตรการยังไง
6: อ๋อเป็น
7: ที่พูด
6: เป็นคำสั่งของกระทรวงในแนวปฏิบัติมาแล้วคุณสุภาพ
7: นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าเขาจะตรวจเข้มแค่ไหนเช่นว่าก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยประตูทางเข้าสมมุติว่ามีประตูทางเข้า2ประตูแต่ละประตูจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือครูไปตรวจกระเป๋าทุกใบของนักเรียนเขาทำกันอย่างนั้นหรือยังตรวจด้วยอะไรตรวจด้วยเครื่องมือตรวจหรือตรวจด้วยใช้มือธรรมดาตบๆคุยๆเอาดูเอาหรือยังไงเราไม่รู้ว่ามาตรการที่สั่งออกมาเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องแค่ไหนเพราะว่าถ้าตรวจกันอย่างนั้นทุกวันเนี่ยครูก็ต้องมาแต่เช้าต้องเข้าเวรกันมาแต่เช้าต้องใช้ครูหลายคนเพราะนักเรียนเป็นพันเนี่ยหลายร้อยเนี่ย
11: ครับ
7: ตรวจแบบไหนถ้าตรวจแบบคุยๆตบๆดูไม่เห็นมีอะไรอ้าวมันเกิดเปี้ยงปร่างขึ้นมาทีหลังอีกก็จะโดนตำหนิอีกไอ้ครั้นไปตรวจละเอียดถึงขนาดเทกระเป๋าออกมาดูมันก็เสียเวลาไอ้สภาพแบบนี้มันจะอยู่นานแค่ไหนมันจะทำกันนานแค่ไหนประเทศไทยเนี่ยเราทำอะไรให้มันแบบต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเราทำไม่เป็นเนี่ยคุณตุลาพงศ์ไม่ใช่ทำไม่เป็นคือทำไปสักพักหนึ่งก็เลิกทำพอเลิกทำมันเปรี้ยงปร่างขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเรื่องขอดูกลับมาเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงเถอะที่เขาประชุมครม.ภาคใต้มีสองเรื่องที่เป็นข่าวที่ควรรู้ไว้เรื่องที่หนึ่งครม.อนุมัติเว้นค่าธรรมเนียมให้โรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีอันนี้เพื่อช่วยรักษาฐานการผลิตถ้าคนมีโรงงานยังผลิตต่อเนื่องคนก็ไม่ตกงานฉะนั้นแรงจูงใจที่ครม.อนุมัติก็คือเว้นค่าธรรมเนียมนี่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะ
6: ครับ
7: ส่วนเรื่องการลดหย่อนเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็ BOI เขาทำมาต่อเนื่องอยู่แล้วแต่กระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยไปเพิ่มเติมให้ในเรื่องเว้นค่าธรรมเนียมก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก็เซฟไปเยอะแต่ว่าคนจูงใจให้คนไปลงทุนใหม่ได้หรือเปล่าเรื่องที่สองเรื่องขาดแคลนแรงงานใน 3-4 จังหวัดภาคใต้เนี่ยคนก็ไม่ค่อยทำงานไม่อยากทำงานก็ขาดแคลนแรงงานก็เลยมีข่าวว่าจุลพันธ์ถกเอก

0: ข้าสู่สถานประกอบการอันนี้ก็เอามาเก็บตกให้รู้ไว้ว่าที่เขาประชุมครม.สัญจรกันเนี่ยแต่ละกระทรวงหยิบเรื่องอะไรขึ้นมาแก้ปัญหาให้เขามั้ง
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาดูข่าวจากกรมชลประทาน2ข่าวครับข่าวที่1สำนักงานชลประทานที่8โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนจัดพิธีมอบค่าตอบแทนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาเปียกสลับแห้งและคาร์บอนเครดิตฤดูกาลนาปลัง2569มีพิธีกันที่พื้นที่นำร่องตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการนาเปียกสลับแห้งและคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตรครับโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบการจัดการน้ำในนาข้าวจากการทำนาแบบขังน้ำต่อเนื่องมาเป็นการจัดการแบบเปียกสลับแห้งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สามารถนำผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพัฒนาเป็นคาร์บอนเครดิตได้ด้วยครับข่าวที่2กรมชลประทานเดินหน้าฟื้นฟูเมืองน่านหลังอุทกภัยคุณนพดลน้อยไพโรจน์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดอุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมสำรวจความเสียหายและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ชลประทานจุดแรกที่ไปนี่ก็คืออำเภอท่าวังผาโครงการชลประทานน้ำได้ดำเนินการกั้นลำน้ำย่างด้วยกระสอบทรายขนาดใหญ่เพื่อทำเป็นฝายชั่วคราวสำหรับการกักเก็บน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่จุดที่สองเนี่ยไปที่อำเภอปัวครับไปตรวจสอบสภาพลำน้ำซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงเกิดอุทกภัยติดตามสภาพความเสียหายแล้วก็พิจารณาแนวทางแก้ไขป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วจากนั้นก็ไปอีกจุดหนึ่งซึ่งได้มอบเครื่องจักรกลในการติดตั้งสะพานเหล็กถอดประกอบได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
0: อ้าวใครจะผ่านไปแถวแถวคลองถมก็ให้รู้ไว้ว่าเจ้าหน้าที่เขาเคลียร์ปัญหาหมดแล้วนะสามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะที่ผ่านไปที่คลองถมอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเปิดการจราจรแล้ว
1: ครับโอ้มีข่าวใหม่เข้ามาคุณสุภาพวันนี้คุณโอสุดซอยทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่นะครับไปตรวจอาคาร Data Center แห่งหนึ่งริมถนนพระราม9ซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลพระราม9ครับประเด็นก็คือไปพบว่าอาคารแห่งนี้มีการซุกน้ำมันอยู่ใต้ตึกเนี่ย 200,000 ลิตรครับคุณสุภาพ
0: อันนี้เป็นข่าวที่เป็นข่าวมาแล้วเพียงแต่ว่าคุณโอเข้าไปตรวจอีกทีหนึ่ง
1: พบจริงครับ
0: พบจริง
1: ครับ
0: ก็เท่ากับมี 2-3 ปั๊มน้ำมันน่ะน้ำมันที่เขาเตรียมไว้เนี่ย
1: โอ้โหแล้ว
0: ตอนนี้มี2ที่
1: ตรงนั้นน่ะมันชุมชนทั้งนั้นเลยนะคุณสุภาพ
0: เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้มี2จุดลำกำแหง28กับข้างโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยคนแถวนั้นเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีใครรู้เรื่องอยู่ๆมาทำกันเสร็จแล้วถึงรู้ว่าโอ้โหอันนั้นก็อันตรายอันนี้ก็น่ากลัวไปหมดเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: เรื่องนี้เรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: ครับ
1: อันนั้นทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยพีบีเอสผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน ผสานความร่วมมือ

0: ริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Greenซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์พุธที่2กันยายน2569ยังคงตามกันต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะดูในประเด็นที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของ2เจ้าหน้าที่ DSI ที่เชื่อมโยงกับ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับในคดีดังกล่าวนี้และรวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตการเรียกร้องจากทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะครับส.ส.พรรคฝ่ายค้านอย่างรังสิมันต์โรมนะครับที่ออกมาแชร์ซ้ำเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับมีการพูดถึงหลักฐานบอกว่ามีการโยงฝ่ายการเมืองแล้วก็บิ๊กข้าราชการนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการออกมาระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เชื่อมโยงกับนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในคดีเรียกรับเงินสินบนเพื่อช่วยเหลือในการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่าตามรายงานที่ได้รับมาเบื้องต้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่2นายโดยที่อธิบดี DSI ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการเรื่องกระทำผิดวินัยร้ายแรงนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยทาง DSI จะเป็นผู้ชี้แจงขณะที่คดีอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ดำเนินคดีในภาพรวมสำหรับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับส่วนเรื่องที่ DSI จะขยายผลสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่2รายที่ถูกพาดพิงหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็บอกว่า DSI เนี่ยทำในส่วนของการสืบสวนแต่คดีหลักเนี่ยปปช.ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้ดำเนินคดีไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับการขยายผลดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนผู้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยพร้อมกับพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปปนะครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายประวิตรหรือว่านายกเฮงหรือว่าผู้ใหญ่เฮงนะครับซึ่งเป็นการจับตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ที่56ทับ2569ลงวันที่25สิงหาคม2569นะครับตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางโพแขวงแล้วก็เขตบางซื่อพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่ทราบว่านายประวิตรเนี่ยเดินทางออกจากพื้นที่ศรีสะเกษมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมดังกล่าวนะครับก็นำกำลังเข้าติดตามจับกุมตัวตามหมายศาลนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายได้รับการชักชวนจากหนังนวพรนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่อบต.ตองปิดที่ศรีสะเกษเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอีกรายให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นและอ้างว่านายประวิตรเนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมีโควต้าและสามารถที่จะช่วยเหลือให้สอบผ่านได้ซึ่งจากความหลงเชื่อเนี่ยผู้เสียหายมีการจ่ายเงินให้ผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยรวม3ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย 650,000 บาทนะครับแต่หลังการสอบบรรจุข้าราชการทั้งสิ้นเสร็จสิ้นเนี่ยปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกจึงได้มีการทวงถามเงินคืนแต่ก็มีการบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่ยอมคืนเงินให้นะครับจึงได้มีการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปปปเพื่อดำเนินคดีนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก็สามารถที่จะขอศาลออกหมายจับกับผู้เกี่ยวข้องนะครับจนกระทั่งมีการสืบทราบและก็ตามจับกลุ่มนายประวิตรได้ดังกล่าวเนี่ยนะครับขณะเดียวกันนะครับกรณีของนายประวิตรและก็นางนวพรนั้นเนี่ยนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง2รายยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับในกระถามความผิดเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และก็บัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา175ก่อนที่จะมีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทขอประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับจากแนวทางการสืบสวนเนี่ยนะครับของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยมีพฤติการในการเดินสายหาผู้สอบบรรจุสอบ เป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรเนี่ยถือว่าเป็นตัวกลางสำคัญที่เป็นนายหน้าในการหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดไว้นะครับจึงทำให้มีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายได้แจ้งความกับทางตำรวจกองบังคับการปปป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเมื่อเกิดปัญหาว่าผู้สมัครไม่ได้บรรจุตามตกลงเนี่ยกลุ่มนายหน้าก็กลับปฏิเสธที่จะคืนเงินนะครับแล้วก็อ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนนะครับบางรายที่ขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยกลับถูกเจรจาให้ย้ายไปรับตำแหน่งในพื้นที่ภาคใต้แทนนะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยจำใจต้องยินยอมเพราะว่าเกรงว่าจะ สูญเสียเงินนะครับไปโดยฟรีๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบเบาะแสว่าเครือข่ายดังกล่าวนั้นเนี่ยขยายวงกว้างนะครับสร้างความเสียหายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนที่จะเบี้ยวสัญญาจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นเกือบมีการใช้อาวุธปืนยิงกันแต่ว่าก็เจรจากันจบซะก่อนนะครับนอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 รายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็พบผู้เสียหายอีกหลายรายนะที่จ่ายเงินสินบนแล้วก็ได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีชื่อสอบติดเนื่องจากว่ามีการตัดโควต้าตำแหน่งลงนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็อยู่ระหว่างในการที่จะเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรนะครับที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเชิงลึกเนี่ยก็พบว่าขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้เนี่ยมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสอทอเข้าไปเกี่ยวข้องถึง3รายนะครับเป็นอดีต2คนแล้วก็ปัจจุบัน1คนโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปอ้าวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการในเรื่องนี้ขณะที่ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านคนที่เกาะติดตามในเรื่องนี้อย่างรันทือมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้พูดถึงการประชุมของคณะกรรมการกฎหมายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของข้อมูลหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมนะครับไม่ได้มีการตัดตอนที่ข้าราชการแน่นอนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพยายามจะให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่หลักฐานและคำบอกเล่าจากพยานที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็ชี้ชัดว่ามีฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงดังนั้นเนี่ยการตัดจบที่ข้าราชการไม่กี่คนเนี่ยตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต่างจากอะไรจากการจำกัดความเสียหายให้ข้าราชการรับแทนแล้วก็นักการเมืองลอยนวลพ้นผิดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีข้อมูลสำคัญที่ต้องตรวจสอบว่ามีฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อ นับดูแล้วเนี่ยน่าจะมีมากกว่าเดิมนะครับก็ต้องสอบแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ที่ฝ่ายการเมืองซึ่งด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งในการเชิญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับมาเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการมาชี้แจงหรือไม่นะครับแต่อยากจะสื่อสารนะครับว่าการสอบท้องถิ่นโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นฝ่ายข้าราชการกับคู่สัญญาที่ต้องบริหารจัดการแต่ว่าอยู่ๆมีฝ่ายการเมืองเข้าไปพูดคุยนัดเจอแล้วก็เจรจากันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับมันสอบไปในทางจริตอยู่แล้วนะครับทางนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะฝ่ายการเมืองยังมีข้าราชการที่เป็นคนของนักการเมืองหักยึดถือข้อมูลของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ได้สอบสวนเรื่องนี้และมีการชี้มูลไปแล้วเนี่ยก็พบว่าหลายคนถูกชี้มูลพร้อมทั้งส่งเรื่องให้กับนายกตนก็มีคำถามว่านายกจะดำเนินการยังไงกับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มันมี2 ส่วนนะครับก็ภาษาของรังสิมันที่ใช้เนี่ยก็บอกว่ามี EP 1นะครับมี2 EP EP แรกเนี่ยก็คือข้าราชการที่พบความพยายามตัดตอนให้เหลือแค่บางคนซึ่งความจริงเนี่ยมีมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับนายนฤชาโกศาศิวิไลที่วันนี้เนี่ยทำหน้าที่อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยการสอบสวนชุดแต่ประกรณ์มีการชี้มูลในนฤชาแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับนายกแล้วถ้าหากนายกไม่ทำอะไรเนี่ยเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตก็หมายความว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ EP 2เนี่ยเป็นฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องเมื่อย้อนกลับไปช่วงที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้งานก็มีการทุจริตเกิดขึ้นเรื่อยมาจนนำไปสู่การนะครับเปลี่ยนตัวนะครับเขี่ยมหาวิทยาลัยบูรพาออกแล้วก็ทำพีโออาร์ขึ้นมาใหม่โดยมีคนที่เป็นหน้าห้องนะครับของ นายกและรัฐมนตรีมหาไทยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในจังหวะที่เคลียร์มหาวิทยาลัยบูรพาออกเนี่ยทางนายกเป็นคนที่ถูกอ้างถึงในการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่ทำกันมาลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมปนประเทศชาติอย่างเป็นระบบนะครับส่วนที่รัฐบาลบอกว่าไม่มีบิ๊กของ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายรังสิมันก็ถามว่าเอ๊ะบิ๊กขนาดไหนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมากแล้วก็ทำเป็นระบบตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลบางรายเนี่ยชื่อเป็นคนที่ตนเนี่ยไม่เคยคาดคิดว่าจะมาเกี่ยวเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกระทรวงที่ถูกจับตาในการเป็นตัวเชื่อมและก็แนะนำนะครับซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือว่ามศวเนี่ยไปรู้จักกับบิ๊กเนมการเมืองนะครับจะมีข้อต่อซึ่งข้อต่อนั้นเนี่ยอยู่ในฝ่ายการเมืองกลับเอาก็มันเป็นเรื่องของการตรวจสอบในแง่ของฝ่ายค้านนะครับต่อจิ๊กซออย่างนี้แล้วก็นำเสนอต่อสังคมอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเรื่องที่การตรวจสอบที่จะมีความชัดเจนว่าใครอยู่ในข่ายของการกระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรอข้อยุติจากทางด้านของปปช.ที่ทำงานร่วมกับทางตำรวจโดยกองบังคับการปปป.นะครับมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ทางด้านของนายรังสิมันนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับบอกว่าควรพูดคุยกันด้วยความเป็นมนุษย์ตกลงประเทศนี้จะอยู่กันแบบนี้หรือเปล่านะครับใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดก็คือเรื่องทุจริตแต่ว่าคนกลับบอกว่าคนที่ออกมาแฉทุจริตผิดมากที่สุดนะครับซึ่งตนในฐานะประธานกรรมการกฎหมายและจบด้านนิติศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อยากเรียกร้องไปถึงผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดซึ่งถูกปลูกฝังในเรื่องความยุติธรรมแต่กลับปล่อยให้มีการข่มขู่พยานที่สำคัญที่สุดข่มขู่คนที่รู้เรื่องทุจริตที่สุดเนี่ยนะครับที่ออกมาแฉในเรื่องนี้ซึ่งการปล่อยให้มีการข่มขู่แบบนี้ดำเนินอยู่ในสังคมเนี่ยจนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าทำให้ทุกคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลต่อเพราะก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับไม่มีทางรู้เลยว่าองค์กรอาชญากรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะใช้อำนาจใช้เส้นสายรังแกคนทั่วไปได้ขนาดไหนนะครับซึ่งตนอยากจะเรียกว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมนะครับที่ต้องสู้กับเรื่องนี้กันต่อไปนะครับอันนั้นก็เป็นมุมนะครับในเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับจากทางด้านของพรรคฝ่ายค้านแต่ที่ว่าพรรคฝ่ายค้านก็คงจะไม่เจอซื้อเดียวนะครับใช้ในแง่หัวโขนของความเป็นประธานกรรมการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรอย่างรังสิมันต์โรมนะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับที่ทางด้านของนายรังสิมันต์พูดถึงเรื่องที่การเรียกมศวมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกทางอธิการบดีของมศวมาชี้แจงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมาชี้แจงแต่ถ้ามาเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างเพราะว่าอธิการบดีเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่กุมความลับสำคัญแต่ตอนนี้ทราบว่าอธิการบดีน่าจะไม่มาซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่มาชี้แจงแทนเนี่ยจะสามารถตอบแทนอธิการบดีได้น้อยแค่ไหนนะครับก็ยืนยันว่าการที่อธิการบดีของมศวมาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนในแวดวงการศึกษาหรือว่าแวดวงราชการถ้าคนถูกบังคับให้ทำผิดหรือบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยคิดว่าการมาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะว่าสิ่งที่ทางกรรมธิการต้องการมากที่สุดเนี่ยไม่ได้ต้องการจัดการกับคนตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าต้องการตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นะครับส่วนกรรมธิการมีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนหรือไม่ที่จะโยงไปถึงฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของแรงรังสีมันก็บอกว่ามีแต่ขอไม่ยกตัวอย่างไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะตื่นกันหมดก็ต้องดูนะครับเพราะว่าในแง่ของการนำเสนอข้อมูลทางด้านของฝ่ายค้านเนี่ยก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของข้อมูลอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าในส่วนของทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการในสิ่งที่คิดว่าอยู่ในขอบข่ายอำนาจเนี่ยนะครับอย่างเรื่องของการเพิกถอนข้าราชการนะครับจำนวน 3,000 กว่ารายจากจำนวนรายชื่อนะครับที่ให้เพิกถอนเนี่ย 5,925 รายเนี่ยอันนั้นก็ส่วนนั้นนะครับแต่ว่าในกระบวนการในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็รอบทสรุปนะครับจากการทำงานของปปช.นั่นเองครับเอายังมีเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีความอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนนะครับโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับก็พูดถึงกรณีของนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส. ภูเก็ตพรรคประชาชนนะครับว่ายังไม่ได้รับหนังสือหรือหมายเรียกเชิญไปให้ข้อมูลในฐานะพยานจากการปรากฏชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการและก็ถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาตินะครับบอกว่าได้รับแจ้งว่าหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เนี่ยมีผู้รับไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทาง DSI ก็ได้ส่งเอกสารบางส่วนไปถึงสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อให้นำส่งอีกทางหนึ่งนะครับโดยนัดให้ไปพบกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวเนี่ยอีกครั้งในวันที่7กันยายนนี้นะครับซึ่งนักข่าวถามว่าได้รับการยืนยันจากนายสมชาติหรือเปล่าว่าจะเดินทางเข้าพบเจ้าพนักงานแน่นอนนั้นเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบนะแต่ถ้ามีผู้รับหมายไปแล้วเนี่ยถือว่าได้รับทราบแล้วนะครับในเรื่องเดียวกันนี้เนี่ยทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับตนอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดข้อมูลในพักที่สุดนะครับเรื่องของคอนโดมิเนียมอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ว่าจากที่ตนเห็นและรับรู้เนี่ยเข้าใจว่าทางผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่แน่ใจสถานะตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาพยานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าเมื่อมีเรื่องราวที่โยงไปถึงแล้วเนี่ยก็มีการตั้งคำถามในฐานะส.ส.เนี่ยตนคิดว่าก็มีหน้าที่มาชี้แจงให้สังคมสิ้นข้อสงสัยนะครับสิ่งที่ตนเห็นก็คือทางด้านของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้แสดงความประสงค์แล้วก็คาดว่าจะเดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.พรรคประชาชนทุกคนนะครับเมื่อถูกตั้งคำถามมี2เรื่องต้องทำก็คือนะครับหมั่นสื่อสารชี้แจงกับสังคมให้สิ้นข้อสงสัยและก็ให้ความร่วมมือทุกประการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบนะครับส่วนประเด็นที่ว่าทำไมจึงไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ตัวแทนของพรรคที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังตรวจสอบและก็สอบถามข้อเท็จจริงอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรื่องถึงหน่วยงานแล้วเนี่ยตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยต้องให้ความร่วมมือแล้วก็เปิดให้ทุกหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบได้นะครับพรรคประชาชนเคยตรวจสอบพรรคอื่นว่าปกปิดบัญชียื่นบัญชีเท็จนะครับกังวลหรือเปล่าว่าจะถูกโจมตีในเรื่องนี้ซะเองนะครับทางด้านของนายฤทธิ์เองเนี่ยก็บอกว่าหลักการของพรรคประชาชนเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสดังนั้นเนี่ยหากมีความโปร่งใสที่กระทำโดยใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคไหนเนี่ยแม้กระทั่งพรรคประชาชนเองเนี่ยก็ต้องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแสดงความโปร่งใสด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่านะครับการตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีตรวจสอบกันหลายเรื่องหลายประการหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับทางในส่วนของคดีความต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันอยู่อย่างเนี้ยนะครับก็อยู่ที่การชี้แจงนะครับอยู่ที่เรื่องของพยานหลักฐานที่จะมีการนำไปต่อสู้กันนะครับนำไปหักล้างกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางด้านของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านในคดีหัวเลือกสว.นะครับก่อนที่กกต.จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าก็ทำงานต่อเนื่องนะเพื่อชี้ให้สังคมเห็นว่ากกต.เนี่ยควรฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปที่ศาลนะครับซึ่งข้อเรื่องของนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อสรุปว่า229คนเนี่ยกระทำความผิดไปแล้วแต่เห็นว่ามันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกสว.ก็อยากเรียกร้องให้กกต.เนี่ยสั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายใครผิดใครไม่ผิดนะครับในบทบัญญัติของบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยก็เขียนไว้ชัดว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเนี่ยกกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องและถ้าเทียบกับมาตรฐานของกกต.ในอดีตหลายกรณีเนี่ยหลักฐานอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับกรณีนี้ซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ากกต.เนี่ยก็มีมติสั่งฟ้องนะครับดังนั้นเนี่ยหลักฐานทุกอย่างที่นำเสนอเนี่ยเชื่อว่าอยู่ในมือของหน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเสนอเนี่ยหนักแน่นเพียงพอที่จะสั่งฟ้องไปที่ศาลหรือเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาว่าใครบ้างกระทำความผิดนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็คงต้องรอดูกันนะครับระหว่างท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของทางกกต.นะครับที่จะเป็นผู้ดำเนินการนะครับว่าจะมีมติหรือว่าวินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยออกมาอย่างไรนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยสื่อมีการนำเสนอนะครับถึงกรณีที่ทางฝั่งกัมพูชาเตรียมนำข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยไปหารือบนเวทีฟรังโคโฟนีนะครับหรือว่าองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็จะกล่าวหาว่าไทยเนี่ยพยายามล็อบบี้ไม่ให้ดำเนินการนะครับทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับหรือว่าผู้อำนวยการ JIC นะครับของไทยเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าใครพูดบนเวทีไหนแต่คือพูดอะไรนะครับสิ่งที่พูดนั้นเนี่ยสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับประเทศไทยไม่เคยกลัวการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศแต่ยืนยันว่าปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันนะครับไม่ใช่พยายามทำให้เวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยกลายเป็นผู้ตัดสินเขตแดนแทนกลไกที่มีอยู่นะครับนั่นหมายความว่าไทยเนี่ยไม่ต้องการให้กัมพูชาพูดเรื่องนี้บนเวทีโลกหรือเปล่านั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับกัมพูชาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วไทยเองก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ว่าต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิ์ในการพูดกับอำนาจในการตัดสินเขตแดนนะครับซึ่งการกล่าวบนเวทีระหว่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะกล่าวกี่ครั้งว่าพื้นที่นี้เป็นของตัวเองหรือเรียกอีกฝ่ายว่าเป็นผู้รุกรานเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวอ้างฝ่ายเดียวเนี่ยกลายเป็นข้อยุติทางกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่ทางการทูตกัมพูชาบอกว่าไทยเนี่ยนะครับเป็นผู้รุกรานนะครับขณะที่กัมพูชาเป็นเหยื่อนั้นเนี่ยนะครับพลอากาศเอกประภาสก็บอกว่าคำว่าผู้รุกรานและเหยื่อเนี่ยเป็นคำที่มีน้ำหนักสูงมากในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับจึงควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ใช่เลือกเฉพาะบางช่วงของเหตุการณ์นะครับถ้าต้องการให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าใจสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับไทยก็พร้อมเสมอในการที่จะลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดหลักฐานที่ตรวจสอบได้และก็ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำร่วมกันนะครับอย่าเริ่มเรื่องจากวันที่ไทยถกโต้และลบสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นออกจากประวัติศาสตร์นะครับส่วนกรณีที่ทางฝ่ายเขมรเนี่ยกล่าวหาว่าไทยกำลังสร้างเฟดอัคคูพลีนะครับแอคคอมพลีนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงในพื้นที่เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านเขตแดนนั้นเนี่ยนะครับพลอากาศเอกประภาสบอกว่าการใช้คำดังกล่าวนั้นเนี่ยมันไม่สามารถใช้แทนหลักฐานได้สถานะของเขตแดนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามถนนบังเกอร์หรือคำแถลงข่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้ามีความเห็นต่างเรื่องพื้นที่สิ่งที่ควรทำก็คือนำข้อมูลเข้าสู่กลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับแล้วก็ตรวจสอบร่วมกันไม่ใช่ประกาศคำตัดสินผ่านสื่อก่อนที่กระบวนการจะทำงานนะครับส่วนทำไมไทยจึงไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถูกทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าไทยไม่ได้ปฏิเสธประชาคมระหว่างประเทศแต่ต้องแยกระหว่างการสร้างความโปร่งใสกับการทำให้ข้อพิพาททวิภาคีกลายเป็นเวทีแข่งขันทางการเมืองนะครับประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถสนับสนุนสันติภาพการลดความตึงเครียดและก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แต่การกำหนดเขตแดนเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อตกลงและก็กลไกที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ตัดสินด้วยจำนวนเวทีที่ฝ่ายหนึ่งสามารถนำข้อกล่าวหาไปกล่าวซ้ำได้นะครับส่วนที่เขมรเนี่ยนำเรื่องนี้ขึ้นเวทีดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ไม่ได้กังวล นะครับถ้าเป็นการพูดบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไทยก็พร้อมอธิบายต่อทุกประเทศนะครับว่าไทยเนี่ยต้องการสันติภาพที่มีหลักประกันการลดความตึงเครียดการเคารพข้อกฎหมายแล้วก็การแก้ปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับนะครับสิ่งที่ไม่ต้องการคือการเปลี่ยนเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศให้กลายเป็นเวทีตัดสินว่าใครผิดใครถูกจากข้อมูลฝ่ายเดียวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องแข่งขันว่าใครสามารถพูดได้มากเวทีกว่าแต่ควรแข่งขันว่าใครทำให้สันติภาพเกิดขึ้นได้จริงนะครับกัมพูชาเนี่ยมีสิทธิพูดไทยก็มีสิทธิชี้แจงแต่ท้ายที่สุดประชาชนของทั้งสองประเทศไม่ได้ต้องการสงครามถ้อยคำแต่ต้องการชายแดนที่สงบและปลอดภัยรวมถึงต้องการให้รัฐบาลของสองประเทศเนี่ยสามารถนั่งลงแก้ปัญหาด้วยข้อเท็จจริงและกลไกที่ตกลงกันได้นะครับซึ่งพลอากาศเอกประภาสบอกขมิ้นมีสิทธิพูดทุกเวทีไทยก็พร้อมชี้แจงทุกเวทีแต่ไม่มีเวทีไหนเนี่ยทำให้ข้อกล่าวอ้างฝ่ายเดียวกลายเป็นเส้นเขตแดนได้เขตแดนต้องตัดสินด้วยกฎหมายข้อเท็จจริงและกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับไม่ใช่เรื่องของจำนวนครั้งที่ไปพูดบนเวทีระหว่างประเทศนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามดูเรื่องนี้นะครับเอาอีกเรื่องนึงไปกันอย่างเร็วๆนะครับวันนี้เนี่ยที่ศาลปกครองกลางนะครับได้งดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะครับยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากกสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ลงวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะ ะต้องห้ามแล้วก็ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นนะครับโดยสานายแพทย์สรณะเนี่ยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้วก็ให้เพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเหมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อนนะครับส่วนสาเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดงดการอ่านคำสั่งในวันนี้เพราะว่าผู้ฟ้องคดีคือนายแพทย์สรณะไม่ได้เดินทางมาศาลและก็ไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทนนะครับขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีก็คือคณะกรรมการศาลกสทช.เนี่ยมีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่งนะครับโดยจากนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็จะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณะในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไปนะครับซึ่งมีรายงานว่านายแพทย์สรณะเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลขอให้งดการเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อสาธารณะด้วยนะครับก็ต้องดูเนี่ยนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งในเรื่องนี้แล้วนะครับก่อนที่จะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97@around_newsfm97ฝากไปกดติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ครบเครื่องคมนาคมวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดของโครงการรถไฟทางคู่เฟส2นะครับโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2 3เส้นทางนะครับที่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาได้เคาะไปเมื่อวานนี้นะครับโดยนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้1กันยายนนะครับได้มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอซึ่งมีรถไฟทางคู่3ช่วงรวมระยะทาง 502.45 กิโลเมตรนะครับวงเงินรวม 16,798.32 ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีระยะเวลาดำเนินการ7ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2575วงเงิน 36,892.32 ล้านบาทจากเดิมเนี่ย 34,122.53 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6,469.79 ล้านบาทโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2576วงเงิน61,534.55 ล้านบาทซึ่งเดิมเนี่ยเป็นโครงการสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลาเคยประเมินวงเงินไว้ที่ 66,270.51 ล้านบาทนะครับถูกทบทวนเป็น 77,556.97 ล้านบาทแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอนุมัติมีมติอนุมัติเดินหน้าเฉพาะช่วงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ก่อนส่วนช่วงหาดใหญ่สงขลาระยะทาง 29.22 กิโลเมตรวงเงิน 15,922.42 ล้านบาทนั้นเนี่ยให้ชะลอไว้จนกว่าจะสามารถดำเนินการผลักดันผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ได้แล้วเสร็จซะก่อนนะครับและก็โครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทางในส่วนของระยะเวลานะครับดำเนินการเนี่ย6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2574วงเงิน 8,371.45 ล้านบาทจากเดิม 7,772.90 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 598.55 ล้านบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของโครงการที่ดำเนินการยังครอบคลุมการปรับปรุงและพัฒนาระบบอนัตสัญญาณเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถรวมทั้งรองรับการเพิ่มความถี่ของขบวนรถโดยสารและขบวนรถสินค้าในอนาคตโดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มการประกวดราคาและก็ลงนามสัญญาภายในปี2570ก็คือปีหน้านะครับมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576โดยทางคู่ระยะที่2เนี่ยจะช่วยยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียผ่านเส้นทางช่วงชุมทางหาดใหญ่ปาดังเบซานะครับนอกจากนี้เนี่ยเพื่อให้การพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่หาดใหญ่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำและก็ลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกในช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรนะครับเพื่อเป็นการลดการกีดขวางทางไหลของน้ำแล้วก็เปิดพื้นที่ให้น้ำเนี่ยสามารถระบายผ่านใต้แนวทางรถไฟได้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและก็มีปริมาณน้ำหลากเข้าสู่พื้นที่หาดใหญ่ซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบที่แนวคันทางรถไฟอาจจะมีต่อการระบายน้ำของพื้นที่และก็การใช้โครงสร้างสะพานบกเนี่ยยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้างทางรถไฟและก็ช่วยให้การเดินรถเนี่ยมีความต่อเนื่องมากขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับนี่ก็คือในส่วนของ รายละเอียดนะครับของโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2จำนวน3เส้นทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาได้อนุมัติไปเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่จะไปตามข่าวสารอื่นกันต่อนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์2ช่องทางนะครับย้ำกับคุณผู้ฟัง2ช่องทางในการติดตามกุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook ค้นหากุยข่าวภาษาไทยนะครับพิมพ์กุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับกุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ@around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามนะครับไปช่วยกดติดตามทั้ง2ช่องทางของคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันได้นะครับไปติดตามทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับกับการเดินหน้าช่วยเกษตรกรไทยจับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมท่าอากาศยานสายการบินนะครับที่เปิดให้ผู้โดยสารเนี่ยโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมครับโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็พันธมิตรภาคการบินขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ปี2569เพื่อเปิดช่องทางพิเศษหรือว่า Fast Track นะครับสำหรับการขนส่งผลไม้สดผ่านเครือข่ายทางอากาศยานและก็สายการบินทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วก็ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและก็ราคาตกต่ำตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและก็ประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆขณะที่ทางด้านของนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็บอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยกรมท่าอากาศยานและกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ปี2569ระหว่างวันที่1กันยายนจนถึง1กันยายนปีนี้เนี่ยนะครับไปจนถึง31สิงหาคมปีหน้าโดยจัดให้มีบริการกล่องบรรจุผลไม้สำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน20แห่งนะครับซึ่งก็คือท่าอากาศยานกระบี่อุดรธานีสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพิษณุโลกสกลนครน่านนครนครพนมร้อยเอ็ดลำปางเลยนราธิวาสบุรีรัมย์แม่สอดระนองชุมพรและก็หัวหินนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้โหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารนั่นเองนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเนี่ยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินนะครับก็คือสายการบินไทยสายการบินบางกอกแอร์สายการบินนกแอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียสายการบินไทยไลออนแอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็สายการบินอิสราเอลนะครับในการสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตและก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเนี่ยไปยังพื้นที่ปลายทางนะครับซึ่งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ฟรีนะครับที่จุดประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานหรือว่าสอบถามรายละเอียดจากสายการบินที่ใช้บริการนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยและก็ช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาลได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการช่วยสนับสนุนเกษตรกรนะครับก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนและครับผลไม้ไทยนะครับกระจายผลไม้ผลผลิตของผลไม้ไทยนะครับที่เมื่อมีฤดูกาลเก็บเกี่ยวนั้นเนี่ยนะครับบางทีมันก็มากจนนะครับเรื่องของความต้องการของประชาชนแต่ว่าถ้าจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่ไกลและใช้เวลานานนะครับเรื่องของความเสียหายก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่านะครับพอจะขนกันไปเยอะขนกันไปมากเนี่ยนะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้ากรณีที่จะต้องโหลดสัมภาระอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีการ สนับสนุนนะครับโดยกรมท่าอากาศยานนะครับตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับกรมการขนส่งทางบกแนะนำเรื่องของรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถที่จะยื่นตรวจสภาพที่ตรอได้ทุกแห่งล่วงหน้า1เดือนนะครับเป็นการเพิ่มความสะดวกก่อนที่จะชำระภาษีประจำปีนั่นเองนะครับนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17ป้ายเหลืองนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์วินและก็รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันสามารถที่จะนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีนะครับรวมไปถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ว่าไม่เกิน3ปีนะครับสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตรอได้ทุกแห่งนะครับหรือจะเลือกตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินมอเตอร์ไซค์ตั้งอยู่ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการขยายช่องทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรเรื่องให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจำปีเนี่ยนำรถไปตรวจสภาพ 2,568 ฉบับใหม่ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมุ่งหวังกระจายจุดตรวจสภาพรถเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นการช่วยลดความแออัดในการเข้าไปใช้บริการณสำนักงานขนส่งด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนของการดำเนินการเนี่ยนะครับเจ้าของรถที่นำรถเข้าตรวจสภาพที่ตรอเนี่ยต้องเตรียมเอกสารสำคัญนะครับนั่นก็คือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือว่าสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถนะครับเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำหลักฐานการตรวจสภาพพร้อมกับกรมธรรม์พรบสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะเนี่ยไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นเนี่ยจดทะเบียนถ้ารถจดทะเบียนในเขตกรุงเทพสามารถที่จะนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5ในกรณีรถจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับสามารถนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดนั้นๆ นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยกรมการขนส่งก็ยังได้เน้นย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยและก็ความถูกต้องตามกฎหมายของตรอที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยทุกตรอเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงสัญญาณกับศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพเพื่อส่งภาพการปฏิบัติงานผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์ให้สามารถตรวจสอบได้ก่อนเปิดให้บริการในทุกวันนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมีความพร้อมด้านเครื่องมือและก็อุปกรณ์ตรวจสภาพรถตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยนะครับก็ในส่วนการเข้ารับบริการนั้นเนี่ยประชาชนก็สามารถค้นหาตำแหน่งตรอใกล้เคียงในระยะ30กิโลเมตรหรือว่าค้นหาตำแหน่งตรอในพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้อย่างสะดวกนะครับผ่าน LINE Official Account Inspection Map ของกรมการขนส่งทางบกได้นะครับเอาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของทางบขส.นะครับนายอรรถวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะครับเปิดเผยว่าทางบขส.ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2570นะครับคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เชิญชวนประชาชนจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าช่วงเทศกาลปีใหม่2570ได้แล้วนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์บขส.แอปพลิเคชัน BKS e-ticket Facebook page บขส.นะครับซึ่งก็BORKORSOR99 เนี่ยนะครับหรือว่า LINE นะครับบขส. LINE ID @BKS99 แล้วก็ช่องทางจำหน่ายตั๋วโดยสารของบขส.ทั่วประเทศหรือว่าโทรศัพท์นะครับ029362841489นะครับ029362841489นะครับก็เพื่อให้เกิดการวางแผนการเดินทางกันได้อย่างสะดวกและก็มั่นใจนะครับว่าจะช่วยบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะ เที่ยวรถเนี่ยเต็มในช่วงวันหยุดยาวนะครับซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเที่ยวรถเส้นทางและก็เลือกวันเวลาเดินทางที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางนะครับซึ่งแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนและก็จองตั๋วล่วงหน้าโดยเฉพาะเส้นทางยอดนิยมและก็ช่วงวันที่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลปีใหม่2570เองเนี่ยนะครับทางบกส.ก็ได้จัดเตรียมรถโดยสารจำนวน311คันนะครับให้บริการพร้อมบริหารจัดการเที่ยวรถให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของประชาชนและก็ไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะครับรวมถึงกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยและก็การให้บริการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็มั่นใจตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2570ด้วยใครมีแผนเดินทางนะครับก็สามารถที่จะจองตั๋วล่วงหน้ากันได้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสองข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งแล้วครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ทางสหรัฐเนี่ยเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใหญ่ใส่อิหร่านเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็คือ1กันยายนทำให้อิหร่านเองเนี่ยก็ตอบโต้กลับนะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์นะครับส่งผลให้ราคาพลังงานโลกเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า4ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับปิดตลาดที่ระดับสูงสุดในรอบ5สัปดาห์นะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าการดำเนินการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งการโจมตีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยปะทะกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่เป็นการแลกเปลี่ยนการโจมตีครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและหลังจากเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำที่กำลังออกจากช่องแคบออร์มุซเมื่อวันจันทร์นะครับโดยช่องแคบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางเรือสำคัญของโลกอย่างที่เรารับทราบกันมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าสหรัฐจะทำการโจมตีรอบใหม่แต่อิหร่านเนี่ยก็ยังคงแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวและก็เตือนว่าจะขัดขวางการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียนะครับส่วนทรัมป์ก็ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็สกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็เตือนว่าทางวอชิงตันเนี่ยกำลังจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหญ่นะครับสภาเซี่ยววงเดือนแดงอิหร่านรายงานเนี่ยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต5รายแล้วก็บาดเจ็บอีก50คนจากเหตุโจมตีงานแต่งงานแห่งหนึ่งใกล้เมืองซูริกซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งริมช่องแคบฮอร์มุซนะครับขณะที่สำนักข่าวเมรายงานว่าผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กวัย4ขวบนะครับโดยที่สำนักข่าว IRNA ก็อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดบอกว่าจำนวนผู้บาดเจ็บ68คนแต่ว่าสหรัฐเนี่ยยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อรายงานดังกล่าวนี้นะครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC ได้ออกแถลงการณ์ว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้การปิดล็อกช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก่อนสงครามช่องแคบแบบนี้ก็นะครับเป็นช่องแคบที่เราก็ต้องบอกว่าแหมมันเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของโลกเนี่ยนะครับพอมีปัญหาก็นั่นแหละนะครับก็รับรู้กันมาโดยตลอดนะครับซึ่งสื่ออิหร่านเองก็รายงานโดยอ้างคำกล่าวของโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านว่าถ้าศัตรูต้องการไม่ให้อิหร่านส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียก็จะไม่มีใครสามารถส่งออกน้ำมันได้เช่นกันนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งเรื่องของการขู่จะโจมตีและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนจุดยืนของรัฐบาลเตหะรานนะครับซึ่งเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างหนักมานานเกือบครึ่งศตวรรษอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็การโจมตีของสหรัฐรอบที่2ภายในช่วงเวลา3วันเนี่ยเกิดขึ้นนะครับหลังจากช่วงเวลาของความสงบมาก็ต้องบอกว่านานนับ1เดือนนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยไม่ได้มีการโจมตีกันโดยตรงแม้จะยังคงมีการดีว่าสาดวาทกรรมนะครับมีวิวาทที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยนะครับโดยที่ทรัมป์บอกว่าการโจมตีเมื่อวานนี้นั้นเนี่ยเป็นการตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการวางทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่กองทัพสหรัฐประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้เคลียร์เส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์จากทุ่นระเบิดของอิหร่านแล้วนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการตอบโต้กรณีที่อิหร่านเนี่ยยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้มีรายงานนะครับว่าเสียงไซเรนดังขึ้นอีกครั้งจอร์แดนตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ของรัฐ IRGC นะครับบอกมีการเปิดฉากโจมตีอย่างหนักด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน

จมตีของอิหร่านต่อสถานที่ตั้งของสหรัฐในจอร์แดนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตือนว่าข้อมูลนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากว่าการโจมตีของอิหร่านเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะครับกองทัพจอร์แดนบอกว่าระบบป้องกันทางอากาศของประเทศได้จัดการกับอาวุธกับขีปนาวุธเนี่ย13ลูกที่รุกล้ำน่านฟ้าของจอร์แดนโดยสามารถสกัดและก็ทำลายขีปนาวุธได้10ลูกขณะที่อีก3ลูกเนี่ยตกในพื้นที่ห่างไกลจากเขตชุมชนนะครับซึ่งอิหร่านก็รายงานกล่าวว่ากองทัพอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในบาเรนด้วยโดรนครั้งใหญ่ขณะที่กองทัพกูเวตก็รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศกำลังตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนจากฝ่ายที่เป็นปฏิบัตินะครับซึ่งทรัมป์ได้เตือนอิหร่านนะครับไม่ให้ดำเนินการตอบโต้อีกครั้งหลังการโจมตีเมื่อวันอังคารโดยบอกว่าถ้าอิหร่านนะครับที่เป็นประเทศที่ล้มเหลวเนี่ยตอบโต้การโจมตีที่ชอบทำอย่างยิ่งนี้เนี่ยก็จะถูกโจมตีอีกครั้งในระดับที่รุนแรงและหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่นั่นยังไม่ใช่การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดที่กำลังรออยู่และเมื่อทุกอย่างจบลงและจะไม่มีอะไรเหลือสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนะครับก็บอกไปนะครับโพสต์ข่มขู่เราก็เห็นกันอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เองเนี่ยทำเนี่ยได้ลดความเป็นไปได้ที่จะมีการหยุดยิงนะครับโดยสหรัฐและอิหร่านเนี่ยเคยบรรลุข้อตกลงไปเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ว่าข้อตกลงเนี่ยก็ล่มลงอย่างรวดเร็วนะครับส่วนเรื่องความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบฮอร์โมสของอิหร่านเนี่ยนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับมันจะดำเนินไปในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับในขณะที่สื่อของอิหร่านก็รายงานนะครับว่าเกิดการโจมตีหลายจุดรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐใกล้เมืองฮาวาสนะครับและก็ที่สนามบินพลเรือนจีลอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านและก็มีรายงานเสียงระเบิดในเมืองท่าชบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมืองท่าบันดาอับบาสริมอะไรเมืองท่าบดาอับบาสนะครับริมช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เมืองอาซาลูเยซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมก๊าซบนชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักข่าวฟาสเนี่ยยังได้อ้านคำกล่าวของโฆษกของ IRGC ด้วยนะครับว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการโจมตีครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับต้องติดตามดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะปะทุขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับผลจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันขยับขึ้นไปนะครับสูงถึงเรียกว่า4ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเมื่อวานนี้นะครับปิดตลาดในระดับสูงสุดที่บอกว่าในรอบ5สัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับเราไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกรณีทานน้ำแข็งถล่มนะครับที่จีนและเนปาลเลยนะครับสำนักงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลนะครับได้เปิดเผยว่าตอนนี้พบผู้เสียชีวิตในประเทศแล้วเนี่ย987รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหาย 3,916 คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ583คนส่วนทางการจีนก็รายงานข้อมูลล่าสุดนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต16รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหาย546คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ260คนทำให้ตัวเลขนะครับเสียชีวิตของ2ประเทศเนี่ยรวมอยู่ที่ 1,003 รายแล้วก็สูญหาย 4,462 คนนะครับซึ่งยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นขณะที่ทีมกู้ภัยพร้อมสุนัขค้นหาแล้วก็กู้ภัยระดมค้นหาตามกองโคลนก้อนหินแล้วก็ซากปรักหักพังในเนปาลและก็จีนนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเพื่อตามหานะครับคนที่สูญหายอีกหลายพันคนหลังเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงนะครับที่พัดถล่มชุมชนต่างๆทั่วบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าขนาดและก็ความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคต่อความพยายามกู้ภัยของทั้งสองพื้นที่นะครับที่ดินที่ถล่มถนนที่ถูกทำลายแล้วก็ความเสียหายที่เป็นวงกว้างเนี่ยทำให้พื้นที่ห่างไกลหลายแห่งเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเผชิญกับสภาพการที่ยากลำบากขณะค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ที่ไม่มั่นคงและก็กองซากปรักหักพังจำนวนมหาศาลนะครับก็ทำให้มีความกังวลกันว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเมื่อทีมกู้ภัยสามารถเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดเหล่านี้ได้นะครับเราก็คงยังต้องเอาใจช่วยนะครับกับทีมค้นหานะครับก็ภาวนาว่าไม่ให้เกิดความสูญเสียที่มันมากมายมากไปกว่านี้ครับขออย่าปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้สำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุยข่าวอารานิวส์หมดแล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Grid การค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.For the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
8: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
9: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
9: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
11: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
13: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐ จัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
14: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
15: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
14: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
16: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระ างการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกียรติรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซีริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลวรรณรายงานตัวค่ะวันนี้นี่ขออนุญาตเป็นสาวแว่นนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องราวมากมายที่เราจะต้องคุยกันและวันนี้เป็นวันพุธวันแห่งความบันเทิงนะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่บอย PR ค่ะสวัสดีค่ะพี่บอย
2: สวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีว
1: พ
2: ัน
1: น
2: พ
1: ี่
2: ุธ
1: เดี๋ยวโย
2: ต้นเดื
1: ข
2: ออ น
1: อนุญาตประชาสัมพันธ์งานนิดนึงนะพี่บอยคือวันนี้เนี่ย
2: ได
1: เป็
2: ้
1: นวั
2: เ
1: น
2: ล
1: เปิด
2: ย
1: งานสีสันไทยโดยท่านรัฐมนตรีสบิดานะคะท่านมาเปิดนะคะครั้งนี้เนี่ยท่านปลัดนะคะท่านได้บอกไว้ว่างานครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากงานครั้งอื่นๆนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของสีสีหมายถึงความหลากหลายแห่งวัฒนธรรมไทยที่มันหมายถึงหลายๆสี
2: อ๋อ
1: สารหมายถึงการสร้างสรรค์ต่อยอดไทยหมายถึงรากเหง้าตัวตนแล้วก็ความเป็นไทยจึงรวมกันเป็นสีสันไทยนะค
2: โอ
1: ะ
2: ้เก๋จ
1: อ
2: ั
1: ย่
2: ง
1: าง
2: เล
1: สุด
2: ยอ่ะ
1: เก๋นะอย่างสีอย่างเช่นสีของทานนี้ให้อย่างอร่อยแบบไทยก็จะมีสีสันมากมายสีของศิลปะสีของการแสดงสีของภูมิปัญญาและสีของคนรุ่นใหม่นะคะเรียกว่างานนี้เนี่ยจัดวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนะคะแล้วก็มีการแสดงวันนี้มีปาล์มมี่แต่ปาล์มโยไม่ได้ไปเพราะปาล์ม
2: แต
1: โย
2: ่โย
1: ต้อง
2: ไม่
1: จ
2: ไ
1: ั
2: ด
1: ด
2: ้
1: ร
2: ไป
1: ายการปาล์มโยเลยต้องจัดรายการปาล์มโยเลยไม่ได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็ไปนะคะจัดถึงวันที่6นะคะแล้วก็จัดถึง3 ทุ่มครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเสร็จแล้วนี่แบบว่าขับรถไปได้นะจะซื้อของกิน
2: โอ้โห
1: ไปแล้วเขาปิดไงไปแล้วเขา
2: ไป
1: ปิดพ
2: เพ
1: อ
2: ื่
1: ด
2: อ
1: ี
2: ซื้อของกินโดยตรงอีกแล้วคุณผู้ฟังฟังไว้นะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็ไปสีสันไทยนะ
2: จ
1: ค
2: ัด
1: ะ
2: ที่
1: ข
2: ไห
1: อ
2: น
1: งกร
2: น
1: ะ
2: ะ
1: ทรวง
2: อ
1: ว
2: ี
1: ัก
2: ร
1: ฒ
2: อ
1: น
2: บ
1: ธร
2: ส
1: ริ มที่นะคะที่เมืองทองธานีค่ะที่
2: อ๋อไหนเออEXHIBITION
1: Exhibition
2: HALL
1: Hall 7-8นะคะ
2: โอ้ใหญ่นะ
1: Exhibition Hall 7-8นะคะฮอ7ถึงฮอ8เนี่ยค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะแวะไปได้ตั้งแต่10 โมงจนถึง21:30 นจนถึง3 ทุ่มครึ่งนะคะแน่นอนเดี๋ยวไปเสร็จเรียบร้อยหรือจะไปกิน
2: เป็นงา
1: ข
2: น
1: อ
2: ท
1: ง
2: ี่
1: มั
2: ด
1: น
2: ู
1: น่
2: ด
1: า
2: ี
1: ท
2: เนาะ
1: านน่ะพี่คุณ
2: ช่วงหลังๆนี่ทางกระทรวงวัฒนธรรมสศร.นี่จัดงานเก๋ๆเยอะนะ
1: ค่ะอันนี้
2: ง
1: ค่
2: า
1: ะ
2: น
1: เป็
2: ร
1: น
2: อบที่แล้ว
1: เป็น
2: ก็
1: ข
2: ด
1: อ
2: ู
1: ง
2: ด
1: ก
2: ี
1: ระทรวงใหญ่ค่ะเป็นของกระทรวงเลยไม่ใช่เป็น
2: ก
1: แค
2: ระ
1: ่
2: ทรว
1: ส
2: งว
1: อ
2: ัฒ
1: ส
2: น
1: ร
2: ธรรมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เอ
1: ใช
2: อ
1: ่ใช
2: ช่ว
1: ่
2: งหลัง
1: ใช
2: จัด
1: ่
2: งานเก๋ๆนะแล้วก็ด
1: ใช
2: ู
1: ่
2: คอนเซ็ปต์นี่มีความทันสมัยแล้วก็น่าต
1: ค
2: ิด
1: ่ะ
2: ตามมากขึ้น
1: ก็คือท่านประสบเรียนเงินนะคะท่านเคยบอกว่าตอนนี้ก็คือว่าอันแน่นอนทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจะควบรวมกระทรวงท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหลักของไทยอย่างแน่นอนค่ะเราเรื่องวัฒนธรรมก็ต้องเป็นหลักแต่ว่านะคะมากกว่านั้นก็คือว่าเราอะค่ะมุ่งเน้นในส่วนของเด็กๆรุ่นใหม่ให้มาสนใจวัฒนธรรมแล้วก็เลยพยายามปรับให้คนสามารถบริโภคได้ง่ายขึ้น
2: คือพี่คิดออกอย่างหนึ่งว่าควรจะทําให้มันเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปเลยเหมือนที
1: ไม
2: ่
1: ่
2: เข
1: ไ
2: า
1: ด้
2: ไป
1: ค่ะต้องเป็นวัฒนธรรมและท่องเที่ยวค่ะพี่ไม่ใช่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องเป็นวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวไม่ได้ไอ้อันนี้นี่คุยกับเขาแล้วเขาซีเรียสนะพี่ต้องเป็นกระทรวงเพราะว่าเขาชื่อกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยว
2: อ๋อก็เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยว
1: ใช่
2: มันค
1: เพ
2: น
1: ราะ
2: ละ
1: กระ
2: ส
1: ทร
2: ่
1: วว ง
2: นกับ
1: และวัฒนธรรมเ
2: ทท า
1: ่าง กับ
2: ก
1: ว่
2: า
1: าร ท่
2: ท
1: อ
2: ่
1: ง
2: อง
1: เท
2: เ
1: ี
2: ท
1: ่ย
2: ี
1: ว
2: ่ยว
1: น
2: แห่
1: ํ
2: ง
1: า
2: ประเทศไทยมันไม่ใช่ถูกไหมมัน
1: ใช
2: คน
1: ่
2: ละส่วนกัน
1: ใช่ใช่ใช่นะคะ
2: โอ
1: เอา
2: เค
1: เรามาคุยถึงเรื่องเราดีกว่าเห็นว่าไปเปิดภาพยนตร์มาเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องแฮ
2: อ๋อ
1: ร์รี่พอตเต
2: สั
1: อ
2: ป
1: ร์
2: ด
1: น
2: า
1: ี
2: ห
1: ่
2: ์
1: เห็น
2: ท
1: ว
2: ี
1: ่
2: ่
1: าโย
2: แล้
1: แบ
2: ว
1: บว่
2: ส
1: า
2: ัปดาห์ที่แล้
1: ข
2: ว
1: ้า
2: พ
1: ง
2: ี่
1: หลัก ง
2: ็
1: เนี่ย
2: แอ
1: เบื้
2: บ
1: องหลังนี่ให้ดู
2: สัปดาห์ที่แล้วฉันก็แอบไปงานนิดนึงนะพี่ก็แอบไปงานกับทางเหล่าเซเล
1: ค
2: บ
1: ่ะ
2: ริตี้ดาราแล้วก็เหล่าเขาเรียกอะไรมักโก้เหรอมักโก้ต่างๆคนที่ชื่น
1: มั
2: ช
1: คเ
2: อ
1: ก
2: บ
1: ิล
2: นะคะ
1: มั
2: เด
1: ค
2: อ
1: เก
2: ะ
1: ิล
2: มิเ
1: ม
2: ก
1: ัค
2: ิ
1: เก
2: ล
1: ิลมนุษย์ธรรมดาอย่างเรา
2: ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้ง8 ภาคแต่ว่า
1: ค่ะ
2: เขากลับมากลายแค่ภาคเดียวที่มาฉายเนี่ยก็คือแค่
1: ฮ
2: ภา
1: ะ
2: คเดียวก็คือภาคแรกแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์คือก่อนหน้านี้มีการโปรโมทมาระยะเวลาหนึ่งเลยว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ในปีนี้เนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกคือกับศิลาอาถรรพ์เนี่ยครบรอบ25 ปีเขาก็เลยจัดเป็นแบบเทศกาลเฟสติวัลเป็นเซเลบริตี้ขึ้นมาว่าเรา
1: ค่
2: อ
1: ะ
2: ยากจะ
1: ค่ะ
2: ทำ หนึ่งก็คือทำเป็นเซเลบริตี้ก็คือเอาแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกเนี่ยกลับมาฉายในโรงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือวรรณกรรมอันเนี้ยคือเป็นวรรณกรรมเล่มฉบับครบรอบ25ปีที่มาพร้อมกับพวกแจ็คเก็ตลายเซ็นของที่ระลึกสัมภาษณ์ผู้แปลเก็บความรู้ต่างๆที่มันอยู่ในนวนิยายเรื่องเนี้ยมันก็แถมมากับวรรณกรรมเรื่องนี้ด้วยอันนี้ไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือซึ่งรู้สึกจะมีขายที่นานมีบุ๊กนะถ้าจำไม่ผิดนานมีบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทางการขายก็น่าจะมีในที่ B2S มีอะไรแบบนี้ก็ลองหากันดูอันนี้ก็คือเป็นเทศกาลที่เขากลับมาบรรยากาศของงานฉันขึ้นไปจากบันไดเลื่อนบนพารากอนใช่ไหมพอขึ้นไปถึงชั้นโรงหนังปุ๊บทุกคนแต่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แต่งเป็นรอนแต่งเป็นคนที่แต่งเป็นแบบตัวละครต่างๆในแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อจะไปดูไปเฉลิมฉลองให้กับภาคแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์ครบรอบ25ปีซึ่งพอเรามันนึกย้อนดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมัน25ปีแล้วเหรอมันเร็วมากเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์มาภาคแรกก็แสดงว่าฉันเพิ่งอายุ40เอ้ย20กว่า
1: คือจะบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเรื่องเพราะแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงทำให้โยตัดสินใจไปเรียนที่อังกฤษเพราะว่าคือมันเป็นความใฝ่ฝันของคนเนี่ยตอนนั้นแหละแบบว่าเราสึกว่าเฮ้ยคือมันดูยิ่งใหญ่อ่ะแล้วมันดูแบบไปถึงปั๊บเราจะต้องได้แบบว่าไปเจอแม่มดอะไรเต็มไปหมดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศที่อังกฤษอะค่ะก็เหมือนในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จริง
2: ๆ
1: คือมันก็จะมีใช่ค่ะเพราะว่าไปที่อังกฤษเนี่ยก็คือมีคนบอกว่าโยไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยระวังเป็นหมู่บ้านชวนชื่นนะเพราะเงียบมากแล้วโยก็บอกล้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปนะพี่ห้าโมงเย็นห้างปิดแล้วอะจริง
2: ๆปิดห้าโมงเย็นเน
1: ี่
2: ยนะ
1: แล้วห้าโมงเย็นห้างปิดแล้วโยไปเรียนที่เคมบริดจ์ไงมันก็จะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยใช่ไหมมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบเก่าไปทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันก็จะได้บรรยากาศของแบบเจคเคโรลลิงเพราะว่าตอนที่โยไปโยไปดูที่อังกฤษนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คิดว่าเออเนี่ยเราเรียนมาประมาณนึงแล้วเราดูหนังแล้วพออันเนี้ยโอเคแต่พอโยอ่ะไปดูคิดว่าเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วไงพี่เราต้องเก่งละทำไมมาไปดู Runaway Bride ปึ๊บฟังไม่รู้เรื่อง
2: อ๋อ Runaway Bride จูเลียเบิร์กกับ
1: หนังอเมริกันหนังอเมริกันคือถึงได้เข้าใจไงว่าเฮ้ยการที่เราอ่ะเราเรียนภาษาอังกฤษอ่ะทำไมคนออสเตรเลียไปอังกฤษก็ต้องเรียนเทคคอร์สใหม่เหมือนกันเรียนเทคคอร์สอังกฤษเหมือนกันคนอเมริกันมาที่อังกฤษก็ต้องเรียนเทคคอร์สภาษาอังกฤษใหม่เหมือนกัน
2: เพราะว่า
1: เขาสึกใช่และไอ้ที่เราชอบแบบคนไทยเราที่ชอบเถียงกันเนี่ยเรื่องสำเนียงนะบอกเลยนะคะยอร์กเชียร์สำเนียงหนึ่งเคมบริดจ์สำเนียงหนึ่งลอนดอนสำเนียงหนึ่งมันไม่มีสำเนียงไหนที่บอกว่าตรงเป๊ะหรอกพี่เพราะว่ามันก็เป็นแต่ละภูมิภาคนั่นแหละค่ะ
2: มันก็เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละ
1: โอ้ยใช่
2: เรายังมีภาษาอีสานภาษาใต้ภาษาเหนือภาษากลางมีเนอสุ
1: พรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบซีเรียสว่าจะต้องแบบว่าเออแบบเป๊ะปังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทาง
2: แค่คุยกับเขาแล้วก็คุยกับเขาให้รู้เรื่องแค่นั้นพอ
1: คุยรู้เรื่องก็พอแล้วพี
2: ่
1: ค่ะแล้วคนนี้ว่าอย่างแน่นอนอ่ะอย่างเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์อะค่ะพี่ชอบใครตัวละครตัวไหนที่สุด
2: คือเอาจริงๆอะเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ถามว่าพี่ดูทุกภาคไหมพี่ดูทุกภาคแล้วก็ตลอดทั้ง8ภาคเนี่ยที่ดูเนี่ยตัวละครที่พี่แบบ
1: เขาบอกว่า7ภาค7ภาค 7.2 ภาค
2: เออ 7.2 นั่นแหละเออนั่นแหละ นั่นแหละพี่มีความรู้สึกว่าตัวละครที่มีคาแรคเตอร์แบบหลากหลายมากสุดคือรอน
1: เอา
2: เนี่ยพอออกมาฉากแรกพี่ก็เห็นเขาตลกแล้วแล้วพี่เป็นคนชอบอะไรที่มันแบบดูจะลงสมองคือไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตัวละครเนี้ยคาแรคเตอร์แบบมันชัดนะแล้วมันก็วาไรตี้ด้วยแล้วก็มันมีแบบมีทำหน้าแบบ เขาเรียกว่าอะไรหน้าแบบน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่มีความรู้สึกว่าน้องคนที่เล่นนักแสดงที่เล่นเป็นตัวละครตัวนี้แสดงเก่งมากตั้งแต่เด็กจนโต
1: อืม
2: แล้วเราเห็น
1: ค่
2: ก
1: ะ
2: ารพัฒนาของเขาในการแสดงอ่ะพี่ก็
1: ต
2: เ
1: ั
2: ล
1: ้ง
2: ย
1: แต
2: แ
1: ่
2: บบ
1: เด็กจน
2: เอ
1: โต
2: อใช่ตั้งแต่เด็กจนโตก็เลยชอบตัวละครตัวนี้ส่วนตัวอื่นน่ะพี่จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันตัวเล็กๆที่มันอยู่ในบ้านออกมาจากกำแพงได้อ่ะมันเป็นตัวแบบตัวเหมือนเป็นสัต
1: เด
2: ว
1: ี
2: ์
1: ๋
2: ป
1: ย
2: ร
1: ว
2: ะหล
1: เ
2: า
1: รา
2: ด
1: ให้พี่บอยไปคิดอีกรอบหนึ่งว่ามันชื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่หนึ่ง
2: พัก
1: ก่อ
2: เ
1: น
2: ด็ก
1: ค่ะ
2: หรอเร็วอ่ะ
1: ใช่ค่ะพักเบรกก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
0: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเรากลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์กันต่อนะคะค่ะ
2: เมื่อกี
1: จ
2: ้น้องพ
1: ำช
2: ิง
1: ื่
2: ก
1: อ
2: ็ไ
1: ไ
2: ม
1: ม
2: ่
1: ่ไ
2: ไ
1: ด
2: ด
1: ้
2: ้
1: เหมือนกัน
2: จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนี่พยาย
1: แต่
2: า
1: ว่
2: ม
1: าม
2: ค
1: ัน
2: ก็จำไม
1: พ
2: ่
1: ี่
2: ได้
1: บอกว่าในชีวิตมันเนี่ยมันพูดอยู่สองคำพี่
2: ใช่
1: แฮ
2: ใช
1: ร
2: ่
1: ์รี่
2: นั่น
1: พ
2: แหล
1: อต
2: ะ
1: เตอร์
2: ใช่นั่นแหละที่ตัวละครตัวนี้คืออะไรทุกคนคือใครแล้วออกม
1: ใช
2: าแล้
1: ่
2: วก็
1: ใช่
2: แบบมีตลกด้วยมีอะไรแบบนี้ออกมาช่วยด้วยมีอะไรแบบนี้คือก็เออมันก็เป็นสีสันดีของหนัง
1: ใช่คือช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์จนแฮร์รี่พอตเตอร์บอกว่าหยุดช่วยเถอะหยุดช่วยไ
2: ใ
1: ด
2: ช
1: ้แล
2: ่
1: ้วเพราะว่า
2: ใช
1: ช
2: ่
1: ่วยแต่ชีพ
2: ก็มีปัญหามีเรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
1: ใช
2: ็
1: ่แล
2: อ
1: ้วก็
2: อีกอย่างท
1: ค
2: ี่
1: ่ะ
2: พี่ชอบนะชอบเหมือนโยแหละชอบฉากชอบความเป็นโฮมี่ของฉากในไม่ว่าจะ
1: ค
2: เป
1: ่ะ
2: ็นห้องนอนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในห้องเรียนหรือว่าเป็นฉากอะไรก็ตามมันดูอังกฤษอ่ะคือพี่เขายังไม่เคยไปอังกฤษนะแต่ว่าจากที่พี่ได้อ่านหนังสือได้ดูคลิปดูอะไรมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องไปสักครั้งเพราะว่ามันดูโฮมมี่แล้วเราเป็นคนชอบอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
1: คือจะบอกว่าโฮมมี่หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเหงาบอกเลยถ้าพี่บอยเป็นคนที่ชอบสีสันชอบออกไปปาร์ตี้ไม่มีที่อังกฤษเพราะว่าที่อังกฤษอาจจะบรรยากาศอึมครึมแบบในหนังเลยจะแบบบรรยากาศอึมครึมจะดูเก่าๆเพราะว่าเขาแบบเขาอนุรักษ์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างอยู่เคมบริดจ์อะค่ะซึ่งเคมบริดจ์เนี่ยเมืองมหาวิทยาลัยซึ่งแบบนักศึกษาเต็มไปหมดเรานึกว่าเราจะปาร์ตี้ไม่ชีวิตก็คือเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตที่อังกฤษเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าถ้าจะชอบแบบถ้าแบบเป็นชอบแบบแนวปาร์ตี้สิพี่ต้องอยู่นิวยอร์กต้องอยู่อเมริกาเพราะว่าอย่างที่อังกฤษเนี่ยอย่างคือที่ถามว่าอย่างที่คนอย่างอันเนี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์มันมีความเป็นอังกฤษมากๆตั้งแต่เรื่องราวของอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่คือถ้าเราได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเราไปดูหนังอเมริกันเนี่ยพี่หนังอเมริกันเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งที่โยชอบแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วโยเชื่อว่าคนในโลกหลายๆคนชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เหมือนพี่บอยอะว่าเราได้เห็นวิวัฒนาการของตัวแสดงท
2: จ
1: ี่
2: ร
1: เ
2: ิ
1: ล่
2: ง
1: นเรื่องนี้
2: ใช่
1: อ
2: เพ
1: ื
2: ราะว่าม ก็ใช้นักแสดงคนเดียวกันตั้งแต่ต้นจนตั้งแต่ภาคแรกยัน
1: ใช
2: ภาค
1: ่
2: สุดท้ายแล้วเราเห็นการพัฒนาการ
1: ใ
2: ว
1: ช
2: ่าเ
1: ่
2: ขาก็
1: ค่
2: โ
1: ะ
2: ตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องที่เขาก็ต้องตัวละครในนวนิยายมันก็ต้องโตขึ้นเรื่
1: ค่ะ
2: อยๆเรื่อยๆจนจบ
1: อื
2: เปลี่ยนไหน
1: ม
2: เปลี่ยนไหนเปลี่ยนไหนก็ว่าไป
1: ค่ะ
2: อืม
1: คือจนกระทั่งคนที่แสดงแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยไปแสดงเรื่องอื่นไม่ได้อ่ะ เพราะว่าคนติดไงคือคนจำภาพของเขาอะแล้วพอเอาคนอื่นมาเล่นน่ะก็แบบเราก็ไม่อินไงนึกว่าไม่พี่มันเราก็ไม่อิน
2: ไม่ได้มันไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือต้องบอกต้องยกความดีความชอบให้ JK Rowling คนเขียนซึ่งแบบ
2: เนี้ย
1: คือ
2: จริงเขาจินตนาการล้ำเลิศมากแต่ละฉากแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ใส่ลงมาในนวนิยายแล้วมากลายเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันแบบเออคิดได้ไงอ่ะ
1: พี่เชื่อมาว่าที่อังกฤษเนี่ยมันเขามีการเมาส์กันนะว่า JK อ่ะเขาไม่ใช่มนุษย์เขาต้องเป็นแม่มดแน่เลย
2: เขาก็อาจจะเป็นแบบนั้นในความคิดของเขาตัวเขาเองนะ
1: ใช่บอกว่าคนอะไรแบบว่าทำได้แบบว่าหนังได้ถึงขนาดนี้เลยอย่างเงี้ย
2: คือ
1: เขาเก่งมาก
2: คือเวลาเราทำอะไรเนี่ยโยเคยเป็นไหมล่ะเราจะต้องเอาจิตเราอะเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นอะมันกลายเป็นเราชอบไปฉันก็เลยคิดว่าอีก 7-8 ภาคที่ทำมาเนี่ยนะ JK Rowling เนี่ยก็คือแม่มดคนหนึ่งนั่นแหละก็คือเขาก็ต้องกลายเป็นแม่มดไปแล้วอะเป็นไม่เป็น
1: แต่ว่าสิ่งหนึ่งอะที่แรกมาก็คือเขาจริงๆแล้วเขาป่วยเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเอาตรงนี้คืออย่างที่บอกว่าคนที่มีความเป็นศิลปินสูงฮะพอถึงเวลาปั๊บอะมันจะอินเข้าไปกับไอ้สิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราวาดม
2: ัน
1: จะจมดิ่งลึกลงไปตรงนั้นแต่แล้วมันก็เลยทำให้เขากั่นกรองอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาได้ดีมากแล้วก็ได้รับความนิยมทั่วโลกจริงๆแล้วตัวละครของเขามันมีมิตินะพี่ว่ามันคือไม่ใช่ดีก็ดีดี
2: มันมีมิติ
1: ไม่ว่าแล้วเลวๆใช่
2: ทุกตัวละครมีมิติหมด
1: ใช่
2: มีแบบมีด้านขาวด้านดำแล้วมีเทาๆก็มีอย่างอาจารย์อะไรคนนั้นน่ะที่จมูกโตๆอ่ะนั่นแหละ
1: อ๋อไม่ใช่สแนป
2: ที่แก
1: เป็นคนพาเฮลิคอปเตอร์มาป่ะ
2: ไม่ใช่อันนั้นที่หนวดเยอะๆแฮกริดเป็นคนที่พามาคนนั้นก็เป็นคนดูแลเป็นคนนำพาแฮร์รี่เข้าสู่วงการพ่อมดถูกไหมที่เขามารับที่บ้านนะที่ว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไม่ยอมให้ไปอ่ะ
1: จะบอกว่าแฮกิดเนี่ยจะบอกว่าแฮกิดเนี่ยนะเป็นนักแสดงคนแรกของ JK Rowling ก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์อีกเขาจิ้มมาเลยว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเป็นคนแรก
2: ใช่
1: แล้วใช่
2: ผมรู้สึกว่าพอดูแล้วเนี่ยเออมันลุกอัพทัวร์คือมันได้อ่ะมันใช่เลยอ่ะมันคือต้องเป็นเขาอ่ะทุกอย่างมันต้องเป็นเขาแล้วเวลาเขาเดินเข้ามาเขาโดนนู่นนี่นั่นอ่ะคือมันทรงพลังมันมีพลังมันมีแบบสามารถเป็นผู้ดูแลได้
1: ใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งอย่างที่คนที่เราชอบก็จะ
2: ดับเบิลดอร์ใช่ไหม
1: ดับเบิลดอร์แล้วก็ชอบพี่พูดไปแล้วพี่ต้องไม่เชื่อโยชอบคนที่คุณห้ามพูดถึงโวลเดอมอร์คือโยว่าไอ้โวลเดอมอร์เนี่ยมันมีพัฒนาการตัวละครคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันเลวเลยอ่ะมันไม่ใช
2: ่
1: คือมันมีตั้งแต่ตอนที่เขาเด็กๆคือเขาไม่ได้เป็นคนเลวเขาเป็นคนดีมากด้วยซ้ำไปแล้วมันเกิดเรื่องที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่เลวแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่คนที่ห้ามพูดถึงซึ่งตัวละครตัวเนี้ยมันมีวิวัฒนาการของมันอ่ะแล้วแบบว่าสุดท้ายคือด้วยความไม่คือเขาทำให้ไม่มีหน้ามีแค่ปากที่ขยับตาเท่านั้นเองซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่โยว่ารู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีอารมณ์มันแบบได้อารมณ์มากหรือไม่ก็เป็นท่านศาสตราจารย์ดับเบิลดอร์ซึ่งแบบโหอันนี้คือจือแบบเหมือนกับซานตาคลอสใจดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันก็มีความมืดอยู่อีกอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเออมันไม่มีใครที่ดีไปที่สุดมันไม่มีใครที่แย่ไปที่สุดมันมีเหตุผลของมัน
2: คือเหมือนหนังอ่ะเขาก็สอนเราอ่ะไม่เฉพาะแฮร์รี่พอตเตอร์
1: ใช่
2: เร
1: ื่อง
2: หรอว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งขาวทั้งดำเพราะฉะนั้นไม่มีใครขาวแล้วไม่มีใครดำคือทุกคนในโลกเนี่ยเทาหมดเราจะบอกไม่เทาหมดทุกคนมีด้านมืดของตัวเองมีด้านขาวของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีทางที่จะสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งเอาหมด
1: นั่นน่ะก็เลยทำให้ยูคิดว่าตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบคือตอนนี้ ถามว่าย้อนกลับไปดูไหมเปิดดูได้เลยค่ะไปที่ HBO หรือไม่ก็แบบว่าทาง Netflix ใช่ใช่ก็จะได้ดูแบบว่าเต็มเรื่องอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ว่ามันโอเคมากๆคือด้วยที่บอกค่ะว่า1เราอาจจะโตมากับแฮร์รี่พอตเตอร์เราเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะแล้วเราก็โตมาเรื่อยๆจำได้เลยว่าแบบพอถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แบบมาเนี่ยเราก็จะต้องแบบรีบไปดูหนังไปดูภาพยนตร์ที่ต้องดูที่โรงด้วยนะ
2: ไปดูในโรงเพราะว่าในยุคไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนยุคปัจจุบันหรือยุคพี่คิดว่าภาพยนตร์อะยังไงอะรอบแรกอะที่เราชอบมากๆต้องไปดูในโรงภาพยนตร
1: ์
2: เพราะว่ามันได้ครบมันอาจจะไม่ได้กลิ่นเนาะรูปรสกลิ่นเสียงนั้นมันอาจจะได้แหละแต่กลิ่นมันกลิ่นเราคงไม่ได้กลิ่นหรอก
1: พี่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ทีวีมีกลิ่นนี่โยตายไปเลยนะเพราะว่าโยเปิดดูแต่อาหารเนี่ยคือตายไปเลย
2: อีกแล้วคุณผู้ฟังวนกลับมาเรื่องอาหารอีกแล้ว
1: อย่าลืมนะครับเราต้องไปสุนทรไทยค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวสองทุ่มแล้วจะสตาร์ทรถเลยใช่ไหมสตาร์ทรถรอแล้ว
1: ใช่ใช่แล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งคือพาคีนกฟินิกซ์อุ้ยเรื่องนี้ตอนนี้ชอบมากคือบอกว่ามันทำให้รู้ว่าคือมันเหมือนกับความกล้าหาญเนี่ยตัวของอะไรฮะตัวของศาสตราจารย์เนี่ยดัมเบิลดอร์เองเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของความกล้าหาญเนี่ยแล้วนกฟินิกซ์เนี่ยก็คือตายแล้วแบบว่าตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะ
2: ใช
1: ่มันหมายถึงความกล้าหาญของคนเราใช่นะซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยแล้วไอ้นกฟินิกซ์เนี่ยมันไปมีอยู่ในต้องบอกว่าอะไรนะในเรื่องเซนไซย่าเคยดูไหมพี
2: ่อ๋อเซนไซย่าตอนเด็กๆก็คือมีตัว
1: นกฟินิก
2: ซ์มีนกฟินิกซ์ตัวหนึ่งเป็นสีทองมั้งรู้สึกใช่ไหม
1: ใช่นกฟินิกซ์นกฟินิกซ์คือเราที่บอกว่าเราทำให้เราแบบว่าคิดถึงตอนวัยเด็กนะพวกแบบหนังแบบว่าภาพยนตร์เหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันไม่แปลกพอยิ่งเราโตขึ้นมาเราไปดูอะเราก็เหมือนกับว่าเราย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งอะค่ะพี่
2: เหมือนทำให้เรารีมาย

0: ทูบมันม
1: อ
0: ี
1: ่า
0: ใน YouTube ชื่อเรื่องว่าเซนเซีย
1: คือจริงๆแล้วเนี้ยพี่ไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะโฆษณาคือเมื่อวานนี้เพิ่งสัมภาษณ์อาจารย์วิทยากรคงคาไปและท่านกำลังจะสร้างคอมมูนิตี้คนชอบงานศิลปะและสร้างสรรค์
0: อุ
1: แล
0: ้ย
1: ะ
0: เก
1: เข
0: ๋
1: าม
0: น
1: ี
0: ะ
1: นั้นก็จะมีแบบเป็นเวสป้าเป็นขับเวสป้าเป็นมีร้านอาหารมีกาแฟมีรถเก่ารถโบราณมีงานศิลปะซึ่งแบบว่ามันจะเป็นอะไรที่มันยุคสมัยแบบยุค80-90ซึ่งอาจารย์วิทยากรเนี่ยท่านสอนอยู่ที่ลาดเจ้าคุณทหารลาดกระบังอ่ะพี่แล้วก็บอกว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวเนี้ยนะเขาไม่ได้มองพวกเราเป็นลุงป้านะเขามองว่าพวกเราคือรุ่นใหญ่
0: ใช่เพราะว
1: อ
0: ่า
1: ่า
0: เด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้โยสังเกตดูนะเด็กเจนใหม่ๆเลยนะ
1: อ่
0: กลั
1: า
0: บไปฟังเพลงเก่า
1: ใช่
0: พี่งงว่าเฮ้ยเด็กรุ่นนี้มันไม่น่าจะรู้จักเลยนะป๊อปโมเดิร์นด็อกอะ
1: อ่าน
0: างฟังนางฟังเพลงออสคิริบูนอย่างเนี้ย
1: ใช่
0: ฟัง
1: ใช่
0: กลับไปฟังรุ่นนั้นรุ่นแบบที่ตอนที่เรายังเด็กเด็ก
1: แล้
0: ก
1: ว
0: ็เลยว่าแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่แหละที่เอาขาม้าขากระดิ่งอ่ะกลับมาใส่
1: กลับมาใช้อีกครั้ง
0: เพร
1: ห
0: าน ะ
1: ึ
0: ว
1: ่
0: ่
1: ง
0: า
1: อ่
0: พี่
1: า
0: อ่ะไปตามหากางเกงยีนขากระดิ่งตัวหนึ่งที่จตุจักรแล้วก็พี่ก็บอกว่าเขาบอกทำไมมีเด็กมาซื้อเยอะจังคนขายเขาก็บอกว่าก็ได้เด็กนี่แหละครับพี่กลับมาซื้อแล้วผมขายดีเพราะเด็กรุ่นใหม่เจนซีเลย
1: เนี่ยเดี๋ยวนะก็คือที่ถ้าเกิดว่านะคะที่อาจารย์วุฒิกรเปิดเนี่ยสลัมศาลาเนี่ยเปิดนะเดี๋ยวจะชวนไปด้วยเพราะว่าสุดจริงๆและแกบอกว่ามันจะเป็นแหล่งรวมของ XY Z คือเจน X เจน Y เจน Z จะมารวม
0: โ
1: ก
0: อ
1: ัน
0: ้
1: ที่นี
0: เก
1: ่
0: ๋ไก่มันจะอยู่แถวไหนเนี่ยเปิด
1: อย
0: หร
1: ู
0: ื
1: ่
0: อยัง
1: แ
0: ต
1: ถ
0: อนเ
1: ว
0: นี้ย
1: ลาด
0: ท
1: พ
0: ำหร
1: ร
0: ือ
1: ้
0: ยั
1: าง วแถวบ้า
0: แถ
1: น
0: ว
1: พี
0: เอ
1: ่
0: าแถวบ้านพี่เหรอ
1: ไม่แถวลาดพร้าวนี่แหล
0: โอ
1: ะ
0: ้ตายฉันไปนอนที่นั่นได้เลยนะ
1: นั่นเนี่ยจะเป็นแถวลาดพร้าวน่าไปมากก็ค
0: จ
1: ื
0: ะ
1: อ
0: เปิดเมื่อไหร่อาจารย์เปิดเมื่อไหร่
1: จะซอฟต์โอเพนนิ่งวันที่10 ตุลาคมค่ะถ้า
0: อ้
1: เก
0: า
1: ิ
0: ว
1: ด
0: จะ
1: ว่
0: เ
1: า
0: ปิ
1: ค
0: ด
1: ุณ
0: แล
1: ผ
0: ู้ ว
1: ้
0: เห
1: ฟ
0: ร
1: ัง
0: อ
1: แล้วซอฟต์โอเพนนิ่งหากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมท่านใดว่างนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สลัมศาลาได้นะคะเพราะว่าจะไปซอฟต์โอเพนนิ่งจะมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งดนตรีมีทั้งอะไรเนี่ยในรุ่นเราเนี่ยจะมีแน่นอน
0: เย
1: พู
0: ี
1: ด
0: ่ย
1: ถึ
0: ม
1: งแล้
0: แน
1: วก
0: ่
1: ็
0: น
1: อยา
0: อ
1: ก
0: น
1: ไปใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะว่าถ้าเกิดว่านะคะใครอยากจะไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างที่พี่บอกแหละว่าสามารถไปดูใน YouTube ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปดูใน HBO ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปดูได้ทั้งหมดค่ะ
0: ก็ตอนนี้เทศกาลก็หมดเวลาไปแล้วหมดวัน
1: ใช
0: นี้วัน
1: ่
0: สุดท้าย
1: ใช่
0: ที่อย
1: เ
0: ู
1: พ
0: ่
1: ราะ
0: ใน
1: ฉะนั
0: โร
1: ้น
0: งภ
1: ก
0: า
1: ็
0: พย
1: ไม่
0: น
1: เป
0: ต
1: ็
0: ร
1: น
0: ์
1: ไร
0: ไป
1: แล้
0: ย
1: ว
0: ื
1: ก
0: น
1: ็
0: ดูใน
1: ถือ
0: แอ
1: ว่
0: ป
1: า
0: พล
1: เ
0: ิ
1: รา
0: เคชัน
1: มา
0: ต
1: เล่า
0: ่างๆได้เลยจ้ะ
1: ใช่เรามาเล่าเล่าให้ฟังนะคะเพื่อความสุขของทุกๆคนอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยพี่อามากๆเ
0: ข
1: ล
0: อบ
1: ย
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: ่ะพ
0: ค
1: ี่
0: ร
1: บ
0: ั
1: อ
0: บ
1: ยค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ขอ
0: คร
1: ข
0: ั
1: อ
0: บ
1: บ
0: ข
1: ค
0: อ
1: ุ
0: บ
1: ณ
0: คุณ
1: นะ
0: ท
1: ค
0: ุ
1: ะ
0: กๆฟังด้วย
1: ขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะใครขับรถอยู่ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังขอขอบคุณทีมงานของรอยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Variety Art ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะเวลา19:30 นถึง20:00 นค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุ
0: ส
1: ณคว
0: ั
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ด
1: พ
0: ี
1: ี่บ
0: คร
1: อ
0: ับบ๊าย ยบาย
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างวงคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถดังเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.ณ Exhibition ฮ.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
7: ขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
9: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAZZ Fan Connect Premier League Trophy Experienceเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
10: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
9: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลพาณิชย์คาดนาครายงาน
8: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
11: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA อย่างสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา 17:30 น.สโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026 ถึง 2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภ พันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
11: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
10: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเขาเป๊ะปังโป๊ะ
11: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
10: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
11: นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิด
10: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: นราพงศ์วัยวัฒน์
15: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
14: ชัดทุกประเด็น
15: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
14: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: ปลูกบ้านเติมสุขใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
3: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
19: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
20: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
21: สวัสดีค่ะแอร์ดานิษฐาตั้งศรีสุขค่ะ
22: สวัสดีครับเพชรมาครับ
21: และนี่คือรายการ
22: กีฬาพารวย
21: แหมเมื่อวานนี้หวยออก ปกติวันหวยออกเราต้องเจอกัน
0: เออเหรอ
21: แต่วันนี้วันที่สองแล้วว
0: ันที่สองไม่เป็นไร
21: สองกันยา
0: ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาง
21: วดที่แล้วงวดที่แล้วซื้อไหมคะ
0: ฮะ
21: งวดที่แล้วแต่น่าจะซื้อถูกงวดอยู่แล้วนะ
0: ฮะ
21: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อะไรเนี่ย
21: 740งวดนี้ออกอะไรอ่ะ
0: 740อันนี้อะไรเนี่ย
21: 136
0: ก็ออก136ไงเลขท้าย3ตัวน
21: ี่ๆนี่
0: จ๊ะเอ
21: ถูกใช่ไหมคะพอดีว่าแอบไม่ได้ซื้อเลยเลยไม่รู้ว่า
0: ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลอตเตอรี่หุ้น
21: หุ้นกี่คน
0: อุ้ยตายที่ขึ้นมาจอขาว4 คน 4 คนโอน
21: อันนี้หาร4เลยนะ
0: คนละ 1,970 ลงทุนคนละ600
21: เขาเลยเรียกว่าหวยหุ้น
0: หวยหุ้นนะลงทุนคนละ600 4คน
21: แต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับเล่นหุ้น
0: อ
21: ันนี้หวยหุ้นคือช่วยกันจ่าย
0: ใช่ใช่ใช่นะ
21: ถูกก็ได้ไปหาร4
0: หาร4ก็หักทุนก็เหลือกำไรคนละ 1,370 บาทก็โอเค
21: ยังดี
0: โอเคอยู่นะครับก็ทักทายทุกท่านนะฮะกับกีฬาพารวยนะครับประจำวันพุธที่2กันยายน
21: เมื่อวานเจอแอ้แล้วกับพี่ตั้ม
0: ฮะใช่
21: ใช่พี่ตั้มรถติดนิดนึงแอ้เลยเปิดรายการเองเลย
0: คุณฮอตนะคือเหมือนกับว่ามีบ้านอยู่ในเนี่ยอยู่ในตรงเนี้ย
21: ก็หนูก็พยายามเจริญรอยตามพี่เพชรนี่แหละค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็วนอยู่แถวช่องใช่ไหม
0: ใช่
21: แอ้ก็วนเหมือนพี่เลยค่ะตามรอยพี่เพชรอยู
0: ่นะอ่ะวันนี้นะครับดูใช่ไหมเสื้อสวยไหม
21: เรามียูนิฟอร์มด้วยนะคะในวันนี
0: ้ก็ยูนิฟอร์มเราก็ใส่ไปนี่คือชุดเรียกว่าเป็นชุดแทร็กสูทป่ะไหมหรือเป็น
21: แจ็คเก็ตนะ
0: แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตนะครับที่นักกีฬาไทย
21: ใช่ค่ะ
0: ของเราจะใส่นะฮะ
21: ในเอเชียนเกมที่กำลังจะถึงนี้แล้ววันที่19กันยายนนี
0: ้
21: ที่ญี่ปุ่นนะคะ
0: ที่ญี่ปุ่น
21: ญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นนะโอเคนะครับก็เนี่ยสวยงามเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อ
21: เมื่อวานอาจจะเล่าไปแล้วบางส่วน
0: นะ
21: ใช
0: ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะทุกครั้งที่เวลามาจัดกับแอ้เนี่ยนะครึ่งเบรกแรกเนี่ยจะแทบจะยกให้แอ้ตลอด เพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง
21: ฟิตเนส
0: การดูแลตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเยอะแย
21: ะ
0: นะครับวันนี้มีเรื่องอะไร
21: ก็ในวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะว่ามีคนรู้จักเนี่ยค่ะที่มีอาการเกี่ยวกับการวิงเวียนศีรษะพี่เพชรเคยเป็นไหมคะ
0: โอ้พี่เป็นประจำนะ
21: เพราะว่าอะไรสาเหตุของพี่เพชรคืออะไรคะ
0: ไม่พอเลข6ขึ้นหน้ามันไม่มีปัญหา มันจะแบบเวลานั่งแล้วก็แบบว่าพอลุกขึ้นปุ๊บมันก็จะแบบรู้สึกเอ้ยเดี๋ยวนะ
21: มันโครงมันโครงขอตั้งหลักแป๊บนึงหรือว่าลุกจากเตียงตอนเช้าอย่างเงี้ยก็เราจะพรวดขึ้นมาเหมือนสมัยเราหนุ่มๆก็ไม่ได้แล้วก็ต้องลุกมานั่งแป๊บนึงความดันขึ้น
0: ประมาณนั้นเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับยาที่พี่กินอยู่ด้วยเพราะว่ายาของพี่คือยาควบคุมความดันใช่ไหมฮะมันก็จะสายเอฟเฟกต์อ่ะมันมีแน่นอน
21: ก็เกี่ยวกับเรื่องของยาที่ทานด้วยในการรักษาโรคต่างๆด้วยอาจจะมีอาการแบบเอฟเฟกต์ก็คือทำให้วิงเวียนแต่ว่าในส่วนที่เป็นการวิงเวียนที่แอ้จะเล่าที่เพื่อนแอ้เนี่ยประสบปัญหาอยู่เนี่ยก็คือว่าเขาวิงเวียนเกิดอาการแบบทรงตัวไม่อยู
0: ่
21: ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือนอนโรงพยาบาลไปเลย1คืน
0: อันนี้แบบน้ำในหูมันเกี่ยวไหม
21: ไม่ใช่เลย
0: uh-huh.
21: เราก็คิดต่างๆนานาค่ะบางคนก็อาจจะคิดว่าในครอบครัวเขาทีว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าทำงานหนักหรือเปล่าหรือว่านอนน้อยหรือเปล่า
0: ครับ
21: แต่ว่าให้เดาโรคค่ะพี่เพชรมันไปได้หลายทางมากเลยนะใช่ไหม
0: ถ้าให้เดาพี่คงเดาเรื่องของพี่ก็คือหัวใจอ่ะ
21: หัวใจใช่ไหม
0: อ
21: าจจะโค้งเคงพักผ่อนน้อยด้วยเลยเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยระบบสูบฉีดโลหิตเนาะแต่ว่าเพื่อนคนนี้ค่ะเป็นหมอนรองคอปลิ้น
0: ฮะ
21: หมอนไม่ใช่หมอนที่เรานอนหมอนรองคอเราจะมีกระดูกต้นคอนะคะมันปลิ้นใช่เราเคยได้ยินแต่พวกสันหลังปลิ้นกระดูกสันหลังหมอนรองปลิ้น
0: ไม่เคยได้ยินเลยกระดูกสันหลังปลิ้นไม่เคยได้ยินพูดตรงนี่ถือว่าเป็นนี่ถึงบอกไงบอกว่าเวลาแอ้มาเนี่ยมีประโยชน์ตรงนี้ไงเพราะว่าเราจะได้ยินอะไรที่เราไม่เคยได้ยิน
21: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับหมอนอะไรนะหมอนรองคอปลิ้น
21: หมอนรองคอ
0: บ้าบอง
22: เออแบบคือพยายามนึกภาพอยู่
21: ก็ในกระดูกของช่วงหลังคอมันจะเป็นเหมือนซี่โครงเลยค่ะขอโทษค่ะเหมือนกระดูกสันหลังม
22: ัน
21: จะเป็นท่อนๆมาแล้วก็ประกอบด้วยเป็นเขาเรียกว่าก
22: ะโหลก
21: เป
22: ็นไม่เมื่อตอนนี้พยายามนึกภาพอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกระดูกท่อนๆ
21: เป็นกระดูกท่อนๆมีเจลลี่แล้วกันนะขอเรียกเป็นเจลลี่มันรองเพื่อไม่ให้กระดูกเนี่ยเสียดสีกันในขณะที่มนุษย์เราเคลื่อนไหว
22: คือคอลลาเจนไหมใ
21: ช่เรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกแนวเป็นแบบว่าเป็นนิ่มๆอะค่ะ
22: อ่าฮะ
21: ใช่ไอ้ตรงเนี้ยค่ะในตอนอายุน้อยๆยังไม่เกิดปัญหาอะไร
22: นิ่มๆซิลิโคน
21: พี่คิดถึงอะไรคะ
22: ซิลิโคน
21: ซิลิโคนมันมีหลายส่วนมากนะคะพี่เพชร
22: เอออ่ะต่อ
21: ซิลิโคนที่อกหรือเปล่ายังไม่จบตกลงเราเข้าเรื่องได้ยัง
22: เราเรื่องแบบว่าเราเรียกว่าเจลลี่แล้วกัน
21: เจลลี่มันจะรองแต่ละชั้นของกระดูกนะคะทีเนี้ยพออายุเริ่มมากเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมพอมันเริ่มเสื่อมไปถึงกล้ามเนื้อเริ่มเสื่อมก่
22: อ
21: นแต่ปัจจุบันจะเสื่อมตั้งแต่อายุน้อยๆจากการนี่ค่ะเนี่ยให้ดูด้านข้างอันนี้พี่เพชรเห็นด้านข้างใช่ไหม
22: เ
21: ราจะเห็นคอยืน
22: เข้าใจเลยนี
21: ่คอยืน
22: ประมาณนี้เนี่ยแบบประมาณว่าไม่ครบใครเลยนะ
21: ใช่ก้มหน้าก้มตาสังคมก้มหน้าอะไรอย่าง
22: น
21: ี้
22: คืออย่างพี่บอกว่าไอ้สังคมก้มหน้าเนี่ยเราจะเห็นเยอะที่สุดคืออะไรรู้ไห
21: ม
22: คือพี่อาจจะไม่ได้ขึ้นรถไฟใต้ดินหรือรถBTS หรือ MRT บ่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยพี่จะชอบมองรอบๆและสิ่งที่พี่เห็นก็คือแบบที่แอร์ทำ
21: ก็คือทุกคนจะก้มหน้าก้มตาค
22: ่
21: ะ
22: เออใช่
21: ไม่รู้ทำอะไรผมสายตาสั้นอยู่แทบจะติด
22: เลยจริงก็แต่แบบบางคนก็เพลินมากพี่อยากจะขอไลน์แล้วพี่ก็รีบส่งคลิปให้พอส่งคลิปให้เขาเปิดให้มันเสียงดังเออ
21: ดีนะพี่เพชรไม่ได้เดินทางโดยรถสาธารณะถ้าใครเจอพี่เพชรก็ระวังตัวด้วยนะ
22: เ
21: ข้าเรื่องยัง
22: ต่อ
21: เราเล่าถึงไหนนะ
22: ไม่แบบเจลลี่ปลิ้นหมอนรองเป็นชั้นอะไรพี
21: ่แล้วอาการใช่ไหมอาการก็ไปตรวจมาปรากฏว่าอันนี้เพื่อนก็หมอมันจะหมอนหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นหมอนรองคอปลิ้นนะคะด้วยพฤติกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นในปัจจุบันก็ก้มหน้าก้มตาดูมือถือแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เราจะเป็นหมอนรองคอปลิ้นเนี่ยมันจะมีปลิ้นไปโดนเส้นประสาทไอตัวเจลลี่เนี่ยนะเจลลี่มันปลิ้นออกนอกอันนี้คือหมอนรองใช่ป่ะปล
22: ิ้
21: นออกนอกพื้นที่ด้วยการถูกเบียดเราแค่เอียงคอมันก็จะเบียดแหละพอมันปลิ้นไปข้างๆของกระดูกทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทเส้นประสาทนั้นไปเลี้ยงเพื่อควบคุมอวัยวะส่วนไหนมันก็จะไปลาวที่นั่นแต่ถ้าเป็นที่คอส่วนใหญ่จะวิ่งลงแขนแต่ถ้าเป็นที่หลังเนี่ยจะวิ่งลงขา
22: ถ้ามันมีอาการที่แบบว่าวิ่งลงแขนเนี่ยอาการที่แขนจะมีอะไรบ้าง
21: วิ่งลงแขนก็จะมีการชาลงปลายนิ้วค่ะชาลงแขน
22: บรรลัยแล้ว
21: อันนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเป็นสโตรกหรือเปล่ามีชาลงนิ้วชาแขนชา
22: จริ งๆเช้าเวลาพี่ตื่นเนี่ยพี่ชอบเป็นว่าชักสักข้างนึงอ่ะที่เป็นอยู่แต่จะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้นอนทับหรือว่านอนยกแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเลือดไม่ไปเลี้ยงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเช้าเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการนั้นอยู
21: ่แต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบเฉพาะแขนเลยแต่ถ้าเป็นสโตรกหรือกลัวว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอ่ะมันจะมีการหน้าชาหรือซีกนั้นๆน่ะจะมีความชาเกิดขึ้นหรือว่าตากระตุกผิดปกติปากกระตุกผิดปกติมันจะเป็นอยู่ซีกนึงรวมกับแขนที่มีอาการชาด้วย
22: มันจะเป็นข้างเดียวกัน
21: พี่เพชรก็ต้องดูซีกหนึ่งของเราก่อน
22: ไม่ส่วนใหญ่พี่จะเป็นแบบว่าแค่รู้สึกตอนตื่นอ่ะตอนเช้าก็คือแค่แขนเท่านั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนทับหรืออะไรอย่างเงี้ยหร
21: ือ
22: ว่า
21: ก็เป็นไปได้
22: บางทีนอนท่านี้แบบยกแล้วก็เลือด
21: ไม่ไปเลี้ยง
22: อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
21: อย่างนี้พี่ต้องยืนนอนแล้วค่ะ
22: ฮะ
21: หยอกเล่นถึงไหนแล้วนะ
22: ก็นั่นแหละก็เดินถึงแบบว่ามีอาการสโตรกแบบว่าคนจะคิดว่าเป็นอาการสโตรก
21: ใช่ทีนี้สาเหตุมันก็จะมาจากการก้มเล่นมือถือนานๆความเสื่อมของอายุด้วยนะคะแต่อายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันก็เสื่อมด้วยนะคะแล้วก็ท่าทางในการที่เราใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมไม่ได้มีเพียงแค่ก้มหน้าก้มตาดูมือถือแต่ว่าการอยู่หน้าจอมันก็คือท่าเดียวกันที่คอเราอ่ะมันจะยื่นไปข้างหน้
22: า
21: ก็คือหลาบ่าเราอยู่ตรงเนี้ยแต่หัวกับคอเราอ่ะมันล้ำไปข้างหน้า
22: โอเค
21: ทีนี้พอทำไปทำมาค่ะมันก็เลยเกิด
22: อย่างนี้พวกอินเดียก็เป็นแบบนี
21: ้อย่างนี้ใช่ไหมไอ้อันนี้เขาคอแข็งแรง
22: โอเค
21: นะคะแต่เราอ่ะถ้าเกิดคนไหนคอยื่นอ่ะเราจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราทำกายภาพมันจะมีท่ากายภาพค่ะพี่เพชรท่าที่หนึ่งเดี๋ยวสอนเลยแล้วกันนะคะในเบรกแรกก็คือพี่เพชร มีเหนียง
22: ไหมไม่ไม่ไม่มีเทียบ
21: ท่านี้
22: จะแบ่งมั่งไหม
21: ไม่เอาหนูไม่เอาแต่ว่าจะบอกว่าท่านี้จะเห็นเหนียงนิดนึงค่ะพี่เพชรให้เราใช้นิ้วชี้ค่ะกดคางลงไปเหมือนเราก้มหน้าเราก็ดึงคอไปด้านหลังค่ะชิดยังกดคางชิดอกชิดเราใช่ไหมคะทำทุกคนได้
22: ต้องชิดเลยใช
21: ่
22: ไหม
21: ใช่แล้วก็กดคางไว้นับ1ถึง10ค่ะสมมติ1ถึง10คลายออกค่ะยืดคอ
22: พี่ถูกพี่ถูกแม่ดูข้างหลังพี
21: ่เหนียงพี่น่ารักมากเลยนะเนี่ย
22: ไม่โอเคป่ะ
21: โอเคแล้วพี่10วีแล้ว10วีละ10วีคลายค่ะแล้วทำใหม่ซ้ำๆเอาใหม่ค่ะ1 2 3กดเข้าไปค่ะถอยศีรษะไปด้านหลังค่ะเก็บคางลงพยายามกดบ่าไว้นะคะบางคนทำแล้วบ่ามันจะยกขึ้นนะคะให้กดบ่าลงไปเก็บคางลงก้มหน้าแล้วถอยศีรษะไปด้านหลังนะคะหายใจด้วย
22: ต้องสลับนิ้ว
21: ได้นิ้วไหนก็ได้ค่ะพี่จะเอามือของตัวเองเลยก็ได้นะ
22: นิ้วไหนก็ได
21: ้ แต่แย่ๆเขาขาดเขา
22: ไม่ใช่นิ้วไหนก็ได้แต่ว่าพี่กำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แต่อุ้ยตายจอถ่ายทอดอยู่ต้องเป็นนิ้วชี้แล้วกันไม่ใช่หมายถึงว่าข้างไหนก็ได้ซ้ายขวาถูกไหม
21: ข้างไหนก็ได้ดูสิหนูจำเรื่องไม่ได้แล้วเนี
22: ่
21: ย
22: ไม่ไม่ไม่ก็คือเนี่ยกดแล้วก็กี่รอบ
21: 1ถึง10ค่ะก็คือ10วินาทีเราคลายออกทีนี้พอเราเริ่มทำได้แล้วสเต็ปที่2ก็คือให้ปล่อยมือออกไปค่ะแล้วก็เก็บค้างด้วยตัวเองกดบ่าลงแล้วค่อยๆเงยหน้าในขณะที่เรายังคงกดค้างอยู่นะคะเงยหน้าขึ้นหายใจค่ะเงยหน้าขึ้นเลยแล้วก็กลับไปเก็บคางใหม่ในจุดเดิมณจุดเริ่มต้นค่ะศีรษะต้องถอยไปด้านหลังด้วยนะคะทีนี้ยื่นไปข้างหน้ากลับไปตอนจบค่ะยื่นไปข้างหน้าอ่ะมองด้านข้าง
22: ยื่นไปข้างหน้าดูโทรศัพท์
21: ไม่ใช่ตอนแรกเราจะเป็นคอยื่นคอจะยื่นดึงคอกลับมาดึงคอกลับไปก้มเก็บคางลงค่ะเก็บคางลงหลังจากนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นกดบ่าไว้นะคะเงยหน้าจนสุดเท่าที่ทำไหวค่ะแล้วก็ค่อยๆก้มหน้าลงไปกลับสู่การเก็บคางเหมือนเดิมนะคะเรายื่นคอไปคลายค่ะทำแบบนี้ค่ะ10รอบ
22: อ๋อ
21: 10รอบ
22: ไม่แต่ว่าไอ้คางกดแล้วนั่นน่ะกี่รอบ
21: อันนี้คือเป็นจังหวะแรกสำหรับคนที่ยังไม่สามารถเงยหน้าได้เพราะว่าถ้าคนที่เป็นหมอนรองคอปลิ้นเนี่ยหรือว่ามีอาการคอตึงอันนี้รวมกับคอตึงด้วยนะคะยังไม่ตึงแต่แค่ตึงเนี่ยมันก็ยากสำหรับเขาแล้วเพราะนั้นจะทำทีละจังหวะก็คือใช้นิ้วชี้กดเก็บคางอันนี้10ก่อนแล้วค่อยสเต็ปที่2ค่อยเพิ่มสเต็ปคือคลายกดเหงียนคอเก็บคางแล้วคลายออก
22: อ
21: ันนี้สเต็ปที่2ค่ะ
22: โอเค
21: ขออ
22: นุญาตพงประนดมาและพี่แอ้ถูก
21: ไหม พี่แอ้ไม่ได้
22: พงประนดถ้าเขาถูกนะเขาไม่บอกแกหรอก
21: ใช่ มรดกมันเป็นชื่อฉันคนเดียว
22: เออนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นว่ามีประโยชน์หรืออะไรก็ตามเราก็แบบว่ากดเซฟวิดีโอนี้ไม่ได้แล้วดูวิธีการที่เรียกว่าที่แอ้เขาทำจริงๆนะตอนที่แอ้หันข้างเนี่ยนะแอดมินเราไปช้อๆได้ไหม
21: ช้อช้อคือ
22: ไม่ตัดไปปุ๊บแล้วลงคลิปอ่ะ
21: อ๋อ
22: คือเขาทำได้เพียงแต่ว่ามันขี้เกียจ แค่นั้นเองไม่มีอะไร
21: เขาพยักหน้าด้วยนะคะ
22: อ๋อเหรอพยักหน้าจะตัดตาพยักหน้าว่าใช่กูขี้เกียจ
21: ใช่
22: เออ
21: ไม่ใช่พยักหน้าว่าเมื่อกี้ทำตาม
22: เออฮะ
21: จริงๆมันมีหลายท่า
22: เมื่อกี้รู้สึกแบบว่า
21: คอตึง
22: มันเออฮะ
21: รู้สึกว่าตัวเองคอตึงตอนนี้แอ้ก็คอตึง
22: คอตึงนะฮะคอ
21: ไม่ใช่คำย่อนะคะคอจริงๆค่ะคอ
22: เข่า
21: เข
22: ่
21: า
22: เออนะฮะเออรู้สึกเหมือนไงขนาดแบบว่าทำแค่เหมือนกับรอบเดียว
21: ค่ะ
22: แล้วเราอาจจะทำไม่ถูกด้วยเพราะว่ายังไม่ค่อยชินมันรู้สึกแบบว่ามันเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าตึงแล้วแบบว่ามันจะมีอาการนิดนึงเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะมันเหมือนกับ

0: ทำได้
1: uh-huh,
0: แต่เมื่อกี้ uh-huh. มีแค่2ท่าใช่ไหม uh-huh. ที่สอนไว้ยัง uh-huh. มีอีก
1: uh-huh.
0: คือคอมันไม่ได้ตึงแค่อันนี้คือข้างหน้าอันนี้คือข้างหลัง
1: ไม่เดี๋ยว
0: แต่มันมีข้าง
1: ๆด้วยนะคุณผู้ชมนิดนึงว่าตรงไหนที่จะยากที่สุดหรอเก็บคอเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่การที่ตอนที่แอร์บอกว่าให้ดันหัวไปข้างหลังเนี่ยอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราดันเนี่ยถูกหรือเปล่าใช่ไหมเกิดสมมตินั่งงี้อยู่เนี่ยเก็บคอสุ
0: ดได้ถูกแล้วค่ะพี่เพชร
1: อ๋อถูกเนี่ย
0: แค่ดันศีรษะกลับไปที่จุดฐานค
1: อ
0: แต่ถ้าบางคนมันแบบว่าแรงไม่มีด้วยสภาวะที่กล้ามเนื้อมันย้วยจริงๆตามอายุอย่างเงี้ยอาจจะกลับได้เล็กน้อยก็ไม่ได้ซีเรียสให้ค่อยๆฝึกค่ะจนกล้ามเนื้อคอแข็งแรงจริงๆมันก็เหมือนเวทแหละเพียงแต่ว่าเราใช้น้ำหนักตัวเองการที่คอเรายื่นก็คือกล้ามเนื้อคออ่ะมันยืดออกไปข้างหน้ามันไม่รู้จักการหดตัวพอเราถอยศีรษะไปอะค่ะเนี่ยค่ะคอจะรู้สึกการหดตัวแล้วมันก็คือการบริหารอย่างนึงแต่เชื่อไหมตอนแรกคือตอนที่ก่อนจะเข้ารายการนะคะแอปเปิดคลิปแล้วคือลองทำดูว่าจะดีขึ้นไหมอันนี้ลองทำแค่ทำเล่นๆแต่จริงๆหลายมุมมากนะคะเมื่อกี้ยังสอนไม่หมดปรากฏว่าคอที่มันร้าวอยู่ข้างนึงจริงเป็นสัปดาห์แล้วพอเล่นเวทหนัก
1: อ
0: ันนี้เราใช้งานหนักนะแต่มันคลายได้ด้วยการนวดเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเคลียร์ก็เลยลองกายภาพด้วยตัวเองก่อนปรากฏว่าพอทำเสร็จแล้วครบทุกท่าเลยอ่ะกล้ามเนื้อคอมันคลายตัวแล้วอาการปวดศีรษะมันหายไปเหมือนที่เพื่อนแอร์ที่แบบมีการเวียนหัวแล้วเขาไม่ได้ออกกำลังกายเลยแบบเขาถ้าเขารู้ในท่ากายภาพทั้งหมดเนี่ยแอร์เชื่อว่าเขาจะดีขึ้นรวมถึงคนที่ฟังในรายการอยู่ด้วย
1: เออนะครับลองไปทำดูเอาแค่เบสิกง่ายๆที่บอกว่ากดแล้วก็ไอที
0: ่
1: แบบป
0: ุ
1: ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็เงยเสร็จปุ๊บ
0: ทำช้าๆนะอย่าทำเร็วอย่ากระชากนะคะทำช้าๆ
1: แล้วก็ยื่นคอมา
0: แล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นใช่ค่ะกลับมา
1: แค่นั้นเอาจริงอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยพี่ก็ว่ามันก็น่าจะช่วยให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับยังไม่ต้องไปแหวกแนวแต่มีแหวกแนวไม่มีintermediate ไม่ใช่เขาบอก second level เมื่อกี้ level 1
0: จริงๆมันเป็น level 1หมดเลย
1: อ๋อ
0: แต่แค่ level 1ก็ยากแล้วสำหรับคู่ที่ไม่มีแรง
1: แล้วมันมีแบบเอียงอุ้ยโอ้โหนี
0: ่ลั่นเลยใช่ไหมลั่นเลยใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้คอด้านข้างพี่เพชรแอบขออีกนิดนึงแล้วกันถ้าเป็นคอด้านข้างค่ะเราจะใช้มือฝ่ามือแปะอยู่ที่ศีรษะทำพร้อมกันได้นะคะแปะเสร็จแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวพี่เอาข้างนี้ด
0: ิศีรษะเราอยู่ในแนวตรงจะไม่เอียงตามมือที่แปะทีนี้ให้เอามือดันศีรษะแล้วก็เอาศีรษะดันกับมือตัวเองต้านไว้ค่ะ
1: ต้านไว้
0: โดยที่คอไม่เอียงตามนะคะต้านไว้นับ1ถึง10ค่ะหายใจด้วย
1: 1
0: 2ถึง10เร็วจังลองเปลี่ยนข้างดูใช้ศีรษะต้านกับฝ่ามือนะคะศอกตั้งไว้ไปต้านเลยอึ๊บด้านแรงๆมือดันแรงๆแล้วก็ศีรษะ10วิค่ะถ้าคอข้างไหนตึงอะค่ะมันจะสะท้านเข้าเลยแต่ว่าดูศีรษะตัวเองด้วยอย่ายื่นไปนะคะให้กลับไปที่เดิมก่อนแล้วต้านซึ่งตอนนี้คอฝั่งนี้ของแอดตึงมันก็จะรู้สึกเยอะหน่
1: อ
0: ยทำปุ๊บด้วยแรงต้านเนี่ยค่ะไม่น่าเชื่อแล้วมันดีขึ้นใช่แต่ต้องทำหลายๆรอบหน่อย
1: ก็อันนี้แรกเริ่มก็คือไอ้เรื่องก้มเงยหรือกดเนี่ยฮะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งอันที่สองคือการแรงต้านหัวตัวเองเขาก็แนะนำสำหรับว่าคนที่ไม่ชินไม่สามารถผ่าคล้องหลังได
0: ้
1: นะครับให้คุณตอกไม้ไว้นะฮะขวางอยู่ในระดับนี้น
0: ะ
1: แล้วคุณปั่นจักรยานเร็วๆ
0: เดี๋ยว
1: ลำเดียวโอ้ยสบายแล้วโอ้ชนหยอก
0: มันน่าจะคอไม่อยู่แล้ว
1: นะเด็กๆพี่เคยนะ คือช่างมาทาสีที่บ้านแล้วเขาให้ตั้งนั่งร้าน
0: อ
1: ะเราไม่ชินไงเราก็แบบว่าพอขี่จักรยานนอกบ้านแล้วพอเข้าบ้านเราก็ทิ้งโค้งเข้าด้วยความเร็วไงแล้วก็นั่นแหละเข้านั่งร้านนี่เขาทาสี เออนะเออแต่บ้านนั่นก็คือ เรื่องสมัยเด็ก
0: ๆนั่นที่มาของคอเคสจนถึงทุกวันนี
1: ้ นะครับอ่ะ20:59 นะฮะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับแล้วกลับมาเบรก2เรามาดีเทลเรื่องของกีฬาพารวยนะครับพักสักครู่ครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
6: นายตปิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมายการดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
7: ายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: 21:08 นะครับกลับมากับช่วงที่2นะฮะช่วงสุดท้ายของกีฬาพารวยนะครับซึ่งเราก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินลงทองในเรื่องของวงการกีฬาเนี่ยมาฝากมิตรรักแฟนกีฬานะครับแฟนๆรายการตลอดเวลาทีนี้เราจะพูดถึงนะครับกีฬาที่เราจะเรียกว่าตอนนี้เป็นกีฬาสุดฮิตได้ไหมเป็นกีฬาที
4: ่กีฬาที่กำลังฮือฮาอยู่ในตอนนี้เลย
3: นะครับ
4: ที่เฮกันทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก
3: ีฬาบอลเล่บอล
4: ค่ะวอลเล่บอล
3: ขอบคุณมากเธอต้องทันนะเธอต้องทันกีฬาวอลเล่บอลโดยเฉพาะยิ่งวอลเล่บอลหญิงไทยนะครับที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปโดยที่เอาชนะจีนนะครับ3-2เซตไปแบบในเกมที่เรียกว่าเข้มข้นมากๆแอดูใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เออจะหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่าคือปกติเนี่ยพูดตรงๆนะว่าทุกครั้งนะครับเวลาทีมไทยเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะต้องเล่นเซตที่5ปุ๊บเนี่ยนะครับคือน่าจะมีคนจดสถิติไว้ละแต่ว่าคือพี่ไม่เป็นคนสถิตินี้นะแต่ว่าดูจากที่ตัวเองเวลาดูส่วนใหญ่ถ้าถึง5เซตเมื่อไหร
4: ่
3: บันไลทุกครั้งเสมอ 2-2 ปุ๊บเราเหมือนเราจะแผ่ว ในเซตที่5แต่ครั้งนี้ไม่แผ่วคว้าแชมป์ก็ได้ความยินดีด้วยนะครับแต่ว่าคือเราจะพูดถึงเรื่องเงินรางวัล นะฮะเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะแอที่รัฐบาลนะครับจะมอบให้เนี่ยนะฮะกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยรวมทั้งสิ้น 14.76 ล้านบาทนะครับเติมไม่ครบ15ได้เว้ยเฮ้ยยอกนะครับ
4: ทำไมต้องเป็นเศษล่ะคะ
3: เออนั่นเพราะว่ามันมีการคำนวณขึ้นมานะฮะก็ลุยเดี๋ยวนะ 14.7 โดยเอาชนะเจ้าภาพป้องกันอ๋อโอเคนะครับเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะจริงๆมันคือ 11.76 ล้านนะครับแต่ว่าถามว่าเป็น14ได้ไงเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังนะครับประกอบไปด้วยนักกีฬา14คน
4: ค่ะ
3: เอาไปคนละ600,000ป๋าเซ็นเช็คให้เอาไป
4: ไปเลยอันนี้ยิงตรงเข้าบัญชีนักกีฬาเลยไหมคะ
3: ถูกต้องอันนี้ดีมากเพราะว่าโจหัวมาดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อป้องกันนะฮะการ have นะ
4: ขออีกที
3: ของการ have นะฮะของไม่ว่าจะเป็นบุคลากรใดๆไม่ได้เกี่ยวกับนักกีฬานะครับบางทีมันมีตามที่เราเห็นอยู่บ่อยๆไงเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่านักกีฬาสมาคมนี้ออกมาประท้วงว่าเบี้ยเลี้ยงได้ไหมครบเงินรางวัลชั้นอยู่ไหนโน่นนี่ได้ไหมครบเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้
4: เราก็ทำมันโปร่งใสไปเลย
3: นักกีฬานะครับอย่างแอร์สมมติเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแอร์รีจิสเตอร์พร้อมทั้งเบอร์บัญชีเลขบัญชีที่ใช
4: ้โอนเข้าพร้อมเพย์ไปเลย
3: ต่อไปนี
4: ้
3: เงินจะเข้า direct
4: โดยตรง
3: โดยตรงเอางี้นักกีฬา14คนรับไปคนละ600,000นะฮะรวมทั้งสิ้น
4: 8.4 ล้านบาท
3: นะครับผู้ฝึกสอนจะได้รับเงินรางวัลร้อยละ10ของอะไรร้อยละ10ของเงินรางวัลนักกีฬา
4: ค่ะ
3: ซึ่งเมื่อกี้8.4ล้านร้อยละ10คือ800,000
4: ไม่ใช่ร้อยละ10ของเงินรางวัลที่ได้ก็คือ11ล้านไม่ใช่อันนั้นนะคะ
3: ไม่ใช่ร้อยละ10ของรางวัล นักกีฬาเนี่ย14คนคนละ600,000รวมเป็น8.4 ล้านเพราะฉะนั้น 10% คือ 800,000 ก็ในบรรดาสตาร์โค้ชก็ไม่รู้มีกี่คนนะ
4: ที่ไม่ใช่1คนไม่ใช่จากโค้ชออสคนเดียวไม่ใช
3: ่ครับผมนะฮะก็จะมีสตาฟด้วยซึ่งอันนี้จริงๆมันไม่ได้มีข้อมูลเด่นชัดบ้างจริงๆแล้ว
4: มีใครบ้าง
3: โค้ชแต่ละคนจะได้รับเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้รับเงินรางวัลร้อยละ30ของอะไรของรางวัลนักกีฬาใช่ไหมก็ออกมาเป็น2,520,000บาทนะครับนอกจากนี้อันเนี้ยสำคัญนิดนึงนะครับยังมีมติเห็นชอบอนุมัตินะครับเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มเติมอีก3ล้านเอาไป3ล้านสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
4: เมื่อกี้ได้ก้อนหนึ่งแล้ว
3: สร้างชื่อ
4: 2.5 ล้าน
3: ใช่
4: ก็เพิ่มอีก3ล้าน
3: ก็เป็น5.5 ล้าน
4: ค่ะ
3: กลมๆนะ5ล้าน5จริงๆมันคือ5ล้าน5แสน20,000นะครับก็ถามว่าเอ๊ะไอ้เงินรางวัลพิเศษเนี่ยมันคือยังไงนะครับเป็นไปตามนะการอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษเนี่ยนะฮะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาทีมชาติไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอฟังแล้วสมาคมกีฬาอื่นนะครับสมาคมกีฬานัมมี่สมาคมกีฬาป๊อกเด้ง
4: อะไรพวกนี
3: ้ไม่มีนะครับไม่อาจจะม
4: ี
3: แต่ว่าไม่ใช่แห่งประเทศไทยนะครับเพราะงั้นไม่เกี่ยวนะที่กฎนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2515ไม่กี่ปีมานี้เองนะฮะและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม2519นะครับคือฉบับที่2เนี่ยตามบัญชีท้ายประกาศข้อ 2.5.2 กำหนดให้ว่ากีฬาประเภททีมนะครับได้รับเงินรางวัลพิเศษไม่เกิน3ล้านบาทต่อทีมนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จเอางี้ก่อนคุณต้องประสบความสำเร็จก่อนนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบเฮ้ยนะไม่ใช่คุณต้องแบบได้แชมป์อย่างวอลเลย์บอลหญิงนะฮะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเงินส่วนนี้เนี่ยจะได้แค่ปีละครั้งเงิน
4: ก็คือปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่ง
3: นะฮะ
4: สองครั้งก็ไม่ได้
3: ไม่ได้
4: ก็คือได้เป็นเงินก้อนไปเลย
3: ก็คือทีเดียวเอาไป3ล้านเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเขาจะได้ทั้งหมด5,520,000นะครับนักกีฬาอีก8,400,000นะฮะแล้วก็สตาฟโค้ชอีก8,400,000นะครับก็มันถึงรวมกันเป็น 14.76 ล้านบาทนะฮะทั้งนั้นแต่ว่ามันน่าจะมีท่านเศรษฐีคนใดคนหนึ่งนะหรืออาจจะหลายๆคนว่า14.76 ทำไมต้องมีจุกทำไมเอาเติมเต็มไปให้มันไป15ล้านหรือว่าแม่อ้วประทับใจชนะจีนของอ้วเอาไปเลย20เติมเต็มเฮ้ยให้รู้มั่งใครเป็นใครใช่ไหม
4: ค
3: ือมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่เอาล่ะนี่คือกฎนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะกองทุนนี้เนี่ยก็รับทราบข้อเสนอให้ร่วมกับการกีฬาประเทศไทยสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเต็มทีมสู่โอลิมปิกเกม LA 2028นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทีมวอลเลย์บอลจะผ่านเข้าไปเล่นหลังจากที่เคยจุเฉียดเมื่อ4ปีที่แล้วเฉียดมากแต่ก็โดนอะไรบางอย่างนะครับเราก็ไม่อยากพูดถึงนะเพราะว่าคือตอนนี้เวลาพูดถึงประเทศอื่นแม่ยิงมันหลายประเทศเหลือเกินนะครับพูดได้อยากไปเกาะพังงานยังเลย หรือไปเกาะภูเก็ตก็ได้ประชันสักหน่อยประชันสักหน่อยนะฮะก็โครงการ Road to LA เนี่ยเพื่อพัฒนานักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องยังไงเราก็เป็นกำลังใจนะครับไม่ใช่เฉพาะวอลเลย์บอลนะฮะคือการที่คุณจะเข้าไปแข่งโอลิมปิกได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าพอ4ปีมีครั้งคุณเป็นนักกีฬาอะไรสักอย่างแล้วคุณบอกฉันจะไปโอลิมปิกฉันจะไปโอลิมปิกไม่ได้มันต้องคว้าสิทธิ์ในการไปโอลิมปิกอย่างเช่นกรีธาก็จะต้องเป็นพวกท็อปที่แข่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นเราก็จะเห็นอย่างสมมุติวิ่ง100เมตร200เมตรส่วนอเมริกาจาเมกาอะไรพวกนี้ก็จะเยอะพวกนี้ก็จะมีสิทธิ์ใช่ไหมครับ ขออภัยมีแบบว่าเหมือนที่นั่งก็เฮ้ยเราจะมีนักวิ่งได้ทั้งหมดเท่านี้นะ56คนนะท็อป40ของโลกมาอาจจะได้สิทธิ์นะฮะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นที่เหลือต้องควอลิฟายตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เวลามีกีฬาโอลิมปิกเวลาเขาเรียกอะไรอะตอนพาเรดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนักกีฬาชาติใหญ่ๆอย่าง
4: ตอนพิธีเปิดอะไรอย่างนี้
3: อย่างอเมริกาอย่างจีนอย่างสหราชอาณาจักรหรือเยอรมันหรืออะไรก็ตามฝรั่งเศสพวกนี้จะมีนักกีฬาเยอะใช่ไหมครับแต่นักกีฬาไทยเนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์แบบว่าน้อยนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆตอนนี้นะครับ10กว่าคนจะไปเดินเป็นทีมนะครับก็คือกีฬา
4: วอลเลย์บอล
3: นะครับซึ่ง
4: ได้ไปอย่างแน่นอน
3: ได้ไปอย่างแน่นอน
4: รอเพียงแค่2ปีเท่านั้น
3: ทีนี้มันก็เลยเกิดข้อสงสัยมาแต่พี่ยังไม่ไปค้นข้อมูลนะครับคือเขาบอกว่าคนชนะครั้งนี้เนี่ยที่ได้แชมป์เนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ไปกีฬาโอลิมปิกใช่ไหม แต่นี้เรามาถามแล้วชาติอย่างจีนน่ะต้องไปคว้าสิทธิ์อะไรตรงไหนชาติอย่างญี่ปุ่นต้องไปคว้าสิทธิ์อะไรตรงไหนเพราะว่าคือทุกในการแข่งขันทุกกีฬาโอลิมปิกวอลเลย์บอลโอลิมปิกเราจะเห็นสหรัฐเราจะเห็นจีนเราจะเห็นญี่ปุ่นเราจะเห็นพวกเนเธอร์แลนด์พวกอะไรพวกนี้ชาติที่แบบว่าคือท็อปๆอ่ะไม่รู้ว่าโควต้าตรงนี้เนี่ยเขามีให้
4: เหลืออีกกี่ที่นั่ง
3: นะฮะมีให้หรือเปล่าแต่ที่แน่เราไม่ต้องสนใจ
4: ะ
3: นะครับเพราะว่าไทยเราไปเพราะฉะนั้นเราไป
4: เชียร์ประเทศเรา
3: แล้วว่าทราบ
4: อย่างนั้นเลย
3: LA welcoming นี่นะฮะประมาณนั้นนะครับก็นะฮะเป็นกำลังใจกันต่อไปนะฮะไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาหลายๆประเภทเอาแบบใกล้ๆก่อนเอาเอเชียนเกมก่อนนะเอเชียนเกม
4: จะถึงแล้ว19นี้แล้วค่ะ
3: นะครับเสื้อสวยๆแบบนี้ไม่พูดถึงได้ยังไงนะครับเป็นคอลเลกชันนี่นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะถอดแล้วก็ชูเข้าไปใกล้ๆแบบให้เห็นแบบลาย
4: ให้เห็นลายข้างบนเสื้อค่ะเป็นแจ็คเก็ตจากแบรนด์สปอร์ตนะคะ
3: Thread of Spirit นะครับ Thread เนี่ยจริงๆความหมายของ Thread คือจริงคือเส้นได้ก็ได้หรือเส้นใยหรืออะไรก็ตามแต่ว่าแปลมาแล้วก็เป็นสายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวนะครับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยที่เมืองไอจินาโกย่าเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ่ายทอดผ่านแนวคิด Thread of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวทุกเส้นสายของวัฒนธรรมนะครับทุกภูมิปัญญาของงานหัตถศิลป์และทุกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของนักกีฬาล้วนเชื่อมโยงผู้คนให้ก้าวเดินไปด้วยกันคอลเลกชันนี้จึงถักทออัตลักษณ์ของประเทศไทยมรดกทางวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงวัฒนธรรมร่วมของเอเชียเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว
4: เป็นการประสานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเข้าไว้ด้วยกัน
3: วัฒนธรรมร่วมเอเชียด้วยนะฮะวัฒนธรรมร่วมเอเชีย
4: เพราะว่ามีหลากหลายประเทศเข้ามาด้วย
3: ครับผมนะฮะแรงบันดาลใจหลักของชุดนะฮะเดินทางจากการประยุกต์ลวดลายพระราชทานที่ชื่อว่าบุปผาบรมราชินีนาถนะครับซึ่งรับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะฮะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานผ้าไทยนะฮะศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและกลายเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสรรค์และก็แฟชั่นของไทยในปัจจุบันอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของคอลเลกชันคือการนำแนวคิดการถักทอนะครับมาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบร่วมสมัยโดยหยิบแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏร่วมกันในหลากหลายวัฒนธรรมของเอเชียนะครับเพราะว่าเรื่องการทอเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว
4: มีหลายประเทศ
3: จีนก็มี
4: ญี่ปุ่นก็มี
3: เกาหลีมีคือมีหมดแม้กระทั่งอินเดียเขาก็ควรจะมี
4: ผ้าประจำชาติของเขาค่ะ
3: นะฮะ
4: อันนี้มีลายก็คือลายอาซาโนฮะลายที่เราเห็น
3: อาซาโนฮะ
4: ใช่เมื่อวานพี่ตั้มเล่นว่าลายผู้ชายลาซาโนฮะเราก็เลยบอกลายอาซาโนฮะ
3: อาซาโนฮะหรือถ้าแบบว่าเป็นกันเองลายอาซาโนจ้าศิลปะดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะจนเกิดเป็นภาษาการออกแบบที่เชื่อมโยงความหลากหลายของวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับทางด้านแกรนด์สปอร์ตนะฮะคือแกรนด์สปอร์ตนี่ก็เป็นผู้สนับสนุนที่เรียกว่าอยู่กับเรามานานแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนที่คือเราจะไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาถ้าเกิดเราบอกว่าจิตใจดีไม่พอนะครับเป็นโอ้ประเสริฐ อย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะคือดูแลพวกเรามาตลอดนะครับคือตอนนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยเสื้อแกนสปอร์ตเต็มเลย
4: เต็มเลยนะ
3: จะกงแจ็คเก็ตเฮ้ยนะนะครับ
4: พอได้รับการสนับสนุนทุกปีหลายตัวแล้ว
3: ใช่ใช่นะฮะแกนสปอร์ตได้รับเกียรติจากคุณวิชราวิทย์นะครับอัครสันติสุขนักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ Vishrich นะร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดมุมมองนะครับ Contemporary Asia Asian Sports Fashion ผ่านการออกแบบที่ผสานประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายนักกีฬาเข้าความปานนี้ของงานหัตถศิลป์และความสง่างามของแฟชั่นร่วมสมัย
4: ระดับนานาชาติค่ะ
3: นะคอลเลกชันนี้ก็สะท้อนแนวคิด innovation meets sustainability นะครับผ่านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องแต่งกายกีฬาอย่างยั่งยืนโดยเลือกใช้เสื้อโปโลที่ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติกนะฮะพร้อมเทคโนโลยีการทอแบบฟูลแจ็คาร์ดนะฮะที่สร้างลวดลายบนเนื้อผ้าโดยตรงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศลดการใช้กระบวนการพิมพ์บนผืนผ้า และเสริมด้วยแอนตี
4: ้แบคทีเรียเทคโนโลยี
3: ถูกนะฮะที่ช่วยลดการสะสมแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ดมสิ
4: หอมชื่นใจมากค่ะ
3: นะฮะสะท้อนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กีฬาที่ผสานนวัตกรรมสมรรถนะและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันโทนสีหลักของคอลเลกชันประกอบด้วยสีกรมท่าสีฟ้าสีครีมสีดำและสีตรงแดงนะฮะถ่ายทอดความสง่างามความแข็งแกร่งคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมผ่านมุมมองร่วมสมัยสะท้อนตัวตนนะครับประเทศไทยในเบทีต่างชาติแกก็บอกว่ามากกว่าชุดกีฬามากกว่าการเดินทางของทีมชาติไทยคือการถักทออัตลักษณ์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของประเทศไทยให้เชื่อมโยงกับผู้คนทั่วเอเชียและส่งต่อความภาคภูมิใจสู่
4: สายตาชาวโลก
3: ถูกต้องเพราะว่าจะบอกตรงว่าสวยจริงๆนะครับมันไปซื้อไปสนับสนุนแกรนด์สปอร์ตนะครับ
4: สามารถซื้อได้นะคะที่แกรนด์สปอร์ตทุกสาขาหรือว่าทางออนไลน์ก็มีจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ไหมออนไลน์ก็ต้องมี
4: ไม่ได้มีแต่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะยังมีเสื้อหลากหลายแบบเลยนะคะให้ไปเลือกซื้อเลือกใส่กันได้แล้วบอกเลยว่าผ้าคือผ้าดีมากคือมันระบายอากาศค่ะแล้วก็ใส่สบายน้ำหนักเบามากตอนแรกหยิบมาคือแบบนึกว่าจะเป็นผ้าหนักๆพอใส่แล้วแบบเฮ้ยมันแบบได้หมดอ่ะธรรมทแมงด้วย
3: เทคโนโลยีปัจจุบันนะ
4: สีก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยโดยเฉพาะสีอันนี้สีกรม
3: ใช่นะครับจริงมีหลายสีอยากให้เข้าไปดูกันเลยนะฮะ
4: เนี่ยอันนี้คอลเลกชันเขาสีอ่อนก็สวย
3: สีอ่อนจะออกเป็นแบบดูครีมหน่อยใช่ไหมครับนะใช่ไหมดูเป็นครีม
4: เป็นโทนชมพูครีม
3: มันก็จะมีเสื้อนอกจากเสื้อแจ็คเก็ตแล้วมันก็จะมีเสื้อกีฬาเสื้อข้างในเสื้อสารพัดเสื้อ อยากให้ไปชมครับที่แกรนด์สปอร์ตเพราะงั้นตรงนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสนับสนุนแกรนด์สปอร์ตนะครับมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าแกรนด์สปอร์ตเขาก็สนับสนุนวงการกีฬาไทยนะใช่ไหมครับ
4: มายาวนาน
3: มาตรงนี้ถ้าคุณไม่สนับสนุนแกรนด์สปอร์ตแกรนด์สปอร์ตก็อาจจะหมดแรงสนับสนุนกีฬาไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถึงบอกว่าเอาเถอะคุณเวลาสินค้าแกรนด์สปอร์ตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้อได้คุณก็ซื้อเพราะว่าส่วนหนึ่งของเงินนั้นกลับไปหานักกีฬาของเราที่สร้างความภาคภูมิใจวันนี้พูดเป็นสาระมากเลย
4: มีสาระเป็นครั้งแรกเลย คนนี่นั่งฟังตัวเกรงเลยนะเนี่ย ตกใจว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่า มีสาระขนาดนี
3: ้
4: มาดู FC เราทักทายกันเยอะแยะมากมายเลย
3: มาค่ะนะครับคุณจิ๋วนะ
4: คุณจิ๋วทักทายสวัสดีครับพี่เพชรพี่แอแบบนี้ต้องฉลองครับพี่เพชร
3: ฉลองอะไร
4: ฉลองที่ไหนนะ
3: อ๋อฉลอง
4: ที่ถูกลอตเตอรี่ใช่ไหม
3: แกเป็นใครอ่ะ
4: เราไม่รู้จักกัน
3: เลยเฮ้ยขอเรียกไม่เคยบอกเลยนะแล้วอยู่ดีพอเราถูกลอตเตอรี
4: ่
3: เลขสามตัวเฮ้ยต้องฉลองพี่เ
4: น
3: ี่ย
4: นะ
3: บ้าบอ
4: ที่เขาก็ถูกเขาไม่เคยแบ่งให้เราเลยนะ
3: คุณเอกรินนะครับทักทายมาว่าสวัสดีครับพี่เพชรพี่แอ้กดแชร์เรียบร้อยแล้วครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: นะพี่เพชรน้ำพุ่งเพชรฟังจิ๋มไม่ทราบว่าหวยหุ้นกับใครบ้างใช่หุ้นกับพ่อบองหรือเปล่าครับจากนัดหรือไม่ใช่นะครับมันจะเป็น4หุ้นดังต่อไปนี้นะฮะก็มีเพชรมาคนที่1คนที่2คือมนมัมมี
4: ่
3: นะครับคนที่3คือดีเจเอก
4: ค่ะ
3: เอกนพดลนะครับหรือเอกม้าขาวจะยาเขาและอีกคนคืออาจารย์อู
4: ค่ะ
3: 4คนพูดกันมาตลอดทำแบบว่าตื่นเต้นตกใจเชื่อไหมว่าน่าจะมีถึง 4-5 งวดเนี่ยนะครับโบเบ๋หมดเลยที่ผ่านนะแต่มันมีอยู่งวดหนึ่งที่ไม่ได้ซื้อแอปเป๋าตังค์เพราะว่าเรามีความรู้สึกแบบจริงๆพี่จำเลขไม่ได้นะเอาประมาณว่าพี่จะซื้อเลขวันเกิดพี
4: ่
3: ใช่ไหมครับพี่จะซื้อเลขวันเกิดพี่แล้วก็ปรากฏว่าเลขปีเกิดใช่ไหมแล้วมันไม่มี พี่ก็เลยโมโหพี่เกิดปี64พี่ก็เลยซื้อ62 63 65 66บริเวณนั้นน่ะใกล้เคียงหมดแต่ว่าบังเอิญเนี่ยตอนที่ออกเนี่ยมันดันเราไปซื้อในแอปสีแดงใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นมันเป็นชุดแบบไอ้ตัวที่ถูกกับชุด3ใบ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: มันมีตัวอื่นเลขอื่นชุด2ใบบ้างใบเดียวบ้างแต่ว่าไอ้ตัวที่ถูกเนี่ยบังเอิญชุด3ใบก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยเท่ว่ะ
4: แอ๊
3: กใช่แอ๊กอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นมานะครับก็โดนมาตลอดทาง600 600พวกเรา600อ่ะคนละเราซื้อทั้งหมด30ใบเราจะซื้อแรนดอมนะไม่มีซื้อเป็นชุดนะแล้วอยากจะจิ้มอะไรก็จิ้มไปทั้งหมดให้ได้ครบ30ใบนั่นแหละประมาณนั้นนะครับ
4: คุณกิจชัยทักทายสวัสดีครับผม
3: สวัสดีเช่นกันนะฮะ
4: น้ำละพีคุณน้ำละพีใช่ไหมคุณนัดเรือใบ
3: นัดเรือใบนะครับพี่แอ้สวัสดีครับพี่แอ้เทรนเนอร์สาวพี่เพชรน้ำพุ่งเพชรพังจิ๋มแอดจิ๋วและทีมงานนัดเรือใบเอาฉายาให้ครบเลยนะ นะขาดเพชรเอากระทัสนะนะ
4: จะพิมพ์มาทั้งทีก็พิมพ์ให้ครบ
3: นะครับ
4: คุณประยุทธ์
3: น้องแอ้เทรนเนอร์กูรูน้องแอ้เทรนเนอร์กูรูน้องแอ้เทรนเนอร์กูรู
4: คุณพงษ์ปนุชถามไปแล้วเน
3: า
4: ะ
3: ถามไปแล้วนะฮะคุณนัทเลยใบบอกว่าลูกชายโค้ชออสน่ารักมาก
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้สำเนาจากแม่มา 100% แย่งซีนนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยหมดเลยจากนัทเลยใบไม่สังเกตทำไมหล่อหรืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมลูกชายโค้ชออส
4: เป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าเมียโค้ชออสเป็นจีน
4: ค่ะ
3: นะฮะอุ้ยอันดับ19อุ้ยนัทเลยใบขอล้อทีมท็อตเทนฮอตสเปอร์นัดคืออย่างนี้พี่จะบอกว่าคุณจะเป็นจ่าฝูงอ่ะคุณมีแต้มนำผมแค่6แต้มนะจิ๊บๆว่ะถ้านำไป20แต้มค่อยพูดนะนำอยู่แค่6แต้มอย่าคุยนะแค่6แต้มเองนะนะครับคุณแอดจิ๋วบอกเห็นข่าวโมโนอัดฉีดทีมวอลเลย์บอลนะหัดตัวสะกดด้วยนะ
4: จะเล่นมุกเหมือนพี่เพชรบอลเล่บอล
3: บอลเล่บอลนะอีก5ล้านก็ดีนะครับว่าทางโมโนเพราะว่าโมโนก็คือหนึ่งในผู้ที่ถ่ายทอดนะครับแล้วก็ถือลิขสิทธิ์วอลเล่บอลนะครับอะไรก็ตามที่ถ้าเขาสนับสนุนอย่างนี้เราก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณสนับสนุนโมโนได้คุณก็สนับสนุนนะครับประมาณนั้นดีกว่านะฮะก็ดีใจด้วยนะได้อีก5ล้านนะอีก5ล้านก็ไม่รู้ว่าใครจะได
4: ้
3: นะ
4: น่าคิด
3: สนใจนะน่าคิดนะสมาคมบอกว่าเดี๋ยวตามสัดส่วนไหม ฉัน 30% นะนักกีฬาเท่าไหร่นะประมาณนั้นนะครับอ่ะนะฮะตอนนี้ข้อความก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้เราก็21 31 นาทีแล้วนะ
4: เ
3: ดินทางมานะครับแล้วก็อย่าลืมเมื่อกี้ที่แอสอนเรื่องไอ
4: ้เรื่องของการบริหารต้นคอนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของหมอนรองคอปลิ้นด้วยแล้วก็เกี่ยวกับคอบ่าไหล่ตึงก็ช่วยได้เยอะมากๆค่ะลองกลับไปบริหารในท่าที่สอนดู
3: นะครับค่อยๆทำนะอย่าทำอะไรที่เยอะไม่ดีนะทำให้พอเหมาะพอเจาะนะโอเคประมาณนั้นสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอกล่าวคำว่าสวั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุ พันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
11: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
12: นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: ณราพงศ์วัยวัฒน์
16: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก็มาพบกับรายการของเรานะครับ
1: ครับผม
2: นาติงมาแล้วทุกวันพุธค่ำๆแบบนี้นะสามทุ่มเสร็จๆใกล้ๆสามทุ่มเลยสามทุ่มครึ่งไปนิดนึงเลยสามทุ่มไปนิดนึงนะครับก็บางทีก็เราก็ให้รายการก่อนหน้านี้เขาเมาเลยไปนิดนึง
1: ติดพันก
2: ีฬาพารวยก็ว่ากันไปก่อนได้ไม่เป็นไรแต่บางทีก็ไม่งั้นก็เราก็เข้าประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้อยู่กับลักฟันศอก
1: ครับแล้วกับผมกุ้งริมเส้นบอลไทยครับ
2: ครับผมก็มาอยู่เป็นเพื่อนแฟนๆรายการนะครับคุยกันในเรื่องของสัพเพเหระแหละเราเน้นกีฬาแต่ก็เน้นเฮฮาเนาะแล้วก็ทาง FM 97นะครับผมหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได
1: ้เป็นมีไลฟ์สด
2: ไลฟ์สดนะครับ
1: ทางกีฬาเชียร์กีฬาอยากพนัน
2: แล้วก็สามารถส่งข้อความมาทักทายพูดคุยได้อยากคุยอะไรกับพูดในรายการอะไรเงี้ยก็ว่ากันมานะครับผมอันดับแรกเลยครับต้องขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณนะครับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือว่าสคล.นะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.
2: ครับ
1: นะครับที่เปิดพื้นที่ให้เวลาพวกเราได้มาสื่อสารเรื่องสุขภาวะปัจจัยเสี่ยงทางสังคมรวมถึงอัปเดตข่าวสารกีฬาทั่วไปด้วยครับพี่รัก
2: เครือข่ายองค์กรงดเหล้านี่ทำไมตัวย่อเป็นสคล.
1: สคล.เป็นสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าม
2: ีคำว่าสำนักงานด้วย
1: คือเป็นเหมือนเฉพาะตัวพวกเขาเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นกลุ่มก้อนเป็นเครือข่าย
2: เป็นเครือข่าย
1: แต่พอเป็นองค์กรจะมีคำว่าสำนักงาน
2: จะเป็นสำนักงาน
1: ก็เลยจะย่อเป็นสคล.
2: แล้วก็
1: ครับผม
2: อ๋อ
1: โชคดีผมตอบได้พอดีโยนมาซะขนาดนี้นั่นแหละครับคือที่ไปที่มาตัวย่อบางทีตัวย่อองค์กรพวกนี้มันเยอะนะ
2: ใช่บางทีฟังแล้วก็ไม่รู้หมายถึงอะไร
1: แต่สำหรับตัวมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเองเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวย่อ
2: ไม่ใช่ตัวย่อ
1: เพราะว่าไม่ดังพออย่าใช้เรารู้สึกงี้ว่าไม่ดังพออย่าใช้
2: คนก็จะงงอย่างพี่น
1: ี่ใช่ครับเมื่อก่อนถ้าแต่ถ้าในวงการเดียวกันในพรรคพวกการเครือข่ายเราก็จะย่นคำเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเราก็ใช้ว่าบรพ.กับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
2: มีเหมือนกันเนาะแต่ไม่เป็นไรส่วนใหญ่เราก็พูดคำ
1: ค
2: ำนี้มันสั้นๆไงแต
1: ่ถ้าเต็มๆก็ได้
2: ครับก็พูดเต็มๆไป
1: พี่แรกเดี๋ยวเราก่อนที่จะเข้าเรื่องกีฬามีเนื้อหาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอะไรอัปเดตหน่อยไหมครับ
2: ปัจจัยเสี่ยงวันนี้เราไม่ได้เตรียมกันเลย
1: ไม่ได้เตรียมมานะเอาเป็นผมแล้วกันครับคือช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยต
2: ั้
1: งแต่กันยายนนะครับพี่รักตั้งแต่กันยายนเนี่ยผมมีเขาเรียกมีภารกิจไปทำเวิร์กช็อป
2: ครับ
1: ให้กับน้องๆนิเทศศาสตร์ให้กับน้องนิเทศศาสตร์ประมาณ5สถาบันนะครับตอนนี้ก็คิกออฟไปแล้ว1สถาบันวันนี้150คนนะครับที่เกษมบัณฑิต KBU นะครับคณะนิเทศศาสตร์เกษมบัณฑิตน้องเนี่ยเขาเรียนฟิล์มเอกภาพยนตร
2: ์ครับผม
1: เป็นเอกภาพยนตร
2: ์
1: ก็คือโดย
2: ผลิตสื่อ
1: โดยภารกิจของสสส.เองเนี่ยก็อยากให้เราทำงานร่วมกับพวกนักสื่อสารใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ต้องการให้สื่อเนี่ยมันทันสมัยเพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่หรือรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นพวกเขาใช่ไหมครับพี่รักเราก็เลยไปสนับสนุนองค์ความรู
2: ้
1: เนาะในเชิงประเด็นนะครับ
2: อง
1: ความรู้ให้กับเด็กๆส่วนหน้าที่ในการแปลสารเป็นสื่อเนี่ย
2: อ
1: ันเนี้ยต้องใช้เทคนิคของพวกเขาแล้วต้องใช้ความเป็นครีเอทีฟของพวกเขาแล้วนะครับก็
2: เหมือนให้เราโยนโจทย์ไปให้เนาะ
1: โยนโจทย์ให้เราให้ประเด็นเราให้ความรู้ในสิ่งที่เขาต้องการ
2: ครับผม
1: เขาก็อาจจะไปแปลสารเป็นสื่
2: อ
1: นะครับก็เราติดตาม
2: ครับ
1: นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนี
2: ้
1: นะครับช่วงนี้ผมก็ไปเดินบรรยายครับบรรยายนะครับบรรยายทีแรกนี่อาจารย์ติดต่อมาบอกว่าประมาณ40คน
2: นะครับ
1: 40คนผมก็วางเวิร์กช็อปอย่างดีเลยเป็นห้องประชุมขนาดกำลังเหมาะเอาโต๊ะออกเป็นเก้าอี้นั่งล้อมวงนะครับเปิดประตูไปวันที่โอ้โหเย็นเฉียบ
2: เย็นเฉียบ
1: กันสาม
2: โล่ง
1: นั่งกัน3แถวซ้อน150คน
2: อ๋อเขาสาจัดเป็นตัวยูเหมือนเดิมแต่3แถวซ้อน
1: 3แถวซ้อนโอ้โหแค่ลุกยกมายกมือนะครับก็ด้วยความเป็นกระบวนการนักจัดกิจกรรมนะครับพี่รักเราก็มันต้องตามเขาเรียกบริบท
2: ครับ
1: เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2: ครับผม
1: ส่วนเนื้อหาที่เราไปสื่อสารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันการพนัน
2: ครับ
1: เพราะเราเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่มากพอเนี่ยมันอาจจะทำให้น้องๆเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับความรู้แล้วก็ไปแปลสารเป
2: ็
1: นสื่อ ที่จะสื่อสารไปเพื่อลดผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการพนันได้อย่างแท้จริงนะครับโอเคแต่ว่าแนวทางการรณรงค์ของเราเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ระดับการสร้าง awareness ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: สร้างความตระหนักรู้นะครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยไปถึงระดับพฤติกรรมทัศนคติเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณมาดูคลิป1คลิปแล้วเปลี่ยนเลย
2: เลย
1: มันไม่ใช่ยารักษาโรคยารักษาโรคนี่ยังต้องไปตามหมอนัดเลย
2: คือถ้าเป็นพระอรหันต์ยังบรรลุเลยแต่อันนี้เรา
1: พระอานนท์เนี่ยพระอานนท์ฟังว่าพระเจ้ามาไม่รู้กี่รอบท่านยังไม่บรรลุเลย
2: ยังไม่บรรลุเลยใช่
1: เรื่องพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลานะ
2: ครับ
1: แล้วก็มันมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นของทางฟังธุรกิจการงานเองว่าทางเราเองเนี่ยก็ต้องตามให้ทันด้วย
2: ครับผม
1: นะครับก็เราก็หวังว่าหน้าที่ในการส่งต่อความรู
2: ้
1: ของมูลนิธิรณรงค์อยู่พนันร่วมกับสสส.เนี่ยก
2: ็
1: จะทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือว่าเด็กๆที่ได้รับข้อมูลไปเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำไปแปลเป็นสื่
2: อ
1: แล้วก็สื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการคร
2: ับครับผมโอ้โหแต่150คนนี่เหนื่อยเลยนะ
1: อันนี้ยังน้อย
2: ไม่เกรงใจนี่เทไปแล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับเราต้องมีความรับผิดชอบครับก่อนหน้านี้เดือนที่แล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ไม่รู้เล่าให้พี่รักฟังหรือยัง
2: อาจจะยังเพราะเราไม่ได้เจอกัน
1: 650คนพี่รัก
2: โอ้โห
1: ที่โรงงานอุตสาหกรรม
2: อ๋อเห็นแล้ว
1: นั่น
2: 650คน
1: ครับผมสมบูรณ์กรุ๊ป
2: ครับ
1: นะครับเป็นอันนี้ต้องพูดต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของบริษัทมาก
2: ครับ
1: เขามีบริษัทในเครือเนี่ยอยู่7โรงงานพี่รักแต่ละโรงงานเนี่ยจะมีพนักงานอยู่ประมาณตั้งแต่50คนถึง600คนแต่รวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด 1,900 คนใน7โรงงาน
2: โอ้โห
1: นะครับตอนที่ดีลกันกับฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ฝ่ายจปฝ่ายปลอดภัยของโรงงานเนี่ย
2: เขาจปเข้ามาเกี่ยว
1: เขาต้องการจะให้เจ้าหน้าที่เรื่องความปลอดภัย
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเขารู้สึกว่าไอ้ความปลอดภัยในเรื่องของกับชีวิตน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
2: เขาก็ดูแลไปแล้วล่ะ
1: ครับแต่ในความปลอดภัยในส่วนของพวกการเงินพวกทรัพย์สินที่คิดเนี่ยมันก็เป็นความปลอดภัยของบริษัทเขาเหมือนกัน
2: ถูก
1: ใช่ครับถ้าเกิดพนักงานติดหนี้ติดสินไม่มีกระติกกระใจทำงานอะไรเงี้ยอาจจะแบบมือลอยอาจจะไป
2: มือลอย
1: ส่งผลได
2: ้หรือว่าแบบมีการกู้ยืมกันแล้วเกิดทะเลาะก
1: ัน
2: มีเรื่องมีราวอะไร
1: เรื่องโรงงานเนาะพี่รักรู้กันอยู่นะครับ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่โรงงานเนี่ยโอเคแต่ว่ามันมีโบนัสอ่ะพี่รักเราได้เงินก้อนเงินกำกันอ่ะ
2: ครับผม
1: ในส่วนของระดับสูงระดับหัวหน้าโอเคแหละเขามีความรู้มีทักษะการจัดการเงินนะ
2: ครับ
1: แต่ในส่วนของไลน์ที่เป็นพนักงานเน
2: ี่
1: ยอยู่ได้เงินก้อนรับ
2: เ
1: ป็นใครนะครับ30เดือนบางคนไม่มีความรู้เรื่องการเงินใช้หมดนะ
2: ครับใช้หมดเลยนะ
1: เอาไปดาวรถอย่างเงี้ยหมดเลยนะครับไม่ได้มีแบ่งลงทุนไม่ได้เก็บไว้เงี้ย
2: ไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยอัน
1: น
2: ี้
1: ก
2: ็
1: เป
2: ็
1: นป
2: ั
1: ญหาที่เราไปคุยกันนะครับตอนแรกเนี่ยไปที่สำนักงานใหญ่สมุทรปราการ
2: ครับ
1: ผมก็บอกว่าต้องการเป็นบรรยายหรือกิจกรรมเขาก็บอกว่าเหมาะสมควรเป็นยังไงผมก็บอกว่าโดยความชำนาญของมูลนิธิเนี่ยเราจะไม่เน้นบรรยายเราจะเน้นเป็นกิจกรรมเพราะฉะนั้นคลาสหนึ่งเนี่ยเราจะรับได้ประมาณ50คน
2: ครับ
1: เขาก็บอกว่าได้เลยครับก็ติดต
2: ่
1: อก็ดิวเขาก็วางคิวมาปึ๊บทั้งเดือน50
2: 50
1: ไปแล้วปรากฏว่าเข้าใจบริษัทเขาแล้วนะเรื่องจะเป็นลายผลิตอะไรเงี้ยการหยุดงานการเอาพนักงานมาเนี่ยมันก็มีความเสียหาย
2: เรื่องเสียหาย
1: ก็เลยเขาก็เลย
2: เดี๋ยวว่าเขาจะทยอยหยุดทีละกลุ่มมันก็ยากไงถ้าหยุดเลยดีกว่า
1: พอไปถึงวันจริงๆกลุ่มแรกผมไปเจอ100คนตกใจแล้วพี่นะเขาก็บอกว่าไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อไม่เป็นไรครับงั้นผมก็อาจจะขอปรับเป็นบรรยายละกันให้มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที
2: ่เรื่อง
1: บางโรงงานนี่ไปในโรงอาหารพี่รัก
2: อ๋อใช่
1: ตั้งกันเต็มเลย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วก็ลำโพงลากมาหนึ่งอันแล้วผมไปยืนแล้วก็โปรเจคเตอร์ยิงใส่กำแพงข้างหนึ่งแต่บรรยากาศดีแต่ต้องชื่นชมทุกครั้งที่ไปจัดที่โรงงานไหนจะมีผู้จัดการโรงงานมากล่าวเปิดแล้วก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์เขาก็เล่าเราก็ได้ฟังเนาะเขาก็มีวัตถุประสงค์ 3-4 อย่างที
2: ่
1: ความเป็นห่วงทั้งตัวเขาเรียกพนักงานแล้วก
2: ็
1: ครอบครัวของพนักงานนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขามาอบรมเนี่ย บริษัทปิดไลน์ผลิตนะแต่ทุกคนยังได้เวลางานได้เงินเท่ากันมันเท่ากับว่าโรงงานเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเสียหายในเรื่องของเวลาที่ทำงานมันจะต้องมีโปรดักต
2: ์ไม่ได้งาน
1: อันนี้ไม่ได้โปรดัก
2: ต์ไม่ได้ชิ้นงาน
1: เขายอมที่จะเสียส่วนนี้เพื
2: ่
1: อไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานในบริษัทเขาโอ้ผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบโอ้เขาให้ความสำคัญกับพน
2: ัก
1: งานมากเลยครับ
2: ถูกถูก
1: ผมก็เลยด้วยฟังงี้ผมโอ้โหต้องรับผิดชอบเลยมาเลยมาเจอเท่าไหร่ก็เอาก็มีกลุ่มเล็กสุด50คนในโรงงานที่จะเป็นพวกแอดมินนะครับ
2: ครับผม
1: โรงงานสาวๆน้อยๆไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโรงงานพวกแบบเหล็กหนัก เขาผลิตพวกอุตสาหกรรมรถยนต์อะไรเงี้ยพวกเหล็กพวกเถาโอ้โหผู้ชายเต็ม650คนแล้วทีมผมมีอยู่วันหนึ่งผมก็จะต้องผัดหน้าตาเด็กๆในออฟฟิศน้องๆไปใครว่างเขาก็ว่าไม่ตรงกันนะเพราะว่าคนมันเยอะจะต้องมีคนไปช่วยอย่างน้อย3คน
2: ต้องมีคนช่วย
1: ผมก็จะเป็นคนหลักจะมีบางวันที่มีน้องๆผู้หญิงในออฟฟิศไปก็แบบดูเด็กจบใหม่นะครับก็ดูน่ารักน่ารักโอ้โหสาวโรงงานแบบตั้งใจโอ้ยผมก็ก็ดูมีความน่ารักดี
2: ถือว่าเป็นตัวช่วยตัวช่วย
1: แล้วตลอดระยะเวลาทุกที่เนี่ยจะได้เวลา2ชั่วโมง
2: ครับผม
1: ครับ2ชั่วโมงในการทำกิจกรรมเขาให้ความร่วมมือดีมากเลยพี่รักไม่น่าเชื่อคือภาพก่อนไปอ่ะผมก็คิดว่าเขาคงแบบผู้ใหญ่อ่ะคงไม่สนใจหรอกนั่งเล่นก้มหน้ามือถือไม่สนใจก็อยู่จนหมดเวลาอะไรไปปรากฏว่าเขามีส่วนร่วมดีมากนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันกลายเป็นพลังตีกลับพี่รักเออให้เราอ่ะรู้สึกว่า
2: เป็นกำลังใจของเรา
1: ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่านะเขาตั้งใจฟังนะ
2: ครับ
1: 1,900คนเนี่ยมันไม่น้อยนะพี่รักผมก็ถามไปทางฝ่ายที่เขาติดต่อมาว่าพี่เป้าหมายจริงๆพี่เท่าไหร่เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องยากเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนสักโรงงานแล้วคนหรือว่าหยุดหรือว่าลดเขาบอกแค่นี้ก็พอแล้ว
2: ก็จริง
1: ครับเพราะบอกเพราะว่าในชีวิตโรงงานเนี่ยมันเยอะมันมีเครียดอะไรเงี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าหลังจากเลิกงานเสร็จก็เอาละ
2: ไปเจอสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆ
1: เอาแล้วก็ดื่มมาเรื่องดื่มมันเรื่องปกติของคนทำงานนะดื่มเสร็จไม่มีอะไรทำจุ่มหัวกันก็เอาแล้วเล่น
2: ต้องมีอะไรแล
1: ้
2: ว
1: เมื่อก่อนมันยัง
2: มีอะไรมาม
1: ันยังต้องมาเจอหน้ากันแล้วเล่นกันนะทุกวันนี้มือถือ
2: ใช่
1: ช่วงพักเนี่ยก็คนละมุมแล้วปั่นละ
2: ใช
1: ่ปันทะลอดเล่นโน้นเล่นนี่เขาบอกว่ามัน
2: หรือตามหวยต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย
1: มีปัญหามากแล้วการ อะไรอะไรเหมือนพี่รักบอกก็มีปัญหาเริ่มหยิบยืมเพื่อนคือลามไปถึงหัวหน้าอีกนะบอกว่าหยิบยืมเพื่อนนะขาดงงขาดงานอะไรก็เป็นปัญหา
2: ลำบากลำบากครับผม
1: อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟัง
2: โอ้อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ดีมากนะอย่างโรงงานสมบูรณ์เนี่ยเป็นตัวอย่างจริงๆนะครับที่แบบให้ความสำคัญกับพนักงานแล้วก็เขาขยายผลเรื่องของแนวคิดเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวอย่างที่กุ้งบอกนะเราส่วนใหญ่พอพูดถึงจอบบอลหรือพูดถึงความปลอดภัยแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุในโรงงานนะต้องใส่อุปกรณ์ต้องไม่มีอะไรมาขวางมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขาขยายออกไปถึงรอบด้านซึ่งช่วยเป็นตัวช่วยพนักงานของเขาจริงๆแล้วก็เขาให้ความสำคัญจริง
1: ๆ
2: อันนี้ก็จริงๆว่าแหม
1: เป็นเรื่องที่ดีพี่รัก
2: แล้ว
1: ผมแลกเปลี่ยนนิดหนึ่ง คือผมไปเดินอยู่ในโรงงานพี่รัก
2: ครับ
1: ผมเพิ่งรู้ว่าในโรงงานในพื้นที่โรงงานนะครับห้ามเดินล้วงกระเป๋า
2: อ๋อ
1: คือผมว่าเดินอยู่ใช่ไหมก็เราเป็นคนนอกบ้านโรงงานเขาเข้มงวดเราก็ต้องจอดด้านนอก
2: ใช่
1: ไหมแล้วก็มีคนมารับแล้วเราก็เดินไปแล้วก็ถือของถืออะไรแบบก็เดินแบบฝนมันตกอะไรเงี้ยก็เดินหรือว่ามันร้อนมือมันร้อนเลยเอามือล้วงกระเป๋าเขาก็บอกคุณกุ้งครับรบกวนเอามือออกมาล้วงกระเป๋าหน่อยเพราะมันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเขาให้เดินแบบ
2: ตรงมือพร้อม
1: ให้เดินมือพร้อมแล้วเขาบอกผมก็ไม่ได้ถามเหตุผลเขาอ
2: ๋
1: อเผื่อล้มเผื่อมองไม่เห็นเผื่ออะไรมือมันอาจจะไม่มีนะครับแล้วก็บางทีเวลาเดินในถนนในโรงงานคือโรงงานมันไม่ใช่เป็นแบบโรงงานทำขนมปังกับไปละคือในโรงงานมันก็จะมีตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอะไรเงี้ยมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเป็น
2: เครื่องจักรหรืออะไร
1: เป็นโกดังในโรงงานก็จะมีโกดัง
2: เป็น
1: หลังไว้หกเจ็ดหลังแล้วมันก็จะมีถนนอยู่ข้างใน
2: ครับ
1: เขาบอกว่าเวลาเดินจะเลี้ยวจะอะไรก็ต้องทำสัญญามือนะก็ต้องทำสัญญามือบางทีแบบ
2: คนตามมาข้างหล
1: ัง คนไม่ได้ยินหรือรถส่งของไม่ได้ยินหรือว่าบางทีใส่
2: เครื่องตัวป้องกันเสียง
1: ป้องกันเสียงอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เดินเข้าไปในไลน
2: ์ครับ
1: เขาพาไปเดินเสร็จปุ๊บเดินนี่ทำนู่นทำนี่ทำนี
2: ่
1: สักพักก็จะมีเหมือนพนักงานจปหรือเปล่าไม่รู้ครับเหมือนจะคอยเดินตรวจผมก็เดินมายิ้มยิ้มมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะคะถ้าจะเข้าในพื้นที่บริเวณลายผลิตนะคร
2: ับ
1: ก็ต้องรบกวนใส่หมวกกับรองเท้าด้วยนะคะทางหัวหน้าเขาก็บอกอ๋อพอดีมาชะโงกดูเฉยๆอะไรประมาณนี้เขาบอกเรื่องของรู้สึกเขาเข้มงวด
2: เขาใส่ใจเนาะเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นเอาถ้าพูดในแง่นั้นก็คือมันเป็น KPI ของเขาด้วยนะว่าต้องไม่มีสถิติการบาดเจ็บการอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าในมุมนึงก็คือว่าอันนี้แสดงว่าเขาปลูกฝังไว้ดีเขาแบบมันเหมือนเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยเขาเห็นปุ๊บนี่เขาต้องนึกถึงเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับ
1: แล้วเรื่องความปลอดภัยพวกนี้มันเจ็บจริงขาดจริงนะมีพวกขาดจริงจะไปต่อ
2: ใช่โอ้แล้วก็เดี๋ยวนี้โรงงานใหม่ๆคิดว่ามาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอะไรก็ดีขึ
1: ้
2: นนะครับก็ดีแล้วก็ยิ่งดีใจที่พอเห็นโรงงานเขาขยายเรื่องของแนวคิดเรื่องความปลอดภัยออกไปสู่
1: คือพอเราไปเห็นแล้วเราได้รู้จักเขาหลาย ตอนไปครั้งแรกๆมันก็ยังเขินๆนะครับพอหลังๆเริ่มครั้งที่3ที่4มันเริ่มแบบสนิทกับคนภาษาแล้วก็พาไปนู่นไปนี
2: ่ครับ
1: กินเวลากินข้าวเราก็กินในโรงอาหารของเขานะครับคือไม่ได้ไปมันอยู่ในนิคมโรงงานเขาอยู่นิคมมันก็เหมือนเดิมอยู่ใน
2: เยอะๆอยู่ตรงนั้นแหละ
1: อาจจะขับรถออกมาในนอกโรงงานแล้วไปโรงงาน1โรงงาน2โรงงาน3อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าโรงงานเขาเนี่ยพนักงานค่อนข้างที่จะรักบริษัทมาก

0: มันเป็นยังไงเพราะระบบเราเนี่ยมันพวกไอ้สันดาปมันก็จะเป็นแบบน
1: ี้
0: เขาก็บอกว่าบางอย่างมันก็ลดลง
1: ครับ
0: แต่อันไหลบางอย่างมันก็ใช้แบบเดิ
1: ม
0: ร่วมด้วยกันอย่างพวกเท้าพวกเบรกพวกเบรกนี่มีปัญหานะฮะเบรกไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้ระบบไอ้นี่
1: ลม
0: ใช่ครับมันเป็นเบรกไฟฟ้าเบรกอะไรนี่ผมไม่รู้มาเขาบอกว่าอะไรบางอย่างถ้าเป็นพวกอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเขาก็จะมีเฉพาะของเขานะครับแต่ถ้ายังเป็นอะไรแบบดั้งเดิมอยู่ซึ่งยังพอมีอยู
1: ่
0: เขาก็ยังเป็นฐานการผลิตอยู
1: ่
0: ครับ
1: โอเคอ่ะแล้วตอนนี้ก็มีแฟนทักทายเข้ามานะขอคุยก่อนเลยในช่วงนี้นะก็คุณนัทเลือใบครับอุ้ยดีครับพี่รักฟันสองหน้าตาดีพี่คุณริมเส้นแอดจิ๋วและทีมงานนัทเลือใบครับแอดจิ๋วนี
0: ่พี่จิ๋วไปแล้วครับ
1: รายการเมื่อกี้นี้
0: พี่จิ๋วไปแล้วครับ
1: ของเราไม่มีแอดเราว่ากันเอง
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็พี่รักฟันสองกลับมาแล้วขอบคุณครับก็อาทิตย์ที่แล้วป่วยแต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะ
0: ครับ
1: อันนี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้โควิดกลับมาระบาดกันเยอะนะแต่พี่เนี่ยเป็นแค่ไข้ไม่มี
0: ตอนนี้มีทั้งโควิดทั้งสายพันธุ์อะไรนะพี่รัก
1: ไข้หวัดใหญ่อะไรเนี่ย
0: นะครับมีหลายเรื่องเลย
1: หลายเรื่อง
0: พี่รักเขาพี่รักไม่อยู่นะติงเขาก็จัดการไปแล้ว
1: เขาไปเรียบร้อย
0: ไข้หวัดใหญ่นอนโซมอยู
1: ่ใหญ่เลยใช่ไหมโอ้ตายนะได้แล้วโอ้ยเนี่ยไม่ได้เลยอะไรกันเราอ่ะ
0: ครับคุณนัทเลยบอกได้ตามไปรับนักกีฬาวอลเลย์สาวไทยกลับบ้านหรือเปล่าครับ
1: อ๋อ
0: เบรกหน้าเราคุยเรื่องนี้หน่อยไหมครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้าต้องคุยหน่อยเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีหลายเรื่องกุ้งทั้งเรื่องเราคุยเรื่อง
0: วอลเลย์นะครับ
1: เราเดี๋ยวมีเรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะประกาศรายชื่อ
0: 23ตัว
1: 23ตัวสำหรับเอเชียนเกมมาแล้วนะครับก็มีส่วนใหญ่ก็ชื่อคุ้นๆแหละแต่ก็ชื่อคุ้นๆที่ขาดหายไปก็มีบ้าง
0: นะคร
1: ับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่อง
0: ไทยลีก
1: ไทยลีก
0: กลับมาเปิดฤดูกาลแล้ว
1: นะ
0: ครับเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวแล้วก็มาดูชุดแข่ง
1: โอ้ปีนี้ดูตัวกันนะดูเลยนะโอ้โหปีนี
0: ้ครับแล้วก็ไปถึงบอลอังกฤษหน่อยไหมครับ
1: เราก็อาจจะไปบอลอังกฤษอะไรนิดหน่อยปิดตลาดการซื้อขายกันนะตอนแรกว่าจะใส่เสื้อลิเวอร์พูลสีดำมาแบบไว้อะไรไม่ซื้อใครเลยโอ้ยกลุ่ม
0: แต่ลิเวอร์พูลนี่เขายังไม่แพ้ใครนะครับฤดูกาลนี
1: ้ยังไม่แพ้ใครเลยนะ
0: ไม่แพ้ใคร
1: มันไม่ชนะใครด้วย
0: นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับก็ในเบรกนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับแล้วก็สสส.นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่
1: ครับผม
0: เวลากลับมาพบกันในเบรกหน้าครับ
1: ครับ

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทช FM
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
7: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
6: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองแห่งเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้ง น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: ครับผมกลับมาเบรกที่2แล้วครับพี่ปุ้งก็นัตติงมาแล้วนะครับลืมบอกไปว่าวันนี้นัตติงขอเบรกนะขอลา1ครั้ง
2: ต้นเดือน
1: ต้องขอลานะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวนัตติงต้องกลับมานะครับเราก็จัดคิวกันอยู่ว่านัตติงก็เข้ามาพูดคุยลืมเมาไปนะอาทิตย์ที่แล้วนัตติ
2: ง
1: แกเมามั้ยเรื่องหนังที่แกแสดงอ่ะ
2: อุ้ย
1: เข้าโรงแล้วนะ
2: เข้าแล้วล่ะครับ
1: ว่าเข้าใช้ไปแล้วไม่รู้ออกไปยัง
2: ผมเห็นเขาเรียกทีเซอร์แวบๆอยู่พี่รัก
1: ใช่
2: เห็นไอ้เพจรีวิวหนังอะไรมาลงอยู่แต่ไม่ได้ติดตาม
1: ไม่ได้เห็นข่าวกันว่าผลการตอบรับเป็นยังไง
2: เราช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยดีครับพี่รักมันเป็นหนังเรื่องอะไรชื่ออะไร
1: ต้องหาก่อนนะขออนุญาตนะแป๊บนึงนะหนังเนี่ย
2: เป็นภาพยนตร์ไทยใช่ไหม
1: หนังไทยครับหนังไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับศึกมวยใต้ดินเนี่ยมวยเขาเรียกสตรีทไฟแต่นัตติงเนี่ยไปช่วยเป็นผู้บรรยงบรรยายอยู่ในรายการนะครับแล้วก็ในหนังเนี่ยก็มีบอบูไปร่วมบรรยายด้วยก็ปล่อยให
2: ้
1: ก็มีหลายคนอยู่นะครับผมแต่ว่าสารภาพว่าไม่ได้ติดตามจริงจัง
2: เ
1: รา
2: เห็นปล่อยทีเซอร์มาอยู่ช่วงหนึ่งที่รักเราก็แชร์กันอยู่ในไลน์กลุ่มกันอยู่นะครับ
1: ใช่แชร์กันอยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็
2: หรือว่านัตติงอาจจะติดเขาเรียกอะไรติดสัญญาหรือเปล่าพี่รักเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบสัญญาห้าม
1: พูดถึง
2: ห้ามพูดถึง
1: ห้ามเล่าเรื่อง
2: ก่อน
1: ข้าจะห้ามสปอยห้ามสปอย
2: ครับไม่รู้เขามีกฎอะไรเนี่ยมันมีชื่อเรื่องของเขาอยู
1: ่ใช่
2: นะครับโดยปกติก็เขาก็จะมีสัญญาเซ็นว่าคุณห้ามไปพูดเรื่องนี้เส้นเรื่องอะไรนะก่อนที่หนังจะเข้าโรงอะไรเงี้ยครับ
1: ใช่
2: นัตติงก็ไม่พูดถึงหรือไม่อีกอย่างคือนัตติงก็คงลืมไปแล้วเพราะว่าถ่ายมาเป็นปีแล้วนะครับถ่ายมาเป็นปีแล้ว
1: มัดเทวาท้าเดิมพ
2: ัน
1: ก็อดสกินเนี่ยนะครับก็นัตติงก็ไปรับบทเป็นผู้บรรยาย
2: เป็นหนังกึ่งดราม่าแอคชั่นหน่อยไหมครับ
1: กึ่งดราม่าแอคชั่นนะไม่ได้เชิง
2: มวยข้างทางที่แบบสู้ชีวิต
1: ไม่ใช่ว่าจะเฮฮาซะอย่างเดียวเดี๋ยวถ้านัตติงกลับมาต้องถาม
2: ต้องถามต้อง
1: คุยแล้วต้องคุยแล้วครับ
2: แล้วจะถามด้วยนัตติงเข้าไปในโรงหรือยังพอใจในบทบาทการแสดงของตัวเองไหมนี่
1: นัตติง
2: เป็นไงล่ะ
1: กูหาตัวเองไม่เจออะไรอย่างเงี้ยตอนถ่ายก็ถ่ายดีทำไมตอนออกอากาศมันถ่ายไม่ได้หมดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับกลับมาเรื่องของเราต่อนะครับผมเมื่อกี้เราเกริ่นเอาไว้นิดนึงเพราะว่าคุณนัทเรือใบทักว่าไปติดตามรับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยกลับบ้านหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าก็เห็นข่าวอยู่มันน่าชื่นใจ
2: ครับ
1: ปลื้มใจขนลุกแทนนักวอลเลย์บอลสาวๆของเรานะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้พี่กุ้งพี่เนี่ยตามก็คือพี่เป็นคนบ้ากีฬาทุกประเภทอย่างที่เคยเล่าให้ฟังตามข่าวแบบจริงจังมานานมากนะครับวันก่อนนี้ก็นึกดูอยู่โอ้โหตั้งแต่รุ่นอะไรนะสกุลนัดยืนยงอโนไทยพ่วงขำนะเป็นแฟนของนาทีทองสุแก้ว อยู่พักหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีน้องบุษราคำจำเนียนกุลนะครับจริงๆเรียกน้องไม่ได้ต้องเรียกพี่กายสิทธิ์ศรีตระกูลอะไรรุ่นนั้นเลยแล้วก็ขยับมาอีกทีนึงก็เป็นพัชรีแสงเมืองอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นชื่อที่เราเริ่มคุ้นเคยคุ้นชื่อกันมากขึ้นจนมาถึงรุ่นปริมอินทวงศ์นะครับแล้วก็มารุ่นเจ็ดเซียนเราก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวอลเลย์สาวไทยเราเนี่ยเอาแค่ในอาเซียนก็ยังสู้ฟิลิปปินส์กับอินโด
2: ไม่ได้เลยใช่ไหมคร
1: ับยังลำบากนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่เริ่มรุ่นที่ว่าเนี่ยนะครับสกุลรัตยืนยงกายสิทธิ์ศรีตระกูลอะไรพวกนี้เนี่ยเราเริ่ม
2: ดีขึ้นมาหน่อย
1: เราเริ่มทุบอาเซียนได
2: ้
1: พอทุบอาเซียนได้ปุ๊บไปในระดับเอเชียเนี่ยเอเชียเนี่ยจีนเกาหลีญี่
2: ป
1: ุ่
2: น
1: เขาอยู่เป็น3เบอร์แรกก่อนหน้านี้ไต้หวันเป็นเบอร์4แล้วก็มีคาซัคเป็นเบอร์5
2: แต่ประเทศส่วนใหญ่ฝั่งนู้นถ้าเป็นอาหรับเขาอาจจะดรอปเน
1: า
2: ะด้วยวัฒนธรรม
1: ของวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อทางศาสนาของเขานะครับแล้วก็เราเนี่ยตอนนั้นอยู่อันดับ6เราก็ค่อยๆเบียดขึ้นมาทุบคาซัคแล้วก็เริ่มมาเบียดกับไต้หวันขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นอันดับ4ของเอเชียนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นมาจนยุค7เซียนเนี่ยที่เราได้แชมป์เอเชียชนะจีน
2: ได้มา1ครั้งใช่มั้ย
1: ได้มา1ครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นอะไรที่โอ้โหฮือฮา
2: แล้วก็เข้าใกล้โอลิมปิกด้วย
1: เข้าใกล้โอลิมปิกด้วยคือที่ ที่แบบคาใจแฟนๆสุดๆนะมันมี2หนนะปี2012
2: ครับ
1: นะครับตอนนั้นเนี่ยเราพลิกล็อกทุบเซอร์เบียซึ่งเป็นมือเบอร์ต้นๆของโลกแล้วเราก็ยังชนะคิวบาซึ่งตอนนั้นคิวบาก็เป็นมือดีของโลกสุดท้ายเนี่ยคะแนนเราเนี่ยจ่อจะได้ไปโอลิมปิกอยู่แล้วแต่ยังไม่แน่ไม่นอนนัดสุดท้ายเนี่ยเราจบไปแล้วต้องดูญี่ปุ่นกับเซอร์เบียเขาเจอกันคู่นี้ใครแพ้ชนะเท่าไหร่เราได้ไปโอลิมปิกทันทีเพราะเราไม่ดีกว่าญี่ปุ่นเราก็ต้องดีกว่าเซอร์เบียเว้นอย่างเดียวคือถ้าญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบียด้วยสกอร์ 2-3
2: มีเซตเข้ามาเกี่ยว
1: มีเรื่องของเซตเข้ามาเกี่ยวข้องคือถ้าญี่ปุ่นแพ้ 0-3 หรือ 1-3 เราก็ไปนะถ้าญี่ปุ่นชนะเราไปเลยญี่ปุ่นแพ้ 0-3 หรือ 1-3 เราก็ไปแต่ถ้าญี่ปุ่นแพ้ 2-3 กลายเป็นญี่ปุ่นกับเซอร์เบียนี่แหละ
2: เรียกว่าออกอะไรก็ได้ยกเว้นอันนี
1: ้ยกเว้นออก 2-3 เราไปเลยปรากฏว่าวันนั้นถ้าพูดชื่อชั้นนะญี่ปุ่นก็เหนือกว่าเซอร์เบียนิดหน่อยนะครับผมแต่สุดท้ายออกหวยออกเซอร์เบียชนะญี่ปุ่น 3-2 จริงๆญี่ปุ่นแพ้ 2-3
2: ต้องบอกว่านั้นสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเป็นอย่างมาก
1: แฟนวอลเลย์บอลแบบคาใจสุดๆนะ
2: เรามีน้ำตาในสนามเนี่ย
1: มีน้ำตานะครับคือเราไม่ได้อยู่ในสนามแต่สาวเขานั่งชิลในห้องพักที่โรงแรมก็นั่งซึมมากกันเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่ง ก็แสดงว่าเราก็ยังไม่ดีเองจริงๆเพราะเราต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจ
2: ก็เป็นบทเรียนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงแชมป์หนนี้พี่รัก
1: ครับ
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยการคัดเลือกไปโอลิมปิกเนี่ยเขาคัดยังไงครับ
1: คือคัดเลือกไปโอลิมปิกเนี่ยปกติแล้วเขาจะคัดด้วยอันดับโลกอันดับโลกแล้วก็อาจจะเป็นบางทีก็จัดเป็นรายการคัดโอลิมปิก
2: เฉพาะไปเลย
1: เฉพาะไปเลยแค่มวยสากลสมัครเล่นมวยสากลเนี่ยก็จะมีจัดรายการคัด 3-4 รอบ
2: อยู่ที่ว่าอะไรฟีฟ่าใบบ้าจะเป็นคนกำหนดมาอะไรแล้วแต่สมาคมที่เขากำกับเนี่ยแล้วเขาจะกำหนด
1: ฟีFIVB นะครับยังเมื่อปี2016เป็นรายการคัดโอลิมปิก
2: ครับ
1: เราก็ไปแล้วเราก็เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่น
2: ครับ
1: ถ้าเราชนะญี่ปุ่นอีกแล้วเพื่อนเก่าถ้าเราชนะญี่ปุ่นได้เราก็ได้ไปโอลิมปิก
2: ครับ
1: ปรากฏว่าเราชนะไปก่อน2เซตด้วยนะนํา 2-0 เลยนะ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วเราก็ไปพอถึงเซตที่3เนี่ยมันมีเหตุ
2: challenge
1: เรื่องของว่าตอนนั้นเป็นปีที่เขาเริ่มเอาแท็บเล็ตมาให้มาใช้
2: ต่อเท่าไหร่12แล้วเนี่ย
1: คือสุดท้ายเราเสียไปตอนแรกเราจะขอเปลี่ยนตัวแล้วกด
2: ออดบอกว่ากดแล้วมันไม่ขึ้น
1: กดแล้วมันไม่ขึ้นที่กรรมการ
2: อะไรประมาณนั้น
1: แล้วกรรมการไม่ให้เลยนะครับผมแล้วก็แจกใบแดงด้วยให้แจกแต้มไปเลยนะ
2: แล้วก็โดนทั้งโค้ชโดนทั้งปื้มจิตใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: 2ใบแดง
1: เราก็โดนเราเซต3เราโดนแล้วเราก็เลยแพ้เซต3ไปเซต4เราก็ยังคุมอารมณ์ไม่ได
2: ้
1: เราก็แพ้เซต4ไปถึงเซต5เรานำเขา12ต่อดูมันจะต่อ5หรืออะไรสักอย่างคือน้ำ
2: ห่างมาก
1: แล้วอีก3แต้มเกมแล้วอ่ะปรากฏว่าเกิดเหตุอีกแล้วเราจะจิ้มแท็บเล็ตเพื่อขอเปลี่ยนตัวกรรมการบอกว่าไม่ขึ้นเราจะจิ้มแท็บเล็ต
2: เหตุการณ์นี้ที่ญี่ปุ่นหรือที่ไทยฮะหรือสนามกลางตอนนั้น
1: อันนี
2: ้จำไม่ได้เหมือนก
1: ัน
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรคร
1: ับ นะครับแต่สรุปแล้วก็คือว่าเราโดนใบแดงเสียแต้มให้ญี่ปุ่นแล้วยังไอเสียแต้มตรงนั้นยังไม่เท่าไหร่มาเสียตอน13เท่าเสียไปแต้มนึงญี่ปุ่นขึ้นแมตช์พอยต์เลย14-13
2: ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นว่าญี่ปุ่นชนะเราไป
2: แกว่งแล้วอ่ะพี่รัก
1: มันแกว่ง
2: ตอนนั้นอ่ะคือถ้ามันปิดจบได้มันจบไปแล้วอันนี้คือมันแบบ
1: นั้นก็คือคาใจมาตลอดนะครับผม
2: ครับ
1: แต่ปีนี้ FIVB เปลี่ยนระบบการคัดเลือกไปโอลิมปิกด้วยการที่บอกว่าแชมป์ทวีปได้ไป
2: ก็6ทวีปเขาแบ่งเหมือนฟุตบอลโลกใช่ไหมครับ
1: ฟุตบอลโลกครับผม
2: ก็
1: ปรากฏว่าคือปกติแชมป์ทวีปก็เป็นแชมป์ทวีป
2: เขา

0: โอลิมปิกเนี่ยรอบสุดท้ายกีฬาวอลเลย์บอลจะไป12ทีม
1: 12ทีม
0: 6ทวีปเนี่ยถ้าแชมป์นี่ก็คือ6ทีมอะ
1: ไปแล้ว6ทีม
0: เราก็เป็นตัวแทนของเอเชียไปที่เรียบร้อย
1: ตอนนี้กลายเป็นเราเป็นแชมป์เอเชียไปแล้วทวีปจะเป็นแชมป์ของเอเชียแล้วก็มี
0: อีก6ทีมแล้ว
1: ตอนนี้เพิ่งรู้อีกที่มีเจ้าภาพทีมหนึ่ง
0: คือเจ้าภาพได้ไปแน่ก็เป็น7
1: เจ้าภาพได้ไปแน่นะครับแล้วก็มีแคนาดาเป็นแชมป์ของโซนอเมริกาเหนือ ไปแล้วก่อนเราไม่กี่วันก็ถ้าก่อนแคนาดาเนี่ยเป็นทีมแรกที่ได้ไปนอกเหนือจากเจ้าภาพแล้วก็มาถึงแชมป์เอเชียนี่แหละครับก็คือเรานี่แหละที่ได้ไปเป็นทีมต่อจากแคนาดา
0: โอเคงั้นถ้าแชมป์ทวีปเนี่ย6ทีมเจ้าภาพ1ทีมเป็น7แสดงว่าโควต้านี่เหลืออีก5
1: อีก5ทีม
0: ไอ้5ทีมนี้เนี่ยมาจากไหนพี่รักพอรู้มั้ยครับ5
1: ทีมเนี่ยอันดับแรกเขาจะเอาจากรายการชิงแชมป์โลกก
0: ่อน
1: ชิงแชมป์โลกเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ซึ่งเราในฐานะแชมป์ทวีปแชมป์ทวีปรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยเอาอันดับ1ถึง3ในรายการแชมป์ทวีปไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือเราแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็จีนจะได้ไปรายการชิงแชมป์โลกด้วยกันท
0: ั้
1: งหมดนะครับแล้วพอไปในรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยมันเขาก็จะมีวอลเลย์บอลที่จัดอันดับ ต่อให้คุณตกรอบไปเขาจะมีแข่งจัดอันดับต่อนะเพราะมันจะมีอันดับเรียงชัดเจนนะคร
0: ับมีแรงกิ้งจัดอันดับอยู
1: ่พอเรียงอันดับเสร็จปุ๊บเนี่ยชาติที่อันดับสูงสุด2อันดับแรก
0: 1อันดับ1อันดับ2
1: ไม่ใช่ไม่แน่ว่าจะเป็น1หรือ2เกิดไทยได้เป็นแชมป์โลกแต่เราไม่ได้โควต้าจากแชมป์เอเชียแล้วเพราะฉะนั้นโควต้าของแชมป์ไม่ใช่แล้วอันดับ1ไม่ใช่แล้วจะมาอันดับ3แล
0: ้
1: วเกิดแคนาดาเป็นอันดับ2เป็นรองแชมป์โลกเพราะฉะนั้นไอ้2ทีมนี้ได้ไปจากโควต้าแชมป์ทวีปแล้วเพราะฉะนั้น2อันดับจากรายการชิงแชมป์โลกจะกลายเป็นทีมอันดับ3และอันดับ4
0: ลดหลั่นลงมา
1: ลดหลั่นลงมานะครับเพราะฉะนั้นยังก็เรียกว่ายังเปิดกว้างนะครับแต่คือคุณต้องได้ไปชิงแชมป์โลกก่อน
0: เห็นเขาบอกว่าที่ยุโรปก็เหมือนได้แล้วนะพี่รัก
1: ยุโรปน่าจะได้
0: และไม่ใช่อิตาลีด้วย
1: เหรอ
0: ครับกลายเป็นว่าคนทีมที่จะไปลุ้นไอ้ระบบที่พี่รักบอกเนี่ยต้องไปเจอทีมอย่างอิตาลีด้วย
1: อิตาลีต้องหลุดไปวัดตรงนี้อีก
0: เหรอก็ถือว่าเราค่อนข้างโชคดี
1: ที่ได้โควต้าตรงนี้ไปแล้ว
0: ผมไม่อยากใช้คำว่าโชคดีใช้คำว่าเตรียมทีมมาดีแล้วเราก็ทำได้สำเร็จ
1: แล้วทำได้สำเร็จ
0: แล้วเราทำได้สำเร็จก็เลยได้โควต้าตรงนี้ไป
1: เดี๋ยวกลายเป็นว่าคัดอันอื่นเนี่ยเบียด
0: มันเลยครับมันเลยครับให้เอาเป็นว่าในอิตาลีจีนกับญี่ปุ่นไปเนี่ยไปอยู่ในลีกนั้นเนี่ย
1: ที่ต้องไปคัดกันต่อนะครับอิตาลี
0: ไม่ง่าย
1: ต่อด้วยตาย
0: ไม่ง่าย
1: แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากชิงแชมป์โลกแล้วเนี่ยเขาจะมาดูอันดับโลกกันอีกทีนึงก็เหลืออีก3ทีมสุดท้ายเรียงจากอันดับโลกเหมือนกันถ้าอันดับโลกที่สูงแต่ได้โควต้าไปในฐานะอื่นแล้วอันดับก็จะลดหลั่นลงมาไม่ใช่ว่าอันดับโลก1 2 3จะได้ไปอาจจะมี4 5 6 7 8อะไรเงี้ยได้ไปนะครับผมซึ่งถ้าอย่างนั้นโอ้โหฟาดกันอุตลุดแน่นอนอ่ะ
0: ซึ่งขาประจำอันดับโลกเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ที
1: มันก็ไม่กี่ท
0: ีมนะอิตาลีบราซิลอะไรเงี้ย
1: บราซิล
0: แต่บราซิลไม่แน่เขาอาจจะไปโควต้าทวีปไปแล้วมั้ง
1: จะไปโควต้าทวีปใช่แต่ทีนี้ก็ไปในยุโรปนี่แหละฮอลแลนด
0: ์
1: เยอรมัน
0: ทั้งนั้นเลยนะ
1: แล้วก็เนี่ยเซอร์เบียอะไรเงี้ยก็ต้องมาแย่งกันแล้วอ่ะ
0: ทั้งสูงทั้งหนัก
1: ทั้งสูงทั้งหนักต้องมาแย่งกันดูตุรกีโอ้โหตุรกีนี่ก็ดู
0: ถือว่าสนุกนะครับผมว่าถือว่าเป็นกีฬาที่ดูสนุก
1: สนุกมาก
0: ในวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: คือต้องบอกอย่างนี
0: ้ครับ
1: วอลเลย์บอลชายเนี่ยก็น่าเห็นใจน่าน้อยใจแทนพอเขาตบกันแล้วหายไง
0: โอ้โหมันหา
1: ฟาดกันปังปังปังหายเลย
0: ด้วยสรีระด้วยอะไรนะพี่รัก
1: ด้วยสรีระด้วยความกล้ามเนื้อความแข็งแรงอะไรเง
0: ี้
1: ยให้ฝ่ายรับแข็งแรงเนี่ยก็บอกยากแล้วก็มันก็ฝังหายเลยนะครับโอกาสจะงัดจะขุดจะเหนียวอะไรเนี่ยยากมากมันทำให้แฟนๆดูแล้วไ
0: ม
1: ่รู้สึกมันไม่ได้ลุ้นนะฟาดแล้วก็หาย
0: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยดูวอลเลย์บอลชายทางฝั่งจีนทางฝั่งญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยพอสู้ทางฝั่งทวีปอื่นได้ไหมพี่รัก
1: ของชายเนี่ยของเราเอเชีย
0: หรือว่าเอเชียดูดรอปไปเลย
1: ดูดรอปไป
0: ถ้าอย่างฟุตบอลโอเคเดี๋ยวมัน11คนแล้วมันใช้ความคล่องตัวเข้ามากับความเร็วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันยังพอใช้เทคนิคไปสู้ได
1: ้ใช
0: ่แต่วอลเลย์นี่มันบอกโอ้โหมันเวทพละกำลัง
1: พละกำลังล้วนๆเลย
0: สรีระเนี่ยมันได้เปรียบชัดเจนนะ
1: ใช่ครับใช่ครับเรื่องของลูกเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหทำคะแนนน่าจะยากเอาลูกเล่นมาทำคะแนนอย่างวอลเลย์หญิงเนี่ยน่าจะยากเพราะฉะนั้นวอลเลย์หญิงเลยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แฟนๆดูแล้วแบ
0: บ
1: มันกว่ามันเข้ามันดูแล้วได้ลุ้นมากกว่าซึ่งของเราก็ได้เห็นกันไปแล้วแฟนๆก็น่าจะได้ดูไปแล้วนะคร
0: ับ แชมป์รอบนี้เนี่ยเห็นว่ามีผู้เล่นโควต้าไปปกติทัวร์นาเมนต์1จะ14คนใช่ไหมครับพี่รัก
1: แล้วแต่ครับเพราะว่าวันนี้เราส่งไป14คน
0: อ๋อชุดนี้
1: ส่งไป14แต่เดี๋ยวเอเชียนเกมที่จะถึงเนี่ยเขาให้ส่งแค่12
0: อ๋อแล้วแต่รายการด้วย
1: แล้วแต่รายการก็ตัดไปแล้ว2คน

0: นะครับก็มีน้องวิมลรัตน์ธนพันธ์น้องไก่แล้วก็น้องดูเหมือนจะเป็นน้องวริศราศรีทาเลอร์ที่โดนตัดออกไปนะครับผม
1: โดยปกติเนี่ยเขาเรียกว่าทางสมาคมทางทีมเราเองก็จะมีแรงอันดับผู้เล่นในแต่ละตำแหน่ง
0: ในแต่ละ
1: ตำแหน่งความเหมาะสม
0: ก็จะมีแต่ตำแหน่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องความเหมาะสมอะไรเงี้ย
1: ตัวเลือกเยอะเหมือนฟุตบอลไหมพี่รักอันนี้ผมไม่รู้จริง
0: มีเยอะเพราะของวอลเล่เราเนี่ยมีลีกวอลเล
1: ่เ
0: พราะฉะนั้นก็จะมีเด็ก
1: วอลเล่บอลไทยลีก
0: วอลเล่บอลไทยลีกนั่นจะมีเด็กๆเล่นในลีกอยู่พอสมควรมีลีกเยาวชนด้วย
1: มีระดับอะคาเดมี่ของสโมสรด้วย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีดาวรุ่งดวงใหม่ๆป้อนเข้ามาเยอะ
1: การเข้าจะขึ้นไปเป็น12หรือ14คนในชุดใหญ่ผมไม่ง่ายแล้ว
0: ก็ยากอยู่เหมือนกันยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องคือมันต้องมีเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะเพราะว่าอย่างน้องๆชุดนี้เราจะเห็นทีมชาติเนี่ยก็จะชื่อพวกนี้นะน้องบีมน้องบีมชมพู่อะไรเงี้ยนะ
1: คือโดยปกติเนี่ยน้องๆ นักวอลเลย์ทีมชาติไทยเขาโดดเด่นตั้งแต่เด็กไหมพี่ละ
0: คือเอาเป็นว่าพอจะเห็นแววเราเห็นแววกันอยู่แล้วก็อย่างช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทั้งโค้ดออสหรือว่าโค้ดด่วนโค้ดยาก่อนหน้านี้เนี่ยก็พยายามดึงตัวเด็กๆเข้ามานะแต่ว่าก็มาได้บ้างไม่ได้บ้างนะอย่างมีน้องยูฟ่าน้องเอ
1: คร
0: ับน้องเอศิริมายูฟ่าดลพรมือตบนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนมีหลายคนเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนก็มีความหวังนะแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะเป็นรายการใหญ่ที่มีความหวังที่แบบเราลุ้นจริงๆอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องกลับไปหามือใหญ่ๆพวกนี้ก่อนนะครับผมนั้นน้องๆเนี่ยไม่ใช่ไม่มีโอกาสแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับ
1: เขามีการวางเขาเรียกวางใจกันนะที่รักอันนี้ที่ผมพูดคือบางทีเราดูฟุตบอลครับผมเนี่ยผมดูฟุตบอลเป็นหลักบางทีเวลาประกาศ30ตัวอะไรเงี้ย25ตัว22 23ตัวก่อนตัดชื
0: ่อ
1: บางคนนอกจากเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ว่าฟอร์มแบบนี้ติดมาได้ไงเด็กเส้นหรือเปล่าเออทำไมชอบนักเตะสไตล์อย่างนี้เออเนี่ยบอกว่าในวงการวอลเลย์มันมีไหมพี่รัก
0: วอลเลย์ก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันน่าจะมีบ้างนะครับเพราะเอาจริงๆแม้แต่ชุดนี้นะอย
1: ่
0: างน้องเพียวอัชราพรเนี้ยช่วงหลังฟอร์มตก
1: ก็ไม่ค่อยได้ลงนะ
0: ไม่แล้วก็ไม่ค่อยได้ลงจากหัวเสามือหลักของเราเลยนะตอนนี้ก็ดรอปลงไปแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปเล่นไอ้เป็นออปปอสิทฮิตเตอร์ด้วยนะครับผม
1: ก็ถือว่าจัดกำลังจัดทัพตาม
0: แต่ว
1: ่
0: าแต่ว่ายังเรียกเข้ามาแล้วก็ถึงเวลาก็ยังเปลี่ยนลงไปแล้วกลายเป็นน้องเพียงมาทำสองคะแนนสำคัญตอนท้ายอย่างเงี้ยก็โอ้โหก็ถือว่าสุดยอดมากโค้ชก็อ่านเกมถูกวางตัวถูกนะครับอ
1: ันนี้ที่ผมถามเรื่อง12 14คนในชุดนี
0: ้
1: กับ12คนที่จะเข้าเนี่ยแสดงว่ามันก็โอกาสก็ยังพอเปิดกว้างให้กับรุ่นใหม่ๆหรือว่าดาวรุ่งที่อีก2ปีเนี่ยสมมติไปโอลิมปิกอ่ะที่ฟอร์มดีเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสสอดแทรกไปได้คร
0: ับตอนเนี้ยเท่ากับว่าวงการวอลเลย์บอลเราเนี่ยได้เปรียบจีนกับญี่ปุ่นแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้โควต้าไปโอลิมปิกแน่นอนแล้ว
1: ก็เบาใจได้
0: ในรายการชิงแชมป์โลกหรือแม้แต่รายการเวียดนามวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ย
1: เราสามารถได้
0: เราสามารถเอาเด็กๆเข้ามาเสริมได้นะเราต้องโอเคล่ะเราต้องมีตัวหลักๆไว้เพื่อไม่ให้ตกชั้น
1: เสริมกระดูกเสริมกระดูกกันไปช่วงน
0: ี้เราสามารถเอาตัวเด็กๆเข้ามาเสริมได้นะครับแล้วก็ให้โอกาสน้องๆได้สัมผัสบรรยากาศของจริงอะไรต่างๆในขณะที่จีนกับญี่ปุ่นเนี่ย
1: ต้องเอาจริง
0: ผิดแผนเลย
1: ไม่ได้แล้วพลาดไม่ได้
0: จริงๆเขาวางแผนไว้ว่าเขาจะเอาโควต้าตรงนี้ไปแล้วหลังจากนั้นเขาจะสร้างเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าเขาก็เจอปัญหาว่าชุดนี้อายุมากแล้วเหมือนกันของเราเองเนี่ยชุดนี้ที่ลงเล่นชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็อายุเยอะกันหลายคน33 34อะไรกันหลายคนแล้วนะครับหรือ31อะไรเงี้ยก็หลายคนแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากโอลิมปิกเนี่ยมันปี28นะมันอีก2ปี
1: LA 28
0: ใช่ LA 28เพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยถึงเวลาโอลิมปิกเนี่ยก็จะ35 36 37 อะไรกันไปหลายคนแล้วนะครับซึ่ง
1: รุ่นเมสซี่เลยนะจะเต็ม40กันแล้ว
0: อย่างลิเบโร่เราเนี่ยปีรุ่นเนี่ยถึงถ้าถึงวันโอลิมปิกเนี่ย39เลยนะเป็นแม่ย่านางของทีมเลยนะ
1: โอ้แต่มันคือครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มา
0: ขนาดนี้แล้ว
1: ร่างกายเขาก็คงต้องฟิตอ่ะ
0: เขาก็ต้องเตรียมพร้อมเต็มที
1: ่โอเคแต่ว่ามันคงไม่มีความเป็นเจ้าแม่นะผมว่าเน
0: า
1: ะในขณะที่หันหลังไปเด็กๆรุ่นใหม่ๆก็แบบโอ้โหฝีไม้ลายมือวิทยาศาสตร์การกีฬามันก็แบบดีขึ้น
0: ใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างลิเบโร่เนี่ยเขาเนาะปิยนุชเนี่ยก็อาจจะโชคดีเพราะว่ามันไม่ต้องใช้สรีระในการเทคขึ้นไปตบขึ้นไปบล็อกขึ้นไปอะไรแต่ต้องคุณต้องมีความคล่องตัวในการที่จะไปรองบอลไปรับบอลอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าลิเบโร่คนก่อนหน้านี้ของปิยนุชเนี่ยก็คือวรรณาบัวแก้ว วันนานี่ก็อยู่จนเป็นแม่ย่านางของทีม30ไปๆอย่างนี้เหมือนกันปิยนุชก็เป็นคนที่รอโอกาสอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ลงเพราะมี
1: ต้อง
0: วันนาเนี่ยเล่นอยู่เนี่ยนะจนกระทั่งวันนาเลิกเล่นไปพร้อมกับชุดเจ็ดเซียนก็เป็นปิยนุชที่เข้ามาเป็นตัวหลัก
1: เข้าใจครับ
0: ถึงตอนนี้ก็ปิยนุชก็เป็นตัวหลักไปนะครับแล้วก็ถึงโอลิมปิกก็น่าจะยังเล่นได
1: ้รอจนท้อนะคร
0: ับ รอจนเหนื่อยครับโอ้โหนะ
1: แล้วด้วยฟอร์มก็จะไม่ตกก็ยังเล่นได้
0: ก็ยังเล่นได้เล่นได้สภาพร่างกายถ้ายังได้อยู่ถ้าเป็นตัวตบตัวบล็อกหรือแม้แต่มือเซตเนี่ยยังเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเจ็บนะ
1: นิ้ว
0: มือเซตนี่นิ้ว
1: เบี้ยวเบอร์ไว้หมดแล้ว
0: ข้อมือเอ็นนิ้วอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเจ็บนะครับแต่ว่าตัวลิเบโร่เนี่ยยังเรียกว่าไม่ต้องใช้ร่างไม่ต้องกระแทกกระทันมาก
1: โอเคเขาแสดงความยินดีพี่ทักเงินรางวัลรายการนี
0: ้โอ้โห
1: รับไปประมาณเท่าไหร่ครับ
0: คืออย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็ประมาณ 16-17 ล้านนะโดยที่อันดับแรกเลยคือเสียพิษโพธาลามิก
1: ครับ
0: บิ๊กบอสของโมโนของแจ๊สนะครับก็อัดฉีดเลย5ล้านโอ้โห
1: ในสถานที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอด
0: ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมานะครับก็เรียกว่าได้ลิขสิทธิ์มาแล้วก็ทุ่มให้เต็มที่5ล้าน
1: ให้เยอะมาก
0: ให้เยอะ
1: คือไม่ต้องให้ก็ได้นะจริง
0: ๆใช่
1: แต่นี่คือแบบโหต้องเป็นคนรักกีฬาแบบ
0: ใจแก
1: พร้อมสนับสนุนมาก
0: สนับสนุนจริงๆสนับสนุนจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไปซื้อมาแล้วก็มาทำประโยชน์อะไรแล้วก็เก็บไว้
1: แค่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วถ่ายทอดฟรีทางโมโนแม็กเนี่ยผมว่าอันนี้มันก
0: ็ดีก็สุดยอด
1: ก็ได้สุดยอดแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆโมโนแม็กเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตามสิทธิของการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: กองทุนกีฬาก
0: องทุนกีฬา
1: เขาให้มาแล้วพี่รักคนละ 600,000
0: คนละ 600,000
1: คูณ14ไปเลย
0: 14คน
1: ครับ
0: แล้วก็สตาฟโค้ชอีก 840,000
1: ครับ
0: ซึ่งไปแบ่งกัน
1: ต่อไปแบ่งกัน
0: แล้วก็ตัวแล้วก
1: ็ให้เงินไขมีระเบียบ
0: แล้วก็มีสนับสนุนสมาคมอีก2ล้านรวมแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือ11ล้านกว่า 11.7 ล้าน
1: เลย16กว่า
0: ไม่ไม่11ไง11
1: บวก5
0: 11.7 บวก5รวมทั้งหมดก็รับไป16ล้านกว่านะครับ
1: ก็หวังว่าจะจ่ายเงินตรง
0: ก็เห็นว่า
1: จ่ายเงินเร็วหน่อยนะ
0: เห็นว่าพรุ่งนี้หรืออะไรนี่แหละจะเข้าทำเนียบไปพบนายกไงแล้วก็ทางกองทุนกีฬาน่าจะต้อง
1: เป็นบอร์ดต้องมีบอร์ด
0: ไปแจกวันนั้นเลยตีเช็คไปแจกวันนั้นเลยนะครับผมก
1: ็นายกมามอบเอง
0: น่า
1: เอาซีหน่อย
0: เอาซีเอาซี
1: ไม่ว่ากันนะครับให้ได้เงินถึงนักกีฬานะครับ
0: สุดท้ายแล้วได้เงินออกเงินออก
1: เลยจะถ่ายรูปกับใครก็เชิญเลยครับยินดีครับยินด
0: ีแต่ว่าอันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลี้ยวไปหน่อยแล้วกันอันนี้เงินรางวัลเนาะแต่ไอเบี้ยเลี้ยงก็ช่วยออก
1: ตรง
0: โอ้โห
1: กว่าจะมาถึงขนาดนี้ค่าซ้อมขับรถไปซ้อมอะไรเท่าไหร่ค่ากิน
0: ใช่รวมถึงกีฬาประเภทอื่นไงที่กำลังซ้อมเตรียมจะไปเอเจนต์เกมอยู่เนี่ยอย่าให้แบบมีข่าวนักกีฬามาทวงเบี้ยเลี้ยง
1: จะไปโฟกัสเฉพาะรายการใหญ่ๆใช่มั้ย
0: เดี๋ยวจะไปโฟกัสเฉพาะเมื่อสำเร็จมาแล้วแต่สำคัญคือเราต้อง
1: เท่าเทียมเท่าเทียม
0: เราต้องส่งเสริมในขณะที่เขากำลังพยายามจะเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าไป
1: บางทีเราชอบมักไปคิดไปเองว่ากีฬาบางอย่างรวยอยู่แล้ว
0: รวยอยู่แล้ว
1: ยิงปืนขี่ม้าอะไรเงี้ยแบบมันต้องเลี้ยงเลี้ยงเขาทำไมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มันต้องในเมื่อระเบียบมันกำหนดมาก็ต้องให้ความเท่าเทียม
0: เขาอะไรประมาณนี้
1: ครับพี่รักก็สำหรับฟุตบอลเล่ประมาณนี้ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเล่แล้วก็แฟนวอลเล่ชาวไทยทุกคนผมว่ามันเป็นหนึ่งในความสุขที่เราไม่ได้รับในข่าวในรอบหลายเดือนนะพี่รัก
0: โอ้โห
1: เรามีข่าวน้ำท่วมเรามีข่าวสูญเสีย
0: ใช
1: ่โอ้บุคคลสำคัญหลายคนเลย
0: โอ้ใช่ครับ
1: แล้วข่าวเนี่ยข่าวในแต่ละวันเนี่ยคนนู้นทะเลาะคนนี้ไอ้นู้นไอ้นั้น
0: โกงกัน
1: ข่าวไฟไหม้ข่าวอะไรมันดูแบบ
0: ข่าวความรุนแรงต่างๆเยอะมาก
1: มีอยู่2ข่าวเนี่ยที่เรามีความสุข
0: ครับ
1: ข่าววอลเล่กับข่าวน้องเนนี
0: ่น้องเนน
1: ี่
0: นะ
1: นั่นแหละครับผมน่าจะเป็น2ข่าวที่คนไทยมีความสุขในช่วงระยะเวลานี้
0: ในช่วงเวลานี
1: ้ครับ
0: ก็จริงๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเลี้ยวไปนิดนึงว่าช่วงนี้สุภาพสตรีในวงการเนี่ยทำให้เรากองเชียร์เนี่ยมีความสุขจริงๆอย่างที่บอกน้องเนเน่นะหรือทีมวอลเล่หญิงที่ผ่านมาอย่างกอล์ฟหญิงก็ทำอะไรให้เราดีใจได้เรื่อยๆเทนนิสตอนนี้กำลังมาแรงนะเทนนิสหญิงเดี่ยวของเราเนี่ยน้องลวงข้าวลาลานากับน้องไหมมนัชยาตอนนี้กำลังตีรายการ US Open อยู่
1: ขึ้นมาเลยนะครับ
0: ทั้งสองคนได้ผ่านรอบแรกแล้วนะ
1: ก็เป็นการแสลมใหญ่ด้วย
0: การแสลมด้วยแล้วผ่านรอบแรกมาแล้วการที่ผ่านรอบแรกได้นี่ไม่ธรรมดานะครับผ่านรอบแรกในการแสลมเนี่ยไม่ธรรมดา
1: โดยเฉพาะคนไทยด้วยนะ
0: โดยเฉพาะเป็นคนไทยแล้วก็พรุ่งนี้ครับน้องลวงข้าวลาลานาธาราฤดีนะครับโปรแกรมจะเจอกับมืออันดับ7ของรายการขออภัยจำชื่อไม่ได
1: ้
0: แต่เขาเป็นแชมป์วิมเบิลดันปีนี
1: ้โอ้
0: คือมือใหญ่เลย
1: คือ แกรนด์สแลมใหญ่สุดก็วิมเบิลดันนะสุดท้ายคือวิมเบิลดันนะครับ
0: ใช่แล้วก็พรุ่งนี้น้องลวงข้าวพรุ่งนี้เช้าน้องลวงข้าวจะเจอกับแชมป์วิมเบิลดัน
1: การได้เจอไปเจอกับนักเทนนิสระดับนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว
0: การที่ได้เจอกับนักเทนนิสระดับนี้ทำให้คู่ของน้องลวงข้าว
1: ไปอยู่ในคอร์ต
0: ไปอยู่ในอาร์เธอร์แอชสเตเดียมซึ่งเป็นคอร์ตหลัก
1: ครับ
0: ของรายการนะครับเป็นถือเป็นประสบการณ์สุดๆของนักเทนนิสของเรานะคร
1: ับ ต่อให้กองเชียร์เราเข้าสนาม5คนแต่กองเชียร์เขาก็เป็นพันเป็นหมื่น
0: ก็เต็มสนามครับก็ไม่เป็นไร
1: คร
0: ับ
1: คนดูทั้งโลก
0: แต่การที่เราได้ลงไปเหยียบสนามนี
1: ้ได้ถ่ายทอดทูวิชั่นถ่ายทอด
0: ทูวิชั่นถ่ายทอดถ่ายทอดสดอยู่แล้วแฟนๆเทนนิสติดตามกันได้นะครับผม
1: เทนนิสแบดก็ยังอยู่ทูวิชั่น
0: เทนนิสแบดยังอยู่ทูวิชั่นแต่ที่เหลือไปหมดแล้วต้องไปตาม
1: ขยับมาหน่อยเลยครับพี่รัก
0: ครับผม
1: เราจะพูดถึงเรื่องกีฬาไทยเราไปฟุตบอลไทยนิดนึง
0: ไปฟุตบอลไทยนิดนึง
1: นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเปิดฤดูกาลแล้วพี่รักผมคุยในรายการริมเส้นบอลไทยกับเจริมเส้นไปเมื่อตอนวันจันทร
0: ์ครับผม
1: โหต้องบอกแต่ละทีมมีเสริมทัพกันเยอะมากทั้งเข้าทั้งออกบางทีเป็น10ตัวครับคือต้องบอกว่าอัปเดตไม่ทันจริง
0: ๆโอ้โหปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะเปลี่ยนทีมกันเยอะเปลี่ยนตัว
1: ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะขอเวลาสัก3สัปดาห์ก่อน
0: ครับ
1: 3สัปดาห์เนี่ยน่าจะเริ่มจำชื่อนักเตะได้แล้วนะครับแต่ก็ว่ากันว่ามีก็หลายคนถามมาว่าแชมป์จะเป็นใครเราก็เลยบอกว่าเปลี่ยนคำถามใหม่ดีกว่า มาเดากันดีกว่าว่ารองแชมป์จะเป็นใคร
0: เป็นอย่างนั้น
1: แน่เห็นด้วยไหมฮะ
0: จริงนะเนี่ยเนี่ยพูดจริง
1: เพราะว่าแชมป์มันก็คง
0: ก็เห็นอยู่อ่ะพูดจริงก็เห็นอยู
1: ่แต่ถ้าให้ไล่ทีมที่อาจจะเสริมทัพขึ้นมาทัพเทียมพอสู้ได้ก็อาจจะมีท่าเรือใช่ไหมบางทีท่าเรือ
0: บี
1: จีแบงคอกก็จะเป็นบิ๊กโฟเดิม
0: ใช่ครับผม
1: ก็พอที่จะสู้ได้ส่วนทีมที่ไปเล่นในถ้วยเอเชียอย่างพวกท่าเรือบีจีอะไรเงี้ยเขาก็เสริมทัพ
0: คู่ใหญ่อะไร
1: ครับก็ยังมีเสริมทัพเข้ามาบ้างนะคร
0: ับผม
1: แต่ประเด็นที่อยากจะชวนคุยพี่รักจะเป็นโฟกัสเรื่องเขาเรียกว่าชุดการแข่งขันดีกว่
0: าน
1: ะคร
0: ับ
1: ขออัปเดตหน่อยนะครับปีนี้เนี่ยมี16ทีมเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: น้องใหม่ที่ขึ้นมาก็จะเป็นปัตตานีราศีสไลด
0: ์
1: จากศรีสะเกษแล้วก็ศรีสะเกษขึ้นมาทั้งหมด3ทีม
0: ครับผม
1: นะครับไปดูชุดแข่งกันหน่อยไหมพี่รัก
0: ชุดแข่ง
1: เดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปเลยครับชุดแข่งแล้วก็ราคาพี่รัก
0: ครับโอ้โห
1: เริ่มจากน้องใหม่แล้วพี่รัก
0: ครับ
1: ป
0: ั
1: ตตานี FC
0: ปัตตานี FC ชุดเป็นโอ้โหเขียวเหลือง
1: ครับ
0: คล้ายๆชุดแมนยูเมื่อหลายปีก่อน
1: ชุดแมนยูแต่ผมว่ามันดูย้อนยุค
0: ดูย้อนยุคมาก
1: ดูสดใสดีนะครับซึ่งที่ปัตตานีเนี่ยสนามเขาเนี่ยชื่อสนามเรนโบว์สเตเดียมก็จะเป็นแบบเชิงสีทรงสีสันหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าสนามเขาเนี่ยกำลังรีโนเวทปรับปรุงอยู่หรือเปล่าอาจจะมาใช้ที่สนามตินก่อนในช่วงแรกก็จะมาใช้ที่สงขลา
0: ครับผม
1: นะครับแฟนบอลที่เดินทางไปก็อาจจะอุ่นใจหน่
0: อ
1: ยช่วงนี้นะครับแล้วนัด
0: ลงไปถึงปัตตาน
1: ีนัดเปิดฤดูกาลเขาก็เจอกับบีจีด้วย
0: โอ้โห
1: แฟนบีจีวันศุกร์ด้วยนะครับ
0: โอ้วันศุกร์เลยเหรอ
1: แฟนบีจีเนี่ยน่าจะเดินทางกันพรุ่งนี้วันพฤหัส
0: พฤหัส
1: ครับผมเพื่อไปดูเห็นเขาประกาศทัวร์กันในทางเพจนะครับ
0: ครับผม
1: มาในชุดเขียวเหลืองครับพี่รัก
0: ครับผม
1: แบรนด์ที่ใช้เนี่ยเป็นแบรนด์มานิสนะครับมานิสนะครับ
0: โอ้โห
1: ราคา749บาท
0: 749บาท
1: ครับ
0: ก็ต้องสารภาพว่าไม่เคยได้ยิน
1: ชื่อแบรนด์ผมก็ไม่เคยได้ยิน
0: ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่ทางปัตตานีเนี่ยใช้แบรนด์ที่อาจจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นหรือว่าอยู่ในแวดวงใกล้ๆกันอะไรเงี้ยนะ
1: สัญลักษณ์ก็จะเป็นเหมือนตัว M ซ่อนด้วยตัว N นะครับมานิสนะครับตามตัวเลย
0: ครับผม
1: นะครับราคา749บาทสำหรับน้องใหม
0: ่น้องใหม
1: ่นะครับ
0: ครับผม
1: อีกทีมหนึ่งครับลำพูน
0: ลำพูน
1: นะคร
0: ับ
1: ลำพูนปีนี้ก็มาในชุดสีขาว
0: ครับ
1: เหมือนเดิมขาวออกทองๆอะไรเงี้ยตามสไตล์ของเขานะครับ
0: เรืองๆหน่อย
1: แบรนด์ที่เปลี่ยนไปเป็นเคลมี่ปีนี้คิวเม่เข้ามาสนับสนุน
0: ครับผม
1: นะครับราคา690บาทน่าจะเป็นราคาเท่าเดิม
0: เหมือนจะเท่าเดิม
1: นะเท่าเดิมที่เขาเคยใช้มา
0: ครับ
1: นะครับอีกทีมหนึ่งครับระยอง
0: ระยอง
1: ระยองปีนี้มาในทีมสีฟ้าฟ้าไหม
0: สีฟ้าฟ้า
1: ฟ้าอ่อนทะเลมัน
0: ม
1: านิน
0: ม
1: ัง
0: กร
1: นะครับก็มาในแบรนด์อีโก้สปอร์ต
0: อ
1: ีโก้นี่
0: ก
1: ็
0: เห็น
1: คุณหน้าคุณตาอยู่แต่เขารีแบรนด์ตัวโลโก้เนี่ยหลายเวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
0: ครับผม
1: นะครับก็มาในราคา590บาท
0: โอ้โห
1: ถือว่าย่อมเยา
0: ย่อมเยา
1: ย่อมเยาย่อมเยาย่อมเยา
0: ดีกับกระเป๋าแฟน
1: ๆครับดีต่อกระเป๋าแฟนบอลนะครับ
0: ผม
1: ทีนี้ทีมน้องใหม่เหมือนกันราศีสไลด
0: ์ราศีสไล
1: ด์นะครับมาในแบรนด์มันเป็นรูปสายฟ้าพี่รักผมเนี่ยไม่รู้จริงๆมันชื่ออะไรเนี่ยขอเซิร์ชหน่อย Energy Sport
0: Energy Sport
1: ครับเป็นรูปสายฟ้าเป็นแบรนด์ท้องถิ่นของ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
0: ตรงนู้นเลย
1: ก็ติดการติดกับ
0: ติดกับ
1: ศรีสะเกษนะครับราคา499บาทสีนี้เป็นสีฟ้าๆไม่เป็นไร
0: สีฟ้าๆครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ฟ้านี่เขาเรียกฟ้าโทนเลยฮะ
0: โอ้โหไม่มีความรู้เลย
1: นะครับแต่โลโก้เขาจะเป็นเหมือนตัวอะไรวานอนนะครับเหมือนไม่ใช่ลิงนะเป็นวานอน
0: เป็นวานอน
1: นะครับ499บาทค่าสีสลายเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาใช้สนามเกาะกลางน้ำ
0: โอ้โห
1: เป็นสนามที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยไปสร้างที่ศรีสะเกษนะครับเพิ่งได้ใช้แค่แมตช์เดียวแมตช์ทีมชาติที่เราไปอุ่นเครื่องกับอะไรสักอย่างที่เคนายิง 1-0 แต่คนเข้าไปเต็มสนามนะพี่รัก
0: ครับผม
1: เนี่ยนั้นผมไปอยู่ว่าอยู่ใกล้บ้าน
0: เป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่แบบออกไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
1: แล้วตอนนี้เหมือนเขาไปประเมินแล้วไฟมันไม่ผ่านมันสว่างไม่พอเขาก็เลยจะไปใช้สนามเก่าของอุบล UMT ทีเนี้ยที่ทางนู้นก็คือไม่ได้ใช้นานมันก็ปรับปรุงไม่ทันครับก็เลยเห็นว่าอันนี้ยังไม่อัปเดตนะครับเห็นว่าน่าจะไปใช้สนามเขากระโดงที่บุรีรัมย์
0: อุตาตาย
1: ก็ใกล้หน่อยฮะก็ศรีสะเกษตรงกลางจะไปอุบลก็กับบุรีรัมย
0: ์ก็วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละ
1: วนเวียนอยู่แถวนั้นนะครับ499บาท
0: ครับผม
1: ราคาย่อมเยามากถูกที่สุดในปีนี
0: ้สำหรับปีนี้
1: ครับราชบุรีผมว่าคลาสสิกมากนะครับส้มเหมือนเดิมแต่เขาส้มมันไม่ได้ส้มแบบแป้น
0: ๆไม่ได้แป้นส้มครึ้มครึ้ม
1: ส้มครึ้มครึ้มเออส้มครึ้มมาในแบรนด์นกครับมิซูโน
0: ่
1: สวยนะคอก็เป็นคอปก
0: คอปกด้วยเท่มาก
1: ขาวคลิปส้มหน่อยแขนก็คลิปนะครับ990บาท
0: 990
1: ราคาก็น่าจะตามแบรนด์
0: ราคาตามแบรนด์ด้วยแล้วตามชื่อชั้นทีมด้วย
1: ศรีสะเกษ FC ครับน้องใหม่เหมือนกันศรีสะเกษ FC ก็ส้มไหมฮะ
0: ก็เหมือนจะส้มนะส้มไม่อยากจะบอกว่ามนๆหน่อย
1: ครับมนๆแล้วก็มีเขาเรียกเรามีลายอยู่ในเนื้อผ้าม
0: ีลายในเนื้อผ้าน
1: ะครับมาในอีโก้สปอร์ตเหมือนกันราคา590บาทรู้สึกว่าราคาจะเท่ากับทางระยองนะครับเป็นอีโก้เหมือนกันน่าจะเหมือนแบรนด์นี้ราคาจะไล่เลี่ยกันนะครับสิงห์เชียงรายครับยูไนเต็ดนะครับมาในแบรนด์ 2S Sportเพิ่งเปลี่ยน
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับปีนี้เขาเปลี่ยนนะครับแต่เดิมเนี่ยเชียงรายเนี่ยใช้แกรนใช้ FBT แกรนสปอร์ตใช่ไหมครับแล้วก็มีพูม่าเคยใช้พูม่าด้ว
0: ย
1: ครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยนะเพิ่งมาเปลี่ยนแบรนด์เป็น Air Sport ก็เป็นแบรนด์ท้องถิ่นเหมือนกันของทางภาคเหนือนะครับก็เหมือนแบบอุดหนุนนะ
0: อุดหนุนภาคเหนือ
1: ผมไม่แน่ใจว่าเรื่อง
0: ก็ดีนะก็ช่วย
1: สปอนเซอร์เนี่ยกับเงินสนับสนุนนี่มันต่างกันไหมพี่รักหรือว่ามันแบ่งเป็น2อย่างสนับสนุนเป็นเสื
0: ้อ
1: กับ2ผลิตเสื้อยอดขายแล้วขายยอดมาแบ่งกันหรือว่าให้เงินด้วยให้เสื้อด้วยแล้วแต่จะดี
0: แล้วแต่จะตกลงกันแล้วแต่จะดีลกัน
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: 690บาทครับก็มาในสีส้มเหมือนเดิม
0: ครับสีส้มเหมือนกันครับ
1: นะครับเชียงราย
0: ไม่ใช่อันนี
1: ้ท่าเรือ
0: ครับ
1: ท่าเรือมานกเหมือนกันครับ
0: ฮะ
1: อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแสดน้ำเงินแสดน้ำเงินไม่เคยกลัวใครแสดน้ำเงินไม่เคยกลัวใคร
0: ทีมการท่าเรืออยู่แล้ว
1: นะครับก็
0: มา
1: ในทางเขาเรียกทาง
0: แนวยาวนะครับ
1: ก็เห็นในลักษณะอย่างนี้ดูเป็นความเป็นท่าเรือนะพี่รักเน
0: า
1: ะก็อาจจะเคยเห็นบ้างลักอย่างนี้นะครับ990นะครับมาดูอยุธยา
0: ครับอยุธยา
1: อัมโบรนะครับ
0: โอ้โห
1: คือเป็นแบรนด์อู๋แบรนด์ในตำนานเลยนะ
0: เก่าเลยเนี่ยแบรนด์รุ่นเก่ามาก
1: คือคลาสสิกผมจำได้ว่ารองเท้าสตั๊ดคู่แรกของผมเนี่ยตอนปี2539เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนผมอยู่ป.6เนี่ยนี่เลยครับ
0: อ
1: ัมโบรมือ2คุณพ่อซื้อให
0: ้เสื้อ
1: ราคา500บาทแต่เป็นของผู้ใหญ่ใส่เกินประมาณ3นิ้วอ่ะเดินแล้วป
0: ดใส
1: ่ฝนตกนี่คือเดินจ๊อบจ๊อบ
0: แต่ต้องขอใส
1: ่เราอยากมีรองเท้าสตั๊ดเราคิดว่าใส่สตั๊ดเราจะเตะแรงเตะเก่งวิ่งเร็วตามภาษาเด็ก
0: เหมือนกันเสื้อลิเวอร์พูลช่วงที่พี่เริ่มเชียร
1: ์
0: ก็ใช้เป็นยี่ห้ออัมโบรก็เป็นความใฝ่ฝันนะที่จะใส่เสื้ออัมโบรเนี่ย
1: ดูขรึมพี่รักแต่ผมรู้สึกว่าสีมันดูขรึมอย่างนี้เขาเป็นอะไรน้ำเงินไหมล่ะ
0: น่าจะเลยออกเสียสีกลมไหม
1: กลมใช่ไหมครับมันดูแบบดูขรึมขรึม
0: ดูขรึมขรึม
1: นะครับก็790บาทสำหรับอัมโบรนี่ผมถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ที่ราคา
0: โอ้
1: ราคาถูกนะราคาดีนะครับ
0: มิตรภาพ
1: โอ้ทำมาดีเลยนะ
0: ครับ
1: อโยธยานะครับอ่ะยักษ์ใหญ
0: ่
1: บุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: บุรีรัมย์ครับ
1: นะครับแบรนด์ของตัวเอง
0: โอเค
1: ทีมอื่นเขาติดแบรนด์นี้ติดสปอนเซอร์ทับแบรนด์ไปเลย
0: ทับไปเลย
1: นะครับปีนี้มาในราคา840บาท
0: ไม่เล่นเล็ก
1: ตอนแรกๆเนี่ยประมาณปี2014-2012ที่เขาขึ้นชั้นมาแรกๆเนี่ย390คือตอนนั้นเป็นกระแสแบบโหทุกคนแบบ
0: ต้องมี
1: นี่ไงทีมโลเคอลลดเขาเรียกลดต้นทุนโดยการใช้แบรนด์ผลิตเองแล้วขายเนี่ยไม่ได้เน้นราคาเน้นปริมาณ
0: เน้นให้
1: โอ้โห390ใครมาก็ซื้อไปฝากมีพันหนึ่งผมมีเงินไปพันหนึ่ง
0: ถูก
1: ผมซื้อกลับมาได้3ตัวมาฝากเพื่อนฝากอะไรเป็นของฝากแบบในตอนนั้นแต่ตอนนี้840บาทเนี่ย
0: ไม่ได้แล้ว
1: ในบ้านมีพ่อแม่ลูกมี3คนยังคิดหนักเลย
0: โอ้โห
1: ตัวเดียวผัดกันใส่
0: ตัวเดียวผัดกันใส่มันก็คนละเบอร
1: ์นะครับ840บาทแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลพร้อมที่จะสนับสนุนนะ
0: ครับ
1: ก็มาในปกเขาคอจีนไหมพี่รักเขาเรียกคออะไร
0: ใช่เรียก
1: นะครับเรียกคอจีนก็จะเป็นเหมือนสไตล์ที่บุรีรัมย์เขาใช้อยู่
0: ครับผมโอ้เท่ครับ
1: BG ปทุม
0: BG ปทุมครับ
1: Nike เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมอยู
1: ่ราคา999
0: 999นะครับ
1: สีก็เหมือนเดิมเป็นขาวน้ำเงินใช่ไหมครับสีแบบใช้เป็นเหมือนทูโทนครับไม่ได้มีสีสันอะไรมากนะครับเป็นคอกลมคอกลมหรือเปล่าคอกลม
0: เนี่ยคอกลม
1: นะครับอ่ะอีก
0: มีทีมหนึ่ง
1: ชลบุรีใช้ FBT พี่ครับ
0: ครับผม
1: ครับ690สีน้ำเงินเลยครับฝั่งน้ำเงินทะเลฟ้าทะเลตัด
0: ฉลามชนก็น้ำเงินอยู่แล้วสีนี
1: ้690แต่เดิมไม่เขาใช้ Nike เลยนะครับเมื่อก่อนในฟุตบอลเสื้อที่แพงที่สุดก็จะมีนี่แหละครับ BG กับชลบุรี1,199 บาทแต
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าเป็นไซส์แต่ถ้าเป็นไซส์ 2XL จะเป็นแพงอีก100บาท
0: แพงขึ้นอีกหน่อย
1: ครับนี่อาริ
0: โอ้โห
1: เจ้าเดียวเท่านั้นนะครับ เป็นพีทีประจว
0: บ
1: ของโคเตียนะครับก็มาส้มเหมือนกันนะ
0: ส้มดำ
1: เป็นส้มดำนะครับก็ดูปีนี้ดูโคเตียเอาจริงแน่นะครับ 890บาทนะครับผมว่าดูสวยดีนะฮะ
0: สวยดี
1: อุทัยธานีนะมาในแบรนด์โลโก้อะไรฮัมเมลเหรอครับ
0: ฮัมเมล
1: นะครับผมออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วย
0: อาจจะฮัมเมล
1: นะครับน่าจะเป็นแบรนด์ของพวกยุโรปไหมคร
0: ับทางยุโรปครับ
1: นะครับสีเขาออกมาเป็นสีอะไรแดงนะฮะ
0: แดงนะ
1: แดงไล่เงาโทนขึ้นไปอย่างนี้นะ
0: เออหรือ
1: แล้วแขนเป็นขาวตุ้ง
0: แขนขาวแล้ว
1: ดูเหมือนแขนลอย
0: ดูมันไม่มีแขน
1: ดูมันไม่มีแขน
0: แรกนึกว่าแขนกุด
1: ครับผมนะครับก็690นะครับ
0: บอกว่าคล้ายๆอาร์เซนอลไงเสื้อแดงแล้วก
1: ็แขนขาวแต่เรามีดำ
0: แต่เขามีดำอยู่ด้วย
1: เออเป็นฟอกลมนะครับเนื่องจากว่าเราดูเป็นภาพกราฟิกนะครับตัวจริงมันอาจจะเป็น
0: เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึง
1: นะครับสุโขทัย FC ครับ
0: ผม
1: จริงๆมันเป็นส้มนะผมว่
0: า
1: เพราะสีเขาเนี่ยเขาคือข้างข่าวไฟจะเป็นส้มแดง
0: ๆส้มจัดๆหน่อย
1: ครับผม690บาทใช้แบรนด์ Warwick
0: โ
1: อ้ไม่น่าเชื่อ Warwick เหลืออยู่ทีมเดียวนะพ
0: ี่เออนั่นน่ะสิ
1: เห็นว่าทีมชาติไทยก็จะหมด
0: แล้วด้วยใช่เนี่ยพี่ยังใส่มาอยู่นี่
1: โอเคอันนี้เหมือนกันตอนแรกมาอย่างถูก
0: เออใช่ตอนนี้ก็
1: หลังๆมาแล้วดีไซน์ก็เริ่มไปไหนไม่รู้นี่ครับมาถึงที่ใหญ่แบรนด์สุดท้ายที่คุยถึงกันทูแบงคอก
0: ครับผมใช้
1: Adidas
0: ของ Adidas
1: 1,599 บาท
0: โอ้โหจัดเต็มมากเลยราคานี้
1: ถ้าบ้านหนึ่งมี3คนก็ 4,500 ครับพี่รัก
0: โอ้โห
1: มาเลยครับก็มาในสีแดงนะครับแดงล้วน
0: แดงล้วนเลยแดง
1: ล้วนใช้ขาวตัด
0: ของเขาเป็นสีแดงแล้ว
1: โอ้โหดูโดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มนะพี่รักผมว่าเกินครึ่งนะ
0: ส้มกับน้ำเงินเนี่ยจะเยอะ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็ผมเชื่อว่าการสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์ของสโมสรมันก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่เราสามารถสนับสนุนสโมสรได้อีกช่องทางหนึ่งเนาะพี่รับไม่ว่าการจะซื้อสินค้าที่ระลึกเสื้อชุดแข่งการซื้อตั๋วเข้าไปดูนะครับรวมถึง
0: ฟุตบอลของเรา
1: การดูถูกต้องตามลิขสิทธ
0: ิ์ตามลิขสิทธ
1: ิ์ใช่เดี๋ยวเงินเนี่ยมันจะไหลไปตามระบบแล้วมันก็อาจจะทำให้รากฐานของฟุตบอลเราเนี่ย
0: แข็งแรง
1: ขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ส่วนจะซื้อมากซื้อน้อยอันนี้ผมว่าแล้วแต่กำลังคนผมเชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตสโมสรที่ตัวเองเชียร์อยู่แล้วนะครับสัปดาห์นี้เปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็หวังว่าเราจะดูบอลไทยกันอย่างมีสปิริตนะ
0: ครับ
1: ก็ดูให้สนุกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
0: ใช่ครับผม
1: ฟุตบอลไทยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราในสัปดาห์ต่อๆไปเราก็จะมีข่าวฟุตบอลไทยมาอัปเดต
0: ก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ
1: นะครับมาที่พรีเมียร์ลีกนะครับพี่รัก
0: ครับผม
1: ผ่านไปสัปดาห์ที่2มีประเด็นมีอะไรอยากจะเม้ามอยหน่อยไหมครับ
0: ประเด็นก็คือทีมที่มาแรงก็ยังแรงต่อเนื่องนะอาร์เซนอลแชมป์เก่
1: าน
0: ะครับผมแมนซิตี้ก็ยังแรง
1: รู้สึกจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ทีมใช่ไหมครับ
0: มีอยู่4ทีมมั้งที่ชนะรวด
1: มี4ทีม
0: แต่ที่เซอร์ไพรส์คืออะไรฮัลล์ซิตี้น้องใหม
1: ่
0: เต็ง1ตกชั้น
1: ครับ
0: ปรากฏว่าน
1: ัดรวด
0: ชนะรวด2นัดเลย
1: นัดแรกตบแมนเชสเตอร์ยูไนเต
0: ็ดแฟนผีงงกลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับผมแล้วก็นัดที่2ก็ชนะใครไปอีกวะชนะน่าจะเป็นทีมที่ขึ้นมาด้วยกันหรือยังไงสักอย่าง
1: ครับ
0: ครับผม ก็
1: ถ้าทีมที่ขึ้นมาด้วยกันน่าจะเป็นโควินทีใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งแต่เหมือนมันก็เพิ่งเดินทางมาถึง2นัด
0: ก็เพิ่ง2นัด
1: ใช่ไหมครับพี่รักมันก็ยังอาจจะพิสูจน์อะไรไม่ได้
0: ย
1: ัง
0: จับทางไม่ได้หรืออะไรนะครับแล้วก็ปีที่แล้วลิเวอร์พูลชนะ5นัดรวดมาแล้วนะเปิดฤดูกาลแล้วหลังจากนั้นก็เป๋เอา
1: เป๋เลยนะครับจากฟอร์มมาดีๆก็เป๋ไปเลย
0: เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งวางใจ
1: ครับผมเป็นฮันซิตี้บุกไปชนะโควินทรี
0: จริงๆนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่เลวนะครับแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจแล้วก็น่าจะสร้างความมั่นใจเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักฟุตบอลรวมถึงแฟนบอลด้วยนะครับเชื่อว่าตอนนี้ฮาวซิตี้น่าจะแบบโอ้โห
1: คึกคัก
0: ต้องคึกคักอ่ะคนกองชงกองเชียร์ต้องคึกคักน่าดูนะครับผมส่วนขณะเดียวกันหลังนอกจากชนะรวดแล้วเราก็มีทีมที่แพ้รวดนะครับแพ้รวดเราก็เห็นอยู่เช่นสเปอร์
1: หูต้องบอกว่าเราก็เละเทะด้วยนะพี่รัก
0: คืออย่างคือไม่รู้พี่แกยังไงคือแกเสริมทีมตั้งกี่ร้อยล้านปอนด์นะแล้วจริงๆที่เสริมไปก็ไม่เลวนะก็ดูเกาถูกที่คันดีนะได้อย่างโตนาลี่ไปเสริมกองกลางนะครับแล้วก็เสริมแอนดี้โรเบิร์ตสันไปเล่นทางแบ็คซ้ายกองน้องกองหน้าก็ยังอยู่กันนะริชาร์ลิสันอะไรก็ยังอยู่กันนะครับทำไมถึงได้แพ้ไป2นัดรวดโดนไป5ดอก2นัดที่แพ้รวด3ที่แพ้รวดตอนนี้มีโอ้โห5ทีมด้วยกันนะก็คือแอสตันวิลล่านะครับแพ้รวด2นัดเหมือนกัน
1: อันนี้ก็เป็นระดับทีมแชมป
0: ์วิลล่านี่ก็แปลกใจ
1: แชมป์ยุโรปใช่ไหม
0: แชมป์ยุโรปเพื่อนเล็กนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ไม่เลวนะยังอยู่กันครบถ้วน
1: ชนะดีจีอ่ะ
0: กำลังจะบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าไหมใครมาฟรีซีซั่นในเมืองไทยเนี่ยมันลำบากเลยเนี่ยแอสตันวิลล่าก็เลยอยู่บวยนะครับแล้วก็เท่ากับสเปอร์คือเสีย
1: ลบ5เหมือนกัน
0: ลบ5ประตูได้เสียลบ5เหมือนกันยิงไม่ได้เลยเสีย5ประตูเท่ากัน
1: คริสตันพาเลส
0: นะครับก็แพ้รวดเหมือนกันติดลบ5เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น1ลบ6ไง
1: เสีย6ยังยิงได้
0: 1ไงครับว่าประตูยิงได้ก็เลยขึ้นมาอยู่อันดับ3จากบวยแล้วก็โคเวนทรีน้องใหม่นะครับก็โดนไป4ดอก2นัดนะครับก
1: ็ยิงไม่ได้เลย
0: ยิงไม่ได้เลยแพ้รวดเหมือนกันแล้วก็ฟูลแลมฟูลแลมก็แพ้รวด2นัดนะครับยิงได้2เสีย4ก็ติดลบ2ไปนะครับผมแล้วก
1: ็สถานการณ์ถือว่าอันตรายไหมพี่รัก
0: ก็เรียกว่าอันตรายพอสมควรเลยแหละ
1: แต่โอเคแหละว่าสเปอร์เนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาหนีตายยันนัดสุดท้าย
0: นัดสุดท้ายเลย
1: ใช่ไหมครับแต่ก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่นะครับแล้ววิลล่าเนี่ยผมว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์
0: วิลล่านี่ก็เซอร์ไพรส์
1: สองนัดแรก
0: แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้สาประตูด้วยนะ
1: ครับ
0: ขายเอมิเลียโน่มาร์ติเนสไปแล้วก็ซื้อโชซาสกิของญี่ปุ่นไปนะก็ไม่รู้เป็นไง
1: แล้วก็ยังมีหนึ่งทีม
0: มีอยู่ทีมเดียว
1: ที่ยังไม่
0: แพ้ใคร
1: ไม่แพ้ใคร
0: แล้วก็ไม่ชนะใคร
1: ครับผม
0: ก็คือหงแดงลิเวอร์พูลนะครับสองนัดเสมอรวดสองน
1: ั
0: ดสองสองทั้งสองนัดคือเน้นเลขสอง
1: ครับ
0: วันก่อน
1: ก็มาสองอะไรสองหนึ่งสองอะไร
0: นะก็เรียกว่าแฟนหงก็ดูแล้วก็ปวดใจกับแบ็ค
1: พรโดยรวมเป็นไงพี่ในฐานะแฟน
0: คือ
1: ลิเวอร์พูล
0: มันยังขาดๆกันเกินยังขาดกันเกินนะครับกองหลังแม้ว่าจะดูดีขึ้นนะเซนเตอร์เนี่ยเพิ่งได้เลยเชอร์มีชัคเก้แล้วก็อาราโคที่ยืมตัวมาเนี่ยเพิ่งได้นะครับแต่แบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยปวดใจมากเลยดูเหมือนจะถูกพร้อมจะถูกกระชากผ่านทุกครั้งที่เขาพับปนเปี้ยนเข้ามาส่วนเกมลุกก็ยังติดๆขัดๆนะครับยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามองโลกในแง่ดีคือว่าไอ้สองนัดที่เสมอเนี่ยตามตีเสมอได้ในนาทีท้ายๆอะไรก็
1: เร
0: ีย
1: กว่า
0: เรียกว่ายังเอาตัวรอดได้อยู่นะครับ
1: ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่รักก็ผมว่าเอาตัวรอดได้ในนาทีสอง
0: ในนาทีสอง
1: กลับมาได้เร็ว
0: ก็เกือบไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โดนอิปสวิชยิงนำไปก่อน
1: แล้วก็มีเหมือนมีลูกที่มีปัญหาด้วยนะครับลูกที่ขึ้นนำสอง
0: ลูกที่ขึ้นนำสองหนึ่งลูกนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของกติกา
1: ที่ชวนงงก็มีการออกมาอธิบาย
0: ตอน
1: หลังก็ยังงงอยู
0: ่ก็ยังงงอยู
1: ่นะครับส่วนทีมที่น่าจับตามองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเชลซีไหมพี่รัก
0: เชลซีเนี่ยคุณชายอลองโซ
1: ่
0: ทำดีเหลือเกินตอนนี้ชนะรวด2นัดแล้วดูฟอร์มดุซะด้วยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องดูกันยาว
1: ๆดูกันยาวๆ
0: เพราะว่า
1: เนี่ยของจริงเนี่ยเขาเจออาร์เซนอลเนี่ย
0: สัปดาห์นี้แล้วก็เชลซีเนี่ยตอนนี้จริงๆกองกลางมีปัญหานะ
1: ครับ
0: แล้วยังกล้าๆปล่อยกองกลางแชมป์โลกอย่างเอนโซออกไปอีกเนี่ย นะครับปล่อยให้คู่แข่งอย่างแมนซิตี้ต่างหากนะครับก็ต้องรอดูว่ายืนระยะยาวจะเป็นยังไง
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันหน่อยไหมครับเจาะไปที่นัดสำคัญสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้
0: สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ย
1: คู่ใหญ่ๆคู่แรกเลยครับ
0: เลยคือวันศุกร์นะครับก็ลิเวอร์พูลไปเยือนอิปสวิชทาวน
1: ์อุ้ยแมนยูยังชนะเลยครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็น่าจะเป็นชนะนัดแรกของ
0: ลิเวอร์พูลคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะกลับมาชนะได้แล้วรอบนี้นะครับผม
1: ไม่อยากข้ามคู่นี้เลยเบนฟอร์ดกับซันเดอร์แลนด์ดูเบนฟอร์ดเล่นดีมากเลยนะครับ
0: บอลระบบจริงๆที่เราคุยกันคราวที่แล้ว
1: นักติงเล่าให้ฟังว่าปล่อยตัวออกไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ปล่อยตัวเยอะปล่อยตัวเยอะแต่ว่ายังบอลระบบดีนะครับผม
1: คู่นี้น่าจะเป็นการเลือกนักฟุตบอลในแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกมากที่สุด
0: โอ้โหจัดไปเลยครับ
1: กับตันฮาแลนด์ผมว่ากับตันฮาแลนด์เนี่ยน่าจะเลือกกันหลายคนเกิน10ล้านทีมแน
0: ่น่าจะต้องเยอะแน่นอน
1: ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เลือกฮาแลนด์แล้วติดกับตันด้วยครับ
0: ต้องติดไว้เลยครับเพราะว่าโอกาสจะยิงหลายลูกแน่เพราะว่าเจอน้องใหม่ที่ยังไม่ชนะใครเลยอย่างโคเวนทรี
1: มาดูนัดพิสูจน์ฮัลซิตี้กับแอสตันวิลล่านะคร
0: ับ โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากฮัลซิตี้เล่นในบ้านนะจะยังยืนระยะได้ไหมหรือแอสตันวิลล่าจะฟื้นขึ้นมาไหมนะครับผมก็น่าสนใจแต่ใจพี่ยัง
1: โอ้วิลล่าย
0: ังให้วิลล่านะแต่พี่คิดว่าวิลล่าน่าจะฟื้น
1: สองนัดอาจจะแบบมันยังดูทรง
0: มันยังไม่พอมันยังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คิดว่าวิลล่าน่าจะฟื้น
1: ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปเยือนเอเวอร์ตันไม่ใช่งานง่าย
0: ไม่ใช่งานง่าย
1: แต่เวลาดีด้วย20:00น่าจะได้ด
0: ู20:00คืนวันอาทิตย์แต่ว่าเอเวอร์ตันก็ดูยังไม่เคยลงตัวโอแต่ได้แจ็คกรีลิชกลับไปยืมตัวแจ็คกรีลิชไปจากแมนซี
1: อยู่แมนซีก็ไม่ได้ใช
0: ้ก็อาจจะงานหนักเหมือนกันนะครับอาจจะงานหนัก
1: แล้วไม่น่าแพ้ผมว่าแมนยูไม่น่าแพ้แต่ถ้าหวังถึงชนะก็เกิดขึ้นได้แต่อาจจะยาก
0: อาจจะยากครับผม
1: คู่สุดท้ายบิ๊กแมตช์ครับ
0: อาร์เซนอลกับเชลซีโอ้ก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลตอนนี้ลงตัวทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันนิ่งทีมมันนิ่งส่วนเชลซีเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาอาลองโซมาแล้วก็อย่างที่ว่ากองกลางมีปัญหา
1: ครับผู้เล่นก็ยังดูยังไม่ลงตัวนะครับ
0: ดูทรงแล้วคิดว่า
1: อย่างนัดล่าสุดนำ 3-0 ก็ยังเป๋อ
0: ่
1: ะ
0: ยังเป๋ได้
1: ด
0: ู
1: ว่าความนิ่งอ่ะยังไม่มี
0: ความนิ่งความเขี้ยวคิดว่าอาร์เซนอลยังน่าจะเหนือกว่า
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี
0: ้ก็เราก็เมามอยกันสนุกๆนะคร
1: ับ
0: ผมแล้วก็เชียร์บอลเราก็เชียร์กันอย่างมีสตินะครับอย่าไปเรื่องของการพนันอะไร
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผม
1: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้นะครับ
0: พี่แ
1: รกก็ต
0: ้
1: องขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะครับ 3:30 นะครับกับรายการนัดติ่งมาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผม

0: ียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน

0: คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
4: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
5: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
6: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
7: ติด ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้ว รายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
13: ้ยูโรลีกโฟกัส
14: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วงยูโรลีกโฟกัส5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะสำหรับฟุตบอลของลีกใหญ่ต่างๆที่กลับมาทำการแข่งขันกันนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีทีมที่ยังทำผลงานได้น่าผิดหวังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็รวมไปถึงทีมที่ทำผลงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับทั้งในฟุตบอลอังกฤษก็ดีนะครับสเปนก็ดีเยอรมันก็ดีนะเยอรมันเนี่ยคือเพิ่งเริ่มเป็นสัปดาห์แรกของฤดูกาลนะครับก็เรียกได้ว่ามีเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะอย่างกรณีของบุนเดสลีก้าเยอรมันเนี่ยแน่นอนครับแฟนบอลชาวไทยน่าจะต้องส่งใจช่วยเชียร์ทีมอย่างเอลส์แวร์เบิร์กนะครับก็เป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาบุนเดสลีก้าในฤดูกาลนี้ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับเอลส์แวร์เบิร์กเนี่ยนอกจากจะไม่เคยขึ้นมาอยู่บนลีกสูงสุดบนบุนเดสลีก้าได้แล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรของพวกเขาพวกเขายังมีนักเตะทีมชาติไทยที่ค้าแข่งอยู่กับพวกเขาด้วยนะครับนั่นก็คือทางนิโคลัสมิเกลสันแบ็คทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะแม้ว่าในนัดแรกนะครับพวกเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเอานิโคลัสมิเกลสันลงไปเล่นก็ตามแต่ว่านัดแรกเนี่ยพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้นะครับแล้วก็ชัยชนะนัดแรกของประวัติศาสตร์สโมสรบนเวทีบุนเดสลีก้าเยอรมันเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเมื่อพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะทีมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้อย่างทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์3-2เอลส์แวร์เบิร์กเนี่ยช็อกโลกเลยก็ว่าได้ด้วยการขึ้นนำเลเวอร์คูเซ่นไปก่อนถึง3-0ก่อนที่ช่วงท้ายเกมในครึ่งหลังครับแพทริกชริกมายิงตีไข่แตกตามมาเป็น1-3แล้วก็90+1ครับเป็นทางโคฟาเน่นะครับมายิงตีตื้นขึ้นมาเป็น2-3แต่ว่าก็จบเกมก็เป็นชัยชนะประเดิมนะครับฤดูกาลบุนเดสลีก้าเยอรมันของเอลส์แวร์เบิร์กไปด้วย3คะแนนนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับว่าเอลส์แวร์เบิร์กเนี่ยจะสามารถอยู่รอดในบุนเดสลีก้าเยอรมันได้หรือเปล่าอย่างที่บอกครับมันคือครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรเอลส์แวร์เบิร์กด้วยนะแล้วก็มีนักเตะทีมชาติไทยอย่างนิโคลัสแมคเกลสันอยู่ในทีมด้วยผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายๆคนก็น่าจะช่วยกันร่วมเชียร์แหละให้เอลส์แวร์เบิร์กนะครับอยู่รอดในบุนเดสลีก้าเยอรมันแล้วก็รวมไปถึงโอกาสในการลงเล่นของมิเกลสันเนี่ยหวังว่ามันจะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนิโคลัสมิเกลสันนี่ก็ฤดูกาลนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่กับเอลส์แวร์เบิร์กนี่ก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นเพียงแค่ฤดูกาลที่2เท่านั้นเองนะครับฤดูกาลที่แล้วเขาย้ายมาร่วมทีมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพาเอลส์แวร์เบิร์กเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาบุนเดสลีก้าเยอรมันได้นะก็เป็นแนวรับวัย27ปีแล้วนะครับสำหรับนิโคลัสมิเกลสันใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่กับสตอมกอสเซสนะครับในนอร์เวย์ก็ตามสัญชาติของเขาเลยนะครับเขาเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์ไทยนะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับโอเดนเซ่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นกับเอลส์แวร์เบิร์กในม บุนเดสลีกา2ไป25นัดนะครับทำได้1ประตู2แอสซิสต์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งก็ว่าได้ครับที่ช่วยให้เอลส์แวร์เบิร์กเนี่ยได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในบุนเดสลีกาเยอรมันนะก็สำหรับแฟนๆชาวไทยก็อย่างที่บอกครับอย่าลืมส่งกำลังใจช่วยเชียร์นะครับให้นิโคลัสมิเกลสันเนี่ยได้ลงเล่นในเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยนะเพราะว่ามันก็ส่งผลดีกับทีมชาติไทยเราแหละนะครับเมื่อนักเตะได้มีประสบการณ์เล่นในลีกใหญ่ๆของยุโรปนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเอลส์แวร์เบิร์กเนี่ยจบอันดับ2ของตารางบุนเดสลีกา2นะครับส่วนแชมป์เนี่ยคือทางชาลเก้04นั่นเองแล้วก็มีพาเดนบอร์นะครับที่เล่นเพลย์ออฟเนี่ยผ่านเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ส่วนคู่อื่นๆของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็มีเริ่มตั้งแต่บาเยิร์นมิวนิกเอาชนะสตุตการ์ดไปได้5ประตูต่อ1นัดนี้นะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยทำประตูไม่ได้นะก็ประเดิมฤดูกาลนี้ยังไม่มีสกอร์นะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าแฮร์รี่เคนจะยิงประตูแรกของเขาในฤดูกาลใหม่ได้เมื่อไหร่แล้วก็มียูเนียนเบอร์ลินครับเสมอกับแฟรงค์เฟิร์ตไป3ประตูต่อ3อาร์บีไลป์ซิกเอาชนะมุนเชนกัดบักไปได้3ประตูต่อ0ไม่เสมอกับพันเดนบอร์น้องใหม่ไป0ประตูต่อ0 FC โคโลนครับเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไปได้3ประตูต่อ2เอลส์แวร์เบิร์กเอาชนะเลเวอร์คูเซนไป3ประตูต่อ2ดอร์ทมุนด์เอาชนะฮัมบูร์กไปได้2ประตูต่อ0แล้วก็ไฟบวกครับเอาชนะเวเดอร์เบรเมนไปได้4ประตูต่อ1ส่วนอีกทีมหนึ่งที่เพิ่งชั้นกลับมานะครับอย่างเชลเก้04ก็บุกไปพ่ายให้กับทางอัลส์บวกถึง3ประตูต่อ0ด้วยกันนี่ก็คือผลการแข่งขันนัดแรกประจำฤดูกาล 2026-2027 ของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับต่อมามาที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างสำหรับหลีกเอิงฝรั่งเศสนี่ก็ณเวลานี้เนี่ยก็แข่งกันมา2นัดแล้วนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่ก็โอ้น่าเหลือเชื่อครับเมื่อปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแชมป์เก่าฟอร์มฤดูกาลนี้ยังจะใช้คำพูดว่าอะไรดีล่ะเครื่องร้อนช้ามากๆนะครับในถ้วยซูเปอร์คัพพวกเขาก็แพ้มาแล้วก็พอประเดิมสนามนัดแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเขาก็ทำได้เสมอกับแลนด์เพียงแค่2ประตูต่อ2ล่าสุดครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานัดที่2ของลีกเอิงฝรั่งเศสเขาก็ทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับลิวสองประตูต่อ2นะครับก็เครื่องร้อนช้านะแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยคุณภาพนักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงยังไงแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของลีกเอิงครับในการลุ้นแชมป์อยู่ดีนะเพราะว่าถ้าเทียบขุมกำลังเทียบโอ้โหหลายๆส่วนต่างๆแล้วเนี่ยทั้งงบประมาณในการทำทีมนู่นนี่นั่นเนี่ยยังไงทีมอื่นก็สู้ปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้เนี่ยนอกจากสถานการณ์ในลีกเอิงแล้วเนี่ยผมว่าปารีสแซงต์แชร์แมงน่าจะมีจุดหมายสำคัญของพวกเขาคือการป้องกันแชมป์เปี้ยนลีกนะครับเขาได้มาแล้ว2สมัยติดต่อกันแล้วก็ถ้าปีนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงได้สมัยที่3ติดต่อกันเนี่ยจะเป็นอะไรที่สั่นคลอนประวัติศาสตร์ของฟุตบอลยุโรปอย่างมากเลยนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าปารีสแซงต์แชร์แมงไม่เคยได้แชมป์ลีกมาก่อนเลยหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปในชื่อยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือยูฟ่าคัพอะไรก็แล้วแต่นะครับชื่อในอดีตปารีสแซงต์แชร์แมงไม่เคยไปถึงฝั่งฝันเลยแต่กลายเป็นว่าครั้งแรกมาครั้งที่2ตามมาแล้วถ้าครั้งที่3ตามมาได้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลยุโรปแน่นอนครับสำหรับผลงานของปารีสแซงต์แชร์แมงส่วนคู่อื่นๆนะครับในการลงเล่นนัดที่2ของลีกเอิงฝรั่งเศสนี่ก็มีสตาร์บูร์กครับที่เอาชนะลองไปได้2ประตูต่อ1สตาร์บูร์กนี่ก็อย่างที่เคยพูดไว้ครับว่าเขาก็เป็นทีมในกลุ่มของบลูโคนะครับก็คือเป็นทีมเขาเรียกว่าอะไรนะพันธมิตรอยู่ในกลุ่มผู้บริหารเดียวกันกับทางเชลซีนั่นเองนะก็มีการโยกย้ายนักเตะจากสตาร์บูร์กไป เชลซีปล่อยมาสตาร์บุกอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นคอนเนคชั่นทีมพี่ทีมน้องกันนั่นแหละนะนัดแรกสตาร์บุกแพ้ไป 4-0 นะครับในเกมเยือนนัดนี้ก็กลับมาชนะได้2ประตูต่อ1ด้วยกันสำหรับสตาร์บุกส่วนคู่อื่นครับลียงสะดุดต่อเนื่องเลยครับนัดแรกของพวกเขาเนี่ยบุกไปชนะตูลูสมาได้2ประตูต่อ0แล้วก็มีแมตช์กลางสัปดาห์นะครับแมตช์เพย์ออฟแชมเปี้ยนลีกที่พวกเขาจะเล่นในบ้านเจอกับทางเฟเนบาเช่แล้วก็กลายเป็นว่าแพ้คาบ้านให้กับเฟเนบาเช่ไป1ประตูต่อ2ก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับทางลียงนะแล้วก็มาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับเลอาร์ไป1ประตูต่อ1ในลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับลียงว่าจะไหวไหมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับลียงถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าพวกเขาจะสามารถจบอันดับ4ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสได้ด้วยนะแล้วก็เลยทำให้ได้โควต้าไปเตะเพลย์ออฟคัดเลือกลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับทางลียงนะฤดูกาลที่แล้วนี่สำหรับลียงนะครับเดี๋ยวผมขอดูให้ชัวร์หน่อยถ้าจำไม่ผิดจบใช่นะครับจบอันดับ4ก็เลยได้เล่นเพลย์ออฟนั่นเองส่วนทีมอื่นครับลอรียองแพ้กับทัวร์ไป1ประตูต่อ2แบลชนะตูลูเสมอกับตูลูสไป2ประตูต่อ2อกแซครับแพ้กับอองเช่ไป1ประตูต่อ3ปารีส FC นะครับทีม ร่วมเมืองกับปารีสแซงต์แชงแมงก็เปิดบ้านเอาชนะนีสไปได้3ประตูต่อ0ทำเป็นเล่นไปนะปารีส FC นี่เป็นถือเป็นทีมที่มองข้ามไม่ได้ทีมหนึ่งเลยนะครับของลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็นอกนั้นครับก็มีแลนครับเอาชนะเลอมองไปได้3ประตูต่อ2แล้วก็ปิดท้ายด้วยบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์โมนาโกครับเปิดบ้านเอาชนะมักเซยไปได้2ประตูต่อ0ก็มีการยกเลิกสัญญากับทางพอล ป็อกบาไปแล้วด้วยนะครับสำหรับทางโมนาโกนะส่วนทางโอลิมปิกมักเซยนี่ก็ เพิ่งจะปล่อยทางไอ้เจ้าเมซันกรีนวูดไปอยู่ในตุรกีนะครับนอกนั้นนี่ก็เอาจริงหมักเซยนี่ก็ยังถือว่าเก็บตัวดีๆไปได้หลายคนนะครับแองเจลโกเมสคอยเบียเอมาซันลอยาลนะครับทิโมธีเวอานะก็อยู่กับทีมด้วยนะครับสำหรับทิโมธีเวอาเนี่ยแล้วก็เป็นกัปตันทีมของหมักเซยด้วยนะแต่ทิโมธีเวอานี่จากตำแหน่งผู้เล่นเกมรุกโอ้ปัจจุบันนี้ก็โดนขยับไปเล่นเป็นตำแหน่งแบ็คขวาแล้วนะสำหรับทีมอนทีเวอาร์นะครับก็เป็นบุตรชายของตำนานนักฟุตบอลนะครับอย่างจอร์ดเวอาร์จอร์ดเวอาร์นี่ก็ต้องบอกว่าเคยได้รับรางวัลบัลลังดอร์ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับคนพ่อนะทางจอร์ดเวอาร์นะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวลิเบียนะครับนักฟุตบอลชาวลิเบียได้เนี่ยได้บัลลังดอร์นะครับได้ฟีฟ่าPlayer of the Year ด้วยนะครับในปี96บัลลังดอร์ปี95นะถือว่าเป็นนักเตะที่ในช่วงปี90เนี่ยเป็นศูนย์หน้าเบอร์ต้นระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทางจอร์ดเวอาร์นะก็โมนาโกก็ชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อ0 ต่อมาครับมาที่ลาลีกาสเปนกันบ้างลาลีกาสเปนเนี่ยก็จะแข่งไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่ามีบางทีมเนี่ยแข่งน้อยกว่านะส่วนหลายๆทีมนี่ก็เริ่มแข่งกันครบ3เกมแล้วนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยเรอัลมาดริดของโชเซ่มูรินโญ่ครับเก็บชัยชนะได้ทั้ง3นัดรวดเลยมี9แต้มเต็มยิงได้10ประตูเสีย2ประตูด้วยกันนะครับต้องบอกว่าผลงานสตาร์ทฤดูกาลนี้กับ3เกมแรกของเรอัลมาดริดเนี่ยน่าสนใจเลยครับน่าจะประกาศตัวชัดเจนแล้วแหละว่าปีนี้ข้ามาเพื่อท้าชิงตำแหน่งแชมป์กับบาร์ซ่าอย่างเต็มตัวเลยนะก็มีการเติมทีมเข้ามานี่ก็ประมาณหนึ่งใช้คำว่าประมาณหนึ่งดีกว่านะครับ ไม่ได้ถึงกับว่าเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นนะได้อิบราฮิมาโกนาเต้มาฟรีจากลิเวอร์พูลมาร์คคูคูเอย่าจากเชลซีดันเซลดุมฟรีนะครับจากอินเตอร์มิลานก็มาแก้ระบบเกมรับตามสไตล์มูรินโญ่แหละมาคุมทีมใหม่แล้วสิ่งแรกที่จะต้องทำคืออุดรอยรั่วของทีมให้ได้ก่อนนะครับส่วนในแผงกลางนี่ก็ได้ของดีมาเลยนะคือแบรนโดซิลวาได้ฟรีมาอีกนะฮะนะครับจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนในแดนหน้าครับเติมทางคาร์ลอสเอสปีเข้ามาสุดหน้าดาวรุ่งชาวสเปนนะครับดึงมาจากทางเลบันเต้นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใช่นะครับดึงมาจากเลบันเต้ต้องบอกว่าดีลของคาร์ลอสเอสปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเมื่อมีการนำเสนอข่าวว่าข้อมูลรายละเอียดของการย้ายทีมของคาร์ลอสเอสปีเนี่ยห้ามเปิดเผยต่อสื่อสาธารณะโดยเด็ดขาดจะเป็นการรู้เพียงแค่ภายในระหว่างเรอัลมาดริดกับเลบันเต้เท่านั้นเองนะตรงนี้แหละมันน่าสนใจตรงนี้ว่าเอ๊ะมันมีรายละเอียดอะไรกันภายในเยอะขนาดไหนนะครับมันตรงนี้เนี่ยมันตามข่าวเนี่ยมันบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะได้เป็นการรับรู้กันเพียงแค่ต้นสังกัดเก่ากับต้นสังกัดใหม่คือมาดริดกับเลบันเต้เท่านั้นเองส่วนอีกดีลนึงที่เป็นมหากาพย์นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะนั่นคือยานเดียวมันเด้ครับที่ย้ายจากอาบาลาฟซิกมาอยู่กับเรอัลมาดริดก็เป็นการยื้อแย่งกันระหว่างลิเวอร์พูลกับทางมาดริดนะแต่ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วนักเตะเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างลิเวอร์พูลกับมาดริดเนี่ยจุดสูงสุดของอาชีพการค้าแข้งของนักฟุตบอลสักคนหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปค้าแข้งในยุโรปยังไงซะมาดริดก็มันดูมีภาษีมันดูมีอะไรที่เหนือกว่าลิเวอร์พูลก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของมาดริดเนี่ยมันก็มากกว่าลิเวอร์พูลแหละนะเป็นแชมป์เปียนลีกตั้งกี่สิบสมัยล่ะถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นglobal นะครับความเป็นที่นิยมอะไรต่างๆลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เป็นรองมาดริดสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเทียบกันเรื่องประวัติศาสตร์ความสำเร็จของสโมสรแล้วเนี่ยแล้วมาดริดมีมากกว่าลิเวอร์พูลเยอะนะครับก็กลายเป็นว่าแยนเดียวมันเด้ก็เลือกมาอยู่กับทางแล้วมาดริดนั่นเองส่วนลิเวอร์พูลณเวลานี้ก็ต้องไปควานหากันต่อครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะหาผู้เล่นเกมรุกทางฝั่งขวามาแทนโมซาลาได้หรือเปล่านะในขณะที่ตลาดนะครับก็ใกล้จะปิดตัวลงมาแล้วเนี่ยนะ31สิงหาคมเนี่ยเที่ยงคืนปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับใครหาได้ก็หาใครหาไม่ได้ก็ต้องไปรอนู่นเลยละมกราคมช่วงตลาดหน้าหนาวนะก็สำหรับทางเรอัลมาดริดนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะนัดล่าสุดนี่นัดล่าสุดนี้พวกเขาก็ถล่มมาลาก้าไปถึง4ประตูต่อ0นัดที่แล้วนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นี้ก็ถล่มโซเซดัดไป4ประตูต่อ1แล้วก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ของคริสเตียนเอ็มบัปเป้ด้วยนะครับเอ็มบัปเป้กดไป3แล้วฤดูกาลนี้นะส่วนนัดแรกนะครับที่เจอกับเอสปันยอลนี่ก็เป็น2ประตูของเบลลิงแฮมกับทางคาร์ลอสเอสปีนะครับสู่หน้าดาวรุ่งสเปนคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมานั่นเองนะแล้วก็ในนัดที่ถล่มมาลาก้าไป 4-0 นี่ก็มีเบลลิงแฮมนะครับเอ็มบัปเป้แล้วก็รวมไปถึงอาดากือแลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูก 2-0 เนี่ยตอนแรกเนี่ยขึ้นชื่อว่ามาเป็นชื่อของจูดเบลลิงแฮมแต่ไปๆมาๆเนี่ยก็กลายมาเปลี่ยนเป็นว่าเป็นการจังหวะเข้าประตูตัวเองของทางอัลฟองโซเอเลโลนะครับผู้สับตูของมาลาก้าก็มีการออกมาบ่นๆ นะว่าเอ๊ะทำไมลูกที่2ถึงเลือกที่จะเปลี่ยนคำตัดสินกลายเป็นว่าการเข้าประตูตัวเองโดยไม่ให้เครดิตเป็นการทำประตูได้ของทางจูดเบลลิงแฮมนั่นเองครับจูดก็กดไป2ในฤดูกาลนี้ส่วนเอ็มบัปเป้4ไปแล้วนะครับส่วนคู่อื่นๆก็สำหรับนัดที่3ของลาลิก้าสเปนก็มีราซิ่งซันตันแดลชนะเอลเช่ไปได้3ประตูต่อ2อาราเบสเอาชนะบิยาเรอัลไป1ประตูต่อ0โซเซดัดนะครับเอาชนะเอสปันยอลไปได้2ประตูต่อ1เลบันเต้ครับถล่มเบติสไป5ประตูต่อ2เซบีย่าครับแพ้ คาบ้านให้กับอาร์ติโกมาดริดไป1ประตูต่อ3เซบีย่านี่ต้องบอกว่า2นัดแรกของพวกเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับเก็บชัยชนะได้ทั้งนัดเย่าและนัดเยือนเลยแต่มานัดนี้ครับกลายเป็นว่าอาร์ติโกมาดริดเริ่มกลับมาตั้งสติได้ครับแล้วก็บุกไปชนะเซบีย่าได้บ้านเซบีย่าเลยนะ3ประตูต่อ1แล้วก็มีเดปอร์ติโวลาโคลุญญาครับเอาชนะบาเลนเซียไปได้3ประตูต่อ1ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองครับยิงประตูให้กับต้นสังกัดใหม่ของเขาอย่างลาโคลุญญาได้อีกแล้วและที่สุดยอดไปกว่านั้นคือ3นัดแรกของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้โอบาเมยองยิงได้ทั้ง3นัดครับนัดแรกลาโคลุญญาเสมอกับเอลเช่1ประตูต่อ1โอบาเมยองเป็นคนทำประตูได้นัดที่2ครับบุกไปเสมอมาลาก้า1ประตูต่อ1โอบาเมยองก็เป็นคนทำประตูได้ส่วนนัดที่3ที่เอาชนะบาเลนเซียไปได้3ประตูต่อ1โอบาเมยองก็เป็น1ในคนที่ทำประตูได้นะครับส่วนอีก2ประตูเนี่ยมันก็เข้าทางเสือเกินนะเมื่อ2ประตูเนี่ยเป็นจังหวะเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นบาเลนเซียทั้ง2ประตูเลยครับเป็นทางทาเลก้านะครับที่ทำเข้าประตูตัวเองไปก่อนให้เดปอนำ 1-0 แล้วก็โอบาเมยองมายิงลูกที่2ให้นำ 2-0 ส่วนซาดิกนะครับของบาเลนเซียมายิงตีไข่แตกไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น 1-2 ในช่วงท้ายครึ่งแรกครึ่งหลังก็เป็นทางเดียคาบี้ครับทำเข้าประตูตัวเองนะก็เป็นผู้เล่นของบาเลนเซียนะครับเลยทำให้เดปอร์ติโวเนี่ยขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1แล้วก็จบเกมเป็นชัยชนะของเดปอร์ติโวลาคอรุญญานะครับส่วนคู่สุดท้ายของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเซลตาบิโก้ครับแพ้กับอาร์ติคบิลเบาไป0ประตูต่อ2ด้วยกันนะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีคู่ตกค้างอีก2คู่ด้วยกันนะครับโอซาซูน่าพบกับเกตาเฟ่แล้วก็บาร์เซโลน่าพบกับลาโยบาเยกาโน่นั่นเองสำหรับลาลิก้าสเปนส่วนทางเกาโชซีอาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งเป็นนัดที่2เอซีมิลานครับเก็บชัยชนะได้2นัดเลยครับสำหรับ2นัดแรกของฤดูกาลนี้นะเอาชนะเวเนเซียไปได้2ประตูต่อ0อย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าเอ๊ะมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าพอลูเบนอโมลิมเข้ามาคุมเอซีมิลานแล้วเนี่ยเปิดตัวนัดแรกบุกไปชนะโตริโน่มาได้2ประตูต่อ1นัดที่2เล่นในบ้านชนะเวเนเซียไปได้2ประตูต่อ0มันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าระบบการเล่นของลูเบนอโมลิมเนี่ย 3-4-2-1 เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับฟุตบอลสไตล์ที่ไม่ได้รวดเร็วไม่ได้เพรสซิ่งกันสูงแบบฟุตบอลอังกฤษหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่คุมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคือด้วยสไตล์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสเปนเหมือนกับทางอิตาลีนะครับคือค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ในการได้เล่นได้ครองบอลได้เดินเกมอะไรต่างๆนะแต่ถ้าไปเทียบกับฟุตบอลอังกฤษแล้วเนี่ยถ้าคุณช้านะครับเสี้ยวแค่วินาทีเดียวก็จะเจอผู้เล่นเข้ามาเพรสซิ่งเข้ามาไล่เตะไล่อัดไล่แย่งบอลแล้วล่ะแต่พอมันไปเทียบกับในโปรตุเกสก็ดีในอิตาลีก็ดีนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความรัดกุมในการเล่นเกมรับมากกว่าคือหมายความว่าจะไม่เพียงพำเล่นเกมเร็วไล่เพรสซิ่งอะไรกันแบบท่ำเพื่อเหมือนอังกฤษก็ว่าได้นะก็เลยทำให้2นัดแรกของเอซีมิลานเนี่ยเก็บได้6แต้มเต็มนะครับและเอซีมิลานเนี่ยยิงได้ถึง4ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่ประตูเดียวน่าสนใจมากๆครับว่าถ้าฤดูกาลนี้เนี่ยอาร์โมลิมพามิลานเป็นแชมป์เกาโชซีเรียได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางการทำทีมของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้แต่แค่ว่ามันไม่สามารถใช้กับฟุตบอลในลีกอังกฤษได้เท่านั้นเองนะครับมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเขาทำมิลานเป็นแชมป์ได้จริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยบรรดากูรูต่างๆเนี่ยจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้กันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูต่างประเทศหรือว่ากูรูในไทยก็แล้วแต่เนี่ยนะจะให้เครดิตอาร์โมลิมมากน้อยขนาดไหน พราะอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนอโมริมคุมแมนยูอยู่2ปีครึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักนะครับกับแนวทางการทำทีมที่มันยึดปรัชญาของตัวเองมากเกินไปดูไม่ค่อยยืดหยุ่นดูไม่ค่อยแบบว่ายอมรับความจริงสักเท่าไหร่ว่าเฮ้ยไอแผนระบบการเล่นแบบนี้มันดูไม่ค่อยเวิร์กกับอังกฤษนะคุณควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วอโมริมก็ยังคงยึดมั่นนะครับกับระบบการเล่นของตัวเองแล้วก็มันก็มีผลที่ออกมาอย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็ไปไม่รอดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนที่อโมริมจะโดนปลดแล้วก็ดึงทางไมเคิลคาลิกเข้ามาเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ในเส้นทางที่ได้ลุ้นแชมป์ใช้คำนี้ได้เลยนะครับยังอยู่ในเส้นทางที่ได้ลุ้นแชมป์นะเพราะว่ายังเกาะกลุ่มณเวลานั้นแมนยูอยู่ประมาณท็อป6ถ้าผมจำไม่ผิดก่อนที่จะปลดอโมริมนะแต่ถ้าพูดในเรื่องการบริหารจัดการมันก็อาจจะมองได้ว่าเขาอาจจะประเมินแล้วครับว่าณเวลานี้ทุกอย่างมันกำลังดูดีแหละแต่ว่ามันก็ยังมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันอาจจะไปไม่รอดก็ได้นะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นซะตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดีกว่าที่จะปล่อยให้เหมือนเราหลอกตัวเองว่าเอ้ยฤดูกาลนี้เราทำได้ดีแล้วแหละเรามาถูกทางแล้วแหละนะแต่มันถ้ามันถึงจุดหักเหจุดพลิกผันอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแก้ไม่ทันการก็ได้นะอะไรอย่างนั้นนะครับก็สุดท้ายอโมริมก็โดนปลดออกมาเราจะตัดเรื่องที่ว่าเขามีการไปพูดวิพากษ์วิจารณ์บอร์ดไปท้าทายบอร์ดแล้วเลยโดนปลดอะไรนั้นมันเป็นเรื่องที่ก็อสซิปต่างๆนะครับเราดูกันที่ผลงานดีกว่าส่วนคู่อื่นๆนะครับก็มีซัสซูโร่เนี่ยที่เอาชนะโตริโน่ไปได้2ประตูต่อ1นั่นหมายความว่าโตริโน่เนี่ยแพ้สกอร์นี้มา2นัดติดต่อกันแล้วนะมอนซ่าครับแพ้คาบ้านให้กับอูดิเนเซ่2ประตูต่อ3ฟิโอเรนติน่าครับต้องใช้คำว่าหมู่ต่อเนื่องเลยทีมของฟาบิโอกอสโซนัดแรกบุกไปแพ้ให้กับทางโรม่า4ประตูต่อ0นัดนี้พวกเขาก็แพ้คาบ้านให้กับโฟซิโอเน่ถึง0ประตูต่อ3นอกจากแพ้ให้โรม่าในนัดแรก 4-0 แล้วนะครับยังเป็นการแฮตทริกของดอนเยลมอลเล่นด้วยนะโอ้แนวรุกชาวเนเธอร์แลนด์นี่ต้องบอกว่าพอย้ายมาเล่นกับโรม่าแล้วก็ยิงแบบโอ้โหไม่บรรยะบรรยังยิงไม่หยุดเลยเหมือนกันฤดูกาลแรกที่โดนยืมตัวมาอยู่กับโรม่านะครับก็18นัด14ประตูโดนยืมตัวมาในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะ18นัด14ประตูแล้วก็ทำให้โรม่าได้ไปเล่นทั่วยุโรปด้วยนะครับส่วนฤดูกาลนี้ประเดิมนัดแรกก็กดไป3แล้วครับน่าสนใจมากๆสำหรับแนวรุกชาวเนเธอร์แลนด์คนนี้นะจากตำแหน่งผู้เล่นตัวรุกริมเส้นครับแต่ว่าพอมาอยู่กับโรม่าแล้วเนี่ยก็โดนทางกาสเปรินีจับไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วกลายเป็นว่ามันเวิร์คครับเวิร์คมากๆด้วยต้องใช้คำนี้จริงๆนะต้องดูต่อไปครับว่าดอนเยลมาเล่นจะยังคงยิงได้ระเบิดระเบ้อแบบนี้หรือเปล่านะส่วนคู่ที่เหลือครับก็มียูเวนตุสเอาชนะปาม่าไปได้2ประตูต่อ0นะครับก็ยูเว่เก็บได้6แต้มเต็มเหมือนกันนะแล้วก็เป็นการชนะแบบเกม0ด้วยนัดแรกยิงได้น้อยหน่อยครับบุกไปชนะฟอซิโอเน่1ประตูต่อ0แล้วก็นัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชนะปาม่าไปได้2-0ก็ลูชาโนสปาเลตตินะถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับในการประเดิม2นัดแรกของเกาโชซิลาในฤดูกาลนี้คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆเมื่อนาโปลีเปิดบ้านพบกับโคโมนะครับแม็กซิมิเลียโนอาเลกีจะดวลกับทางเชสฟาเบกาสและก็เป็นเชสฟาเบกาสครับที่พาโคโมบุกมาชนะนาโปลีได้2ประตูต่อ1นัดนี้ลันนุสฮอยลุนยิงประตูให้กับนาโปลีได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอที่จะช่วยให้นาโปลีมีแต้มในนัดนี้ได้นะส่วนโคโมนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดนี้นะความลงตัวของทีมเนี่ยมันสุดไปเลยครับฤดูกาลแรกจบอันดับ10ฤดูกาลที่2จบอันดับ4และฤดูกาลนี้ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจว่าเมื่อโคโมต้องไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ย มันจะทำให้พวกเขาเสียสมาธิกับเส้นทางในลีกฟุตบอลไปมากน้อยขนาดไหนนะครับด้วยขนาดทีมที่มันไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะสำหรับโอโมเนี่ยก็ถ้าพูดถึงตัวนักเตะที่มีอยู่ในทีมเนี่ยก็ต้องพูดได้เลยนะครับว่าเป็นนักเตะระดับเกรดซีเกรดบีเกรดบีบวกเท่านั้นเองไม่มีถึงระดับ A ระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะครับถ้ามีที่น่าสนใจก็แน่นอนล่ะนิโก้ปาสมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับชาวอาร์เจนตินาวัย21ปีเนี่ยที่เป็นที่จับตามองของบรรดาทีมใหญ่ๆหลายๆทีมรวมถึงอดีตต้นสังกัดของเขาอย่างเรอัลมาดริดก็เล็งๆอยู่ว่าอยากจะดึงกลับไปร่วมทีมนะครับแต่เจ้าตัวก็บอกว่าขออยู่โคโม่ก่อนยังไม่ขอย้ายกลับไปสเปนในเวลานี้นะก็ยังคงทำผลงานได้ดีครับสำหรับโคโม่นัดนี้ก็บุกมาชนะทีมอย่างนาโปลีได้ด้วยนะซึ่งในนัดแรกนะครับโคโม่นี่ก็เสมอกับอูดินเซ่มา1ประตูต่อ1นะนัดที่2นี่ก็เก็บ3แต้มเต็มได้นะครับในสนามอามันโดเดียโกมาราโดน่านะครับก็เป็นสนามที่เปลี่ยนชื่อเดิมนะครับมาเพื่อเป็นเกียรติประวัติแล้วก็ระลึกถึงเดียโก้มาราโดน่าตำนานนักเตะของนาโปลีนั่นเองนะเดียโก้อามันโดมาราโดน่าสเตเดียมนะครับแล้วก็คู่ที่เหลือนะครับก็มีลาซิโอครับเอาชนะเจนัวไปได้1ประตูต่อ0คู่นี้จะจริงๆก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการดวลกันของ2ตำนานนักเตะทีมชาติอิตาลีครับแต่ว่ามาในฐานะโค้ชทั้งคู่เลยลาซิโอเจ้าบ้านเนี่ยมีเจเนโลกัตตุโซนะครับเป็นโค้ชในขณะที่เจนัวครับก็มีโค้ชเป็นทางไดเนเล่เดลอสซี่ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยครับก็คือมิดฟิลด์เกมรับด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นฮาร์ดแมนขาบู๊ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ในช่วงเวลาที่ค้าแข้งอยู่เนี่ยก็ทันกันด้วยนะครับเดลอสซี่เนี่ยเด็กกว่า5ปีด้วยกันนะแต่ว่าก็ทันกันแหละในสมัยที่กาตูโซก็ทำงานอยู่กับเอซิมิลานนะครับกวาดแชมป์อยู่กับเอซิมิลานส่วนไดเนเล่เดลอสซี่ก็เป็นดาวรุ่งขึ้นมาอยู่กับโรม่านั่นเองนะแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ารุ่นพี่อย่างกาตูโซเนี่ยนะครับที่พาทีมลาซิโอชนะเจนัวไปได้1ประตูต่อ0แล้วก็ปิดท้ายด้วยแชมป์เก่าอินเตอร์มิลานครับบุกไปชนะกายารีได้1ประตูต่อ0ประตูชัยได้จากฮาคาโนกูครับอินเตอร์มิลานนี่ฤดูกาลนี้นี่ก็ใช้บริการนักเตะหลายคนเลยนะที่มาจากอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอคันจิที่เคยค้าแข้งอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ไปดึงทางเคอร์ติโจนมาจากทางลิเวอร์พูลไปดึงทางจอห์นสโตนนะครับมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อีกหนึ่งคนที่เป็นอังกฤษที่ย้ายมาก็คือเดย์สเปนนะครับแบ็กทีมชาติอังกฤษที่ไปทำผลงานได้ดีมากๆเลยกับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะจากทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะกับการตัดสินใจของทางคริสเตียนชิวูในการดึงนักเตะกลุ่มนี้มาร่วมทีมนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยผ่านงานในพรีเมียร์ลีกมาหมดเลยอาคันจี้นะครับจอห์นสโตนเนี่ย2เซนเตอร์2แนวรับจากแมนซิตี้แดนกลางก็ได้เคอร์ติสโจนจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็วิงแบ็กอย่างทางเดย์สเปนนะครับมาจากท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็เอาจริงแล้วก็ต้องรวมไปถึงเฮลิกมาคิตยานด้วยนะครับที่เคยค้าแข่งในอังกฤษเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลนั่นเองนะก็ด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าความที่เคยเล่นในอังกฤษสไตล์การเล่นมันอาจจะทำให้จูนกันติดได้เหมือนกรณีที่เขาเคยมีการวิเคราะห์ว่าทำไมแนวรุกของบาเยิร์นมิวนิกในฤดูกาลที่ผ่านมามันถึงได้โหดร้ายมากๆแฮร์รี่เคนนะครับหรือดีอาร์สมิเกลโอลิเซ่เนี่ยเป็น3ประสานที่อันตรายโคตรๆเลยของบุนเดสลีกาเยอรมันรวมไปถึงในเวทีแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยก็กลายเป็นว่าพอมาลองดูประวัติของทั้ง3คนนี้แล้วเนี่ย3คนนี้เคยผ่านงานการเล่นในฟุตบอลอังกฤษมาเหมือนกันแล้วพอได้ลงเล่นร่วมกัน3คนแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า เหมือนรู้สไตล์การเล่นกันดีนะครับแล้วก็มีพื้นฐานจากการเล่นในอังกฤษมาเหมือนกันมันเลยทำให้มีความเป็นไปได้ว่า3คนนี้มันเลยจูนกันติดง่ายนะก็ไม่รู้ว่าทางคริสเตียนชิวูจะมองตรงจุดนี้เหมือนกันหรือเปล่าเลยเลือกที่จะไปดึงบรรดานักเตะที่เคยค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกมาใช้งานถึงฤดูกาลนี้ก็ดึงมา3คนติดเลยเหมือนกันนะเคอร์ติสโจเดเยสเปนแล้วก็ทางจอห์นสโตนนะครับต้องดูว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยอินเตอร์จะยังคงป้องกันแชมป์สกูเดตโตหรือว่าแชมป์กัลโชเซเรียได้หรือเปล่านะปิดท้ายกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็นัดที่2ของฤดูกาลนี้นะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เริ่มต้นด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้4ประตูต่อ1ซิตี้บุกไปเยือนนะครับแล้วก็ได้ประตูจากเฮอร์ลิงฮาแลนด์ครับทำได้2ประตูแล้วก็อีก2ประตูก็เป็นทางลายันเชอร์กีนะครับนั่นก็เลยทำให้ฮาแลนด์ในฤดูกาลนี้เนี่ยนัดแรกที่เอาชนะบอร์นมัธไปได้ 2-1 ในบ้านซิตี้เนี่ยเขาทำประตูไม่ได้นะครับมาทำได้ในนัดที่2ก็เริ่มต้นที่2ประตูแล้วนะนะครับสำหรับฮาแลนด์เดี๋ยวต้องดูว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะยิงได้ดุดันโหดร้ายขนาดไหนภายใต้การทำทีมของเอนโซ มาเลสกาแม้ว่านัดแรกเนี่ยแมนซิตี้จะเปิดตัวได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สามารถเก็บ3แต้มได้แหละแล้วก็พอมานัดที่2เนี่ยบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซก็ชนะอย่างท่วมท้นเลย 4-1 นะครับทำให้2นัดเนี่ยซิตี้ยิงได้6ประตูแล้วก็เสีย2ประตูด้วยกันแต่ว่ามันคือ6แต้มเต็มของซิตี้ครับในขณะที่คู่ต่อมาครับลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดบ้านแอนฟิลด์ทำได้เพียงแค่เสมอกับนอตเทิงฮัมฟอร์เรสต์ไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็หนังม้วนเดิมเลยนะเหมือนนัดแรกที่เสมอกันนิวคาสเซิลมา2ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลก็โดนนำก่อนครับก่อนมาตามตีเสมอแล้วก็ปล่อยให้นิวคาสเซิลในนัดแรกเนี่ยยิงแซงนำนัดนี้ก็เหมือนกันครับมาเสียจุดโทษปล่อยให้นอตเทิงฮัมฟอร์เรสต์ยิงแซงนำเป็น 2-1 ก่อนท้ายเกมครับมายิงตีเสมอ 2-2 ได้จากวิกตอร์มูนอสนะครับปีกสเปนที่เพิ่งย้ายมานะก็รอดตายหวุดหวิดต้องใช้คำนี้จริงๆสำหรับลิเวอร์พูลแต่ว่ามันเป็นการออกสตาร์ทที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่สำหรับแฟนเดอะคอปนะครับเมื่อ2นัดสกอร์เดียวกันเลย 2-2 ทั้ง2นัดแล้วก็เก็บได้เพียงแค่2คะแนนจาก2นัดแรกนะครับทำแต้มตกหล่นไปถึง4แต้มด้วยกันนะคู่ที่เหลือครับน้องใหม่เจอกันเองครับโควินทีซิตี้ก็แพ้กับฮัลซิตี้ไป0ประตูต่อ1ทีมของแฟรงค์แลมพาร์ด2นัดผ่านไปยังไม่มีสักแต้มเลยนะครับนัดแรกก็โดนอาร์เซนอลถล่มมา 3-0 นัดนี้ก็แพ้คาบ้านให้กับฮัลไป0ประตูต่อ1ต่อมาครับบอนมัธเสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1ทำท่าว่าจะเป็น3แต้มเต็มของบอนมัธอยู่แล้วครับมาเจอทีเด็ดของเอเวอร์ตันที่ต้องบอกว่าโชคช่วยด้วยก็ว่าได้นะยิงตีเสมอเป็น 1-1 ในช่วงท้ายเกมเลยครับ 90+1 จากเจมส์ทาคอฟสกี้ครับทำให้เอเวอร์ตันรอดตายนะแบ่งแต้มกับบอนมัธไปได้มา1แต้มนะครับแล้วก็ทำให้ทีมของเดวิดมอยเนี่ย2นัดแรกยังไม่ปราชัยให้ใครนะครับนัดแรกก็เอาชนะคริสตัลพาเลซมา 2-0 นัดนี้ก็มาเสมอ 1-1 ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมี4แต้มด้วยกันส่วนคู่ต่อมาครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับนัดแรกบุกไปพ่ายกับเบนฟอร์ดมา 3-0 นัดนี้ครับลงเล่นในท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมในรังเหญ้าของพวกเขาเองนะครับก็เปิดบ้านพ่ายให้กับนิวคาสเซิลไป0ประตูต่อ2และเป็นการยิง2ประตูติดต่อกันของแอนโทนีเอลังกานะครับนัดแรกเขายิงขึ้นนำใส่ลิเวอร์พูลนัดที่2เขาก็เป็นคนยิงขึ้นนำใส่ท็อตแนมฮอสเปอร์และในทางกลับกันครับท็อตแนมฮอสเปอร์ของเดแชบีครับยังไม่มีแต้มเลยครับจาก2นัดและที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือทั้ง2นัดยังยิงใครไม่ได้แพ้สกอร์0ด้วยกันทั้งคู่เลยครับ2นัด5ประตูที่โดนไปสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับยิงใครไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ วันพรุ่งนี้ล่ะครับนะในวันอังคารเนี่ยที่ต้องบอกว่าจะเป็นการปิดตลาดซัมเมอร์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับต้องดูว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสเปอร์จะช็อป ิ้งกระจายสักขนาดไหนนะเพราะว่าเบื้องต้นนะเวลานี้ก็300กว่าล้านปอนด์เข้าไปแล้วนะครับกับการดึงนักเตะมาร่วมทีมนะซาวินโญ่100ล้านนะครับซันโดโตนาลี่80กว่าล้านไอ้เจ้ามาเทอุสแฟนันเดสนะครับก็อีกเท่าไหร่ละ60กว่าล้านประมาณนั้นยังไม่รวมตัวยิบย่อยที่เหลืออีก50 40 30อะไรหลายๆตัวนะครับแล้วก็การดึงโอมาร์มามุสมาในสัญญายืมตัวจากแมนซิตี้ด้วยนะส่วนล่าสุดนี่ก็มีข่าวว่าควักตังจ่ายให้กับเอเวอร์ตันไป60ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวขอไปผมไม่แน่ใจว่าปอนหรือว่ายูโรนะแต่ตัวเลขเนี่ยมันคือ60ล้านนะครับผมขออภัยในเรื่องสกุลเงินนะโดยเงินบวกกับนักเตะนะครับมีการเอาริชาริซอนบวกกับเงินอีก60ล้านเนี่ยยื่นให้กับทางเอเวอร์ตันแล้วก็เพื่อแลกกับอิลมันเอ็นดีไอนะครับตัวลุกริมเส้นนะก็ต้องดูว่ามันจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของสเปอร์หรือเปล่าในการหวังลุ้นกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในฤดูกาลนี้นะครับหรือว่าจะมีซื้อเพิ่มเติมอะไรอีกไหมนะในขณะที่เอเวอร์ตันก็ปล่อยเบโต้นะครับไปอยู่กับทางฟิออเรนติน่าแล้วก็NDI เนี่ยไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็มีข่าวว่าเอเวอร์ตันก็กำลังนี่แหละในช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละน่าจะต้องดึงผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมอย่างน้อยเนี่ย 2-3 คนนะครับไม่งั้นเนี่ยเอเวอร์ตันก็ไม่น่าไหวเหมือนกันนะในการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับต่อมาครับซันเดอร์แลนด์เอาชนะฟูลแลมได้1ประตูต่อ0ลีดส์ยูไนเต็ดครับเสมอกับเบนฟอร์ด1ประตูต่อ1เชลซีครับเอาชนะไบรตันไปได้4ประตูต่อ3ยิงระเบิดระเบ้อเลยครับ2นัดยิงไป7ประตูแต่พวกเขาเสียไปถึง5ประตูนะครับในนัดนี้ก็เป็นนัดประเดิมสนามของเอมี่มาร์ติเนสนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากแอสตันวิลล่าด้วยย้ายมาลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ลงสนามในวันนั้นเลยนะครับสำหรับทางเอมิลิโน่มาร์ติเนสผู้รักษาประตูอดีตแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับย้ายมาก็ได้ลงเล่นเลยนะวันเดียวกันเลยย้ายมาลงทะเบียนลงเล่นเลยในคืนนั้นนะครับก็ยังคงมีปัญหาน่าเป็นห่วงนะสำหรับเกมรับของทีมของชาบี้อลองโซ่นะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าเกมรุกของพวกเขาเนี่ย2นัดยิงไปถึง7ประตูด้วยกันนะก็ยังคงต้องแก้เกมรับด่วนๆเลยครับสำหรับเชลซีถ้าต้องการจะอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ปิดท้ายด้วยทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดแรกพวกเขาช็อกโลกด้วยการบุกไปแพ้เฮาล์มา0ประตูต่อ2นัดนี้ครับกู้หน้าคืนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็เปิดบ้านเอาชนะน้องใหม่อย่างอิฟสวิททาวไปได้5ประตูต่อ2และเป็นแฮตทริกฮีโร่ของทางบรูโน่เฟร์นันเดสครับส่วนอีก2ประตูนี่ก็มาจากทางเจคอบกรีฟนะครับที่โดนลูกยิงไกลของทางแฮร์รี่แม็กไกวร์ฉลับเข้าประตูตัวเองไปนะแล้วก็อีก1ประตูได้จากไบรอันไอโมโมนะครับลูกที่เจคอบกรีฟเนี่ยฉลับเข้าประตูตัวเองเอาจริงๆมันก็มีดราม่าขึ้นนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจเนื่องจากว่าจังหวะแรกเนี่ยบอลเนี่ยมันไปโดนมือของทางแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแต่กลายเป็นว่า VAR ก็ตรวจเช็คภาพแล้วนะแล้วก็เลือกตัดสินใจที่จะปล่อยให้เล่นต่อไม่เป็นแฮนด์บอลนะครับซึ่งตรงกฎตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคลุมเครืออยู่เหมือนกันนะเมื่อกฎที่บัญญัติไว้เนี่ยบอกว่าถ้าบอลมาโดนมือโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้มีความตั้งใจจะโดนมือโดนแขนก็ตามแต่มันไม่ได้มีผลกับการได้ประตู

0: ั่นก็คือถ้าโดนแขนโดนมือแล้วบอลมันกระเด้งไปเข้าทางเพื่อนหรือว่าไปโดนฝั่งตรงข้ามเข้าประตูเนี่ยก็จะไม่นับว่าเป็นการแฮนด์บอลนะครับซึ่งกฎตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะขัดหูขัดตาขัดใจของแฟนๆบอลนะซึ่งแน่นอนแหละแฟนบอลของฝั่งที่เสียผลประโยชน์มันก็ไม่แฮปปี้กับกฎตรงนี้หรอกส่วนทีมที่ได้ประโยชน์ก็มันก็แฮปปี้แหละในเมื่อไม่โดนจับแฮนด์บอลแล้วก็ส่งผลให้ได้ประตูนะครับส่วนตัวผมมองว่ากฎหลายๆอย่างที่บัญญัติอยู่ณเวลานี้เนี่ยมันก็ยังมีช่องมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นกันอยู่นะรวมไปถึงที่ผมพูดมาโดยตลอดเลยนั่นก็คือกฎการล้ำหน้าที่มันค่อนข้างที่จะงี่เง่าไปนิดนึงต้องมานั่งวัดกันถึงระดับมิลลิเมตรถึงระดับเซนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบขยี้จิตใจคนดูมากซะเหลือเกินนะครับอ่ะสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับว่าหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะสำหรับยูโรลีกโฟกัสนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: ธรรมะรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมะรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิต

่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศี

ห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูซิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้

0: อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศสู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้ว เราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีลห้าประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วก็เพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: ธรรมรับอรุณ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำคัญนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทธานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออทินนาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองดูร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีวิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตตรงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาจกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอายังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวอาปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าเหตุหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสการะฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิด

0: ไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
5: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสรัตน์พรมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนรา

0: ราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางเพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่3กันยายนครับเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องของทหารสหรัฐอเมริกามาแล้วครับทหาร 5,000 นายยกพลขึ้นพัทยาพัทยาสุดคึกคักรับทหารมากัน 5,000 นายบนเรือ USS อับราฮัมลินคอนเข้าเทียบท่าแวะเยือนไทยตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กันยายนครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ช่องแคบฮอร์โมสก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกานายกเมืองพัทยาก็นำทีมต้อนรับขณะที่บรรยากาศของสถานบันเทิงต่างๆก็เตรียมพร้อมให้บริการเต็มที่สร้างความประทับใจให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังก้องโลกคาดว่าจะมีเงินสะพัดตั้ง100ล้านบาทนี่ฟังเสียงของทางนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษหน่อยครับ
9: ผมนะครับในฐานะนายกเมืองพัทยาท่านอำเภอบางละมุงท่านมุ่งกับการสถานีตำรวจเมืองพัทยาแล้วก็ทางทท.แล้วก็ยังมีภาคเอกชนไม่ว่าเทอร์มินอลเซ็นทรัลเนี่ยแล้วก็ตัวแทนเนี่ยมาต้อนรับนะครับทางคณะของ US Navy นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้พบกับท่านกัปตันนะครับคุณแดนคิลเลอร์นะครับที่ได้มาเข้าพักที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยก็ได้มีการแจ้งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าที่ตำรวจทางฝ่ายปกครองดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลในเรื่องของการที่จะตรวจสอบเรื่องสินค้าเรื่องการไม่ให้โกงราคาเรื่องของการดูแลเรื่องคุณภาพสินค้านี่ก็เป็นส่วนที่ทางเมืองพัทยาเนี่ยได้ดูแลดำเนินการเพื่อรอต้อนรับนะครับพี่น้องทหารเรือที่มาที่เมืองพัทยาในครั้งนี้นะครับซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยนะว่าทำไมถึงเลือกนะครับมาพัทยาเนื่องจากว่าการเรือรบเนี่ย ไปอยู่ที่ช่องแคบคอมูนแล้วก็อยู่เป็นเวลา200กว่าวันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็วางแผนว่ามาพักค้างแล้วก็มาพักผ่อนกันในที่พัทยาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเมืองพัทยาซึ่งทางเจ้าที่ท่านผู้ช่วยสารทูตเองเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าก็จริงๆเมืองพัทยากับ US Navy มีความผูกพันกันยาวนานแล้วมีการมาพักผ่อนอย่างเนี้ยเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากว่าทุกคนให้ความสนใจว่าเป็นเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไปปฏิบัติการแล้วก็ใช้เวลาอยู่ยาวนานบนทะเลนะครับและครั้งนี้ก็จะได้มาพักผ่อนที่นี่นะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งก็บอกว่าทุกคนก็เรียกว่าไม่ได้ใช้จ่ายเงินเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็หวังว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในแง่มุมของโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวนวดสปาอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยาแต่ทั้งนี้ก็ทางพวกเราทุกท่านเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยซึ่งก็มีการเตรียมตัวตั้งแต่ในช่วงอาทิตย์ที่แล้วทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อ3วันที่ผ่านมาก็มีการประชุมกับทางตัวแทนของทางกำลังพลใน US Navy ที่จะมาที่นี่นะครับก็ได้ทราบถึงข้อจำกัดต่างๆนะครับของกำลังพลที่จะเข้ามาด้วยก็จะทำให้เราได้เข้าใจนะครับในการเตรียมพร้อมในการดูแลนะครับ
10: ในฐานะเป็น
9: พ่อ
10: คุณจะย้ำยังไงคะว่าแบบตกลงแล้วพัทยาเราจะได้อะไรจากการมา
9: ก็แน่นอนที่สุดวันนี้สปอตไลท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและทางต่างชาติเนี่ยก็มองมาที่พัทยาที่เป็นหมุดหมายของการที่ทหารอเมริกันจะมาพักค้างที่นี่แน่นอนสุดคือเรื่องแรกคือการกระจายรายได้ในเศรษฐกิจในพัทยาที่บอกว่าทหารคนหนึ่งเนี่ยจะมาใช้จ่ายอย่างน้อย100ถึง150เหรียญต่อวันนะครับแล้วก็มีรายได้กระจายอยู่ในไม่ต่ำกว่า100ล้านในชุดนี้อันนี้คือเรื่องรายได้เป็นหลักนะครับ2นะครับเรื่องของการที่จะมีนักข่าวต่างๆตามไปเก็บภาพสถานที่ต่างๆเนาะก็จะเห็นได้ว่าพัทยาเราเนี่ยมีการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งชายหาดพัทยาที่เห็นเนี่ยมีการทำทางเท้าใหม่การติดไฟไฮแมสส่องสว่างเรื่องความปลอดภัยนะครับการมีการติดตั้งป้ายเวลคัมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เวลคัมทางมีป้ายพัทยาซิตี้นะครับป้ายของ Walking Street ที่จะฉายภาพของเมืองที่มีความทันสมัยขึ้นก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ให้เมืองพัทยาเนี่ยถ่ายทอดความเป็นพัทยาสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ก็เราก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ดีดูแลเรื่องของการให้บริการเขาให้ดีนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คงจะต้องให้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นหน่วยหลักๆเลยที่ทางทหาร US Navy ต่างๆจะไปใช้บริการก็คือหนึ่งต้องมีการบริการที่ดีนะครับรักษาคุณภาพนะครับเรื่องราคาที่มีความยุติธรรมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทหารอเมริกันมาในครั้งนี้ครับ
10: เรื่องของข้อห้ามแล้วก็กฎระเบียบ
9: ก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่เราก็คิดว่าการจะมาต้อนรับเนี่ยแทนที่จะให้เป็นพวงมาลัยดอกมะลิที่ใช้แล้วต้องทิ้งเราก็ได้ประสานมาทางท่านประธานนะครับของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยานะครับเพราะว่าเราก็ทำสินค้าชุมชนโดยใช้ผ้าไทยเนี่ยเป็นผ้าพันคอมาทำเป็นพวงมาลัยอยู่แล้วเดี๋ยวทางทหารได้ไปเนี่ยเวลาเอาไอ้ตัวรัดออกเนี่ยก็กลายเป็นผ้าผืนหนึ่งที่เขาสามารถเก็บไว้ใช้ได้ครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนซอฟต์พาวเวอร์ของผ้าไทย
8: นั่นคือนายกเมืองพัทยาครับคุณปรเมศงามพิเชษก็จะทำให้บรรยากาศของพัทยาคึกคักไปจนถึงวันที่6กันยายนเลยนะครับเอาทีนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่อง Data Center เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเขาไปตรวจบริษัท Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9พบน้ำมันตั้ง 200,000 ลิตรนะครับวันนี้ก็มาเป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยชัดชาติติดเบรก Data Center กระทรวงพลังงานลุยค้นจ่อจับตุนน้ำมันเกินใช้ปั่นไฟเปิดเย้ยย่านพระราม9นี่พาดหัวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใน Daily News ก็บอกว่า Data Center สะดุดสั่งเบรก3โครงการใหม่รอปรับเกณฑ์คลุมรอปรับกฎหมายให้ครอบคลุมตรวจเข้มน้ำมันสำรองเมื่อวานนี้ครับ ผู้ว่ากทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นำทีมแถลงข่าวครับมีทั้งคุณสุพิเชษฐาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการประปานครหลวงคุณเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานวางแผนและนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็มีคุณจ๊ะโอทิติพัฒน์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมแถลงข่าวผู้ว่าชาติชาติบอกว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งตั้งแต่มีการสร้าง Data Center ที่ข้างโรงพยาบาลพระราม9สั่งทุกหน่วยงานไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่3สัปดาห์ที่ผ่านมา Data Center เป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลมีมานานแล้วเป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการภายในของบริษัทซึ่งในกทม.มีอยู่ประมาณ 30-40 แห่งแล้วก็มีมานานแล้วแต่ช่วงหลังเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป Data Center ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้บริการกับหน่วยงานอื่นที่ผ่านมาการขออนุญาตกับกทม.ตั้งแต่ปี 64 ถึงปี 65 จำนวน 5-6 แห่งได้รับใบอนุญาต3แห่งอีก3แห่งให้หยุดแล้วก็ทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องฟังเสียงของผู้ว่ากทม.ครับ
11: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเนี่ยเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมัน Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี 64-65 เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี 65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ Data Center เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้ขออนุญาตต่างหากเวลาเขาขอก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารมันอยู่ในกระบวนการที่ขออาคารทั้งหมดแต่ถ้าเกิดดูจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ30กว่าแห่งถึง40แห่งนั้นที่เขาโฆษณาอยู่นะว่าการให้บริการซึ่งมันมีเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีแต่ที่ขอเป็นแซลอนจริงน่ะที่แยกจริงๆเนี่ยมีอยู่6แห่ง
8: นั่นคือเสียงของผู้ว่ากทม.ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับส่วนคุณจ๊ะโอสุดซอยทิติพัฒน์ซึ่งเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีพลังงานก็ได้ไปตรวจอาคาร Data Center ย่านพระราม9ครับซึ่งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลพระราม9นะครับหลังจากมีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นน้ำมันที่มีการกักตุนปรากฏว่าก็ไปพบน้ำมันจำนวนมากเลยนะครับที่เขาสำรองเอาไว้เป็นน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นการกักตุนเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วยนะครับคุณเจ้าโอบอกว่าวันนี้วันที่3กันยายนเนี่ยกรมธุรกิจพลังงานจะไปแจ้งความดำเนินคดีครับเอาฟังเสียงของคุณเจ้าโอสุดซอยนะครับ
12: ฐานะเจ้าพนักงานนะคะของกระทรวงพลังงานก็จะดูในเรื่องของที่พี่น้องประชาชนมีความเป็นกังวลในเรื่องของการลักลอบเก็บน้ำมันนะคะซึ่งจากที่มาตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยโดยกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยมาลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งการให้เอาออกวันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่นะคะ แล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตผิดมาตรา65นะคะของพรบควบคุมน้ำมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีร้องทุกข์แจ้งความนะคะก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะว่าวันนี้เราหยุดในการอนุญาตนะคะในการที่จะมาขอทางเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center นะคะอันนี้โดยนโยบายไม่อนุญาตให้เลยนะคะก็เหมือนกับสอดรับกับท่านผู้ว่าชัชชาติที่เมื่อเช้าได้ให้แถลงข่าวไปว่าไม่อนุญาตนะคะส่วนใครที่พบว่านะคะมีการตั้ง data center แล้วไปสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตหรือมีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะคะนี่ก็คือหลักการ
13: ครับก่อนหน้านี้ที่เขาสำรองน้ำมันไปนี่ประมาณเท่าไหร่ได้คร
12: ับ ประมาณถ้าเข้าใจว่าประมาณ 200,000 ลิตรค่ะ
13: 200,000 ลิตรตอนนี้ก็คือเอาออกไปหมด
12: เอาออกหมดอ
13: ันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
12: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
13: สัปดาห์ที่ผ่านมา
12: หลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเลยทันทีนะคะแล้วก็วันนี้มาตรวจสอบติดตามว่าได้มีการเอาออกหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามีก็จะถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็จะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมนะคะ
14: ท่านเลขาครับ
15: ไม่ให้มีน้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวอยู่ใน
13: คลังเลยใช่ไหมครับ
12: เรายังไม่ได้อนุญาตถ้ายังไม่อนุญาตเนี่ยถ้าเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงหลายท่านอาจจะมีความสับสนถ้าเป็นสถานที่เก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตมีความผิดตามกฎหมายนะคะหรือถ้าได้รับอนุญาตแล้วแต่เก็บเกินก็ผิดตามกฎหมายเช่นกัน
16: ในเอกสารที่ทางเจ้าของธุรกิจเนี่ยค่ะเขาได้ทำเรื่องขออนุญาตตอนช่วงต้นเนี่ยได้มีการระบุไว้ด้วยไหมคะว่าจะสำรองน้ำมันไว้เท่าไหร่หรือไม่มีระบุเลย
12: ตอนนี้เขาทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนันท์พร้อมพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการตั้งเซ็นเตอร์ขึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี data center นะคะในประเทศไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชี้ขึ้นมาดำเนินการนะคะงั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟค่าน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยหากมีการมาตั้งเก็บน้ำมันสำรองเพื่อการปั่นไฟเนี่ยอันนี้ต้องรัฐมนตรีไม่อนุญาตเลยนะคะ
16: แสดงว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่อาคารนี้ก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปดูระบบอะไรอื่นเลยใช่ไหมคะ
12: เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะคือต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อสักครู่ลองสอบถามกับตัวของผู้บริหารนะคะผู้บริหารก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีให้ตัวของกรมธุรกิจพลังงานดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเขาแจ้งว่าเขาได้เข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี65หรือ63นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าในระหว่างการดำเนินการเนี้ยเขาก็มีการวางถังน้ำมันแล้วก็มีการเก็บน้ำมันเอาไว้นะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเฉย
8: นั่นคือคุณจะโอทิติพัฒน์เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับท่านผู้ฟังครับในกรุงเทพนี่มีเยอะนะครับมีข้อมูลต้องเยอะเลยทั้งที่เปิดใช้บริการไปแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็มีนะครับ Data Center มีข่าวระทึกในโรงเรียนเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวใหญ่ม.3 คลั่งลั่นไกรัวในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรลักปืนของพ่อบุกเข้ามาลงมือครูกับนักเรียนหนีตายไล่สกัดจับบุ่นบ่าย2โมงเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับเกิดเหตุระทึกขึ้นที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับมีนักเรียนผู้ชายคนหนึ่งอายุ15ปีเรียนอยู่ชั้นม.3แต่ว่าเขาอยู่ระหว่างการให้พักเรียนเพราะว่าต้องรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าถือปืน9มม.บุกเข้ามาในโรงเรียนยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนไปจนถึงอาคารเรียนเลยนะครับทำให้ครูกับนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนต้องพากันวิ่งหนีตายกันโอลหม่านครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครกู้ภัยก็เข้ามาเกลี้ยกล่อมเด็กคนนี้ก็ยอมวางปืนครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมตัวยิงไปหลายนัดนะครับเห็นว่า 7-8 นัดด้วยกันมีกระสุนไปถูกกระจกรถของครูคนหนึ่งด้วยยิงใส่ห้องพละศึกษายิงใส่หน้าอาคารยิงขึ้นฟ้ารปภ.บอกว่าเด็กคนนี้เดินเข้ามาด้านหน้าโรงเรียนแล้วก็ยิงปืนถากคอเข้าไปด้วยครับถากคอรปภ.นี่นะฮะแต่ดีหน่อยที่มันไม่บ้าระห่ำไปกว่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่พอเข้ามาเกลี้ยกล่อมเนี่ยก็ยอมครับโรงเรียนก็ต้องหยุดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นเวลา2วันนะครับให้ไปเรียนออนไลน์ก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเรียนครูก็ไม่มีสมาธิที่จะสอนหรอกครับเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบครับหลังจากเกิดเหตุที่เทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วก็มีอีกหลายที่นะที่มีการก่อเหตุแบบนี้ทั้งขู่ทั้งเอาปืนไปจริงนะครับคราวนี้เนี่ยเอาไปจริงด้วยไม่รู้ว่าถ้าไปเจอใครที่มาเผชิญหน้าเขาจะยิงเลยหรือเปล่านะแต่เมื่อวานนี้เป็นลักษณะของการยิงขู่นะครับที่โรงเรียนวชิรประการวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpayหรือว่าติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของสำนักงานเขตต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปคัดแยกกันออกมาทีนี้ขยะรีไซเคิลเนี่ยจะมีมูลค่านะครับเพราะจะมีผู้มารับซื้อครับบริษัท West Buy Delivery เขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านนะครับซื้อในราคาสูงด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะได้2ต่อด้วยกัน1ขายขยะรีไซเคิล2จ่ายค่าขยะให้กับกทม.ในราคาเดิม20บาทต่อเดือนสำคัญที่สุดก็คือจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนครับส่วนท่านที่สนใจน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลที่ผมและครอบครัวได้ทำขึ้นมาอร่อยมากครับท่านผู้ฟังครับแซ่บดีซีฟู้ดทานกับอาหารทะเลใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผาใช้เป็นน้ำยำก็ดีนะครับท่านที่สนใจนะครับขอเชิญแอดไลน์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์096-192-5563ครับ096-192-5563แอดไลน์ไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะฮะท่านผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าร้านอาหารถ้าจะสั่งไปใช้ประกอบก็ยินดีนะครับแซ่บดีซีฟู้ดครับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดสูตรชาวเลที่ผมและครอบครัวได้ทำขึ้นมาอยากให้แฟนๆรายการเช้าข่าวชัดได้ชิมกันนะครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
14: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาค และ Uncle Phil Philip ชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
18: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
19: ้นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในช่วงนี้ฟังประเด็นแนวการเมืองกันครับเรื่องระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์กับทนายอันบุรีรัมย์ซึ่งถึงขั้นที่มีการฟ้องร้องกันนั้นนะครับอันเรื่องจากการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรียุติธรรมก่อนที่มีการพูดถึงคดีความของพ่อของทนายอันทนายอันก็ไปฟ้องว่าเอาบุพการีของเขามาประจานอย่างนี้ต่อหน้าสื่อบนที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทำให้เสียชื่อเสียงแล้วเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เป็นไรฟ้องก็ฟ้องไปจะได้ไปว่ากันในชั้นศาลเอาฟังเสียงของรัฐมนตรียุติธรรมครับ
20: ผมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วผมก็เห็นด้วยนะที่เขาฟ้องเนี่ยก็ได้เอาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยขึ้นไปสู่ในการพิจารณาของศาลนะครับเพราะตรงนี้ต้องยอมรับว่าสื่อบางสื่อโซเชียลบางสื่อเนี่ยแล้วก็หน่วยงานบางหน่วยเนี่ยเวลาพูดก็พูดแต่คำเดียวแล้วดึงมาเป็นพูดแค่คำเดียวแต่ไม่เอาคำพูดทั้งหมดที่ผมให้สัมภาษณ์ในวันที่25เนี่ยมาพิจารณาทั้งหมดว่าคำพูดทั้งหมดอ่ะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คำคลิปที่ทนายอ่านลงเมื่อวันที่21เนี่ยที่มีการต่อว่าผมอย่างรุนแรงเนี่ยแล้วก็โดยไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เอามาพิจารณาตรงนี้นะครับซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะที่ว่าจะได้เอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะไปสู่การพิจารณาของทางศาลครับผม
21: ม
20: ี
21: การเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งแล้วก็บอกว่าจะเดินหน้าดำเนินการเรื่องมาตรฐานจริยธรรมด้วย
20: ครับก็ต้องไปดูว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญน่ะจะมาตราอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องจริยธรรมเนี่ยแล้วมันเข้าหรือเปล่านะครับครับผม
21: ส่วนต
20: ั
21: วมองประ เด็นนะคือไม่ได้ไปในสนามหรือประมาณ
20: คือวันนั้นเนี่ยถ้าดูคลิปเต็มแล้วนะที่ผมให้สัมภาษณ์เต็มเนี่ยก็เราพูดคุยกันเรื่องอื่นตั้งหลายเรื่องนะฮะมีทั้งเรื่องสำนวนเรื่องของจำคุณพาวุฒิเรื่องอะไรทั้งสามสี่เรื่องแล้วก็มีถามมาว่าเนี่ยมีสาเหตุกดเคืองอะไรไหมนะผมก็พูดให้ฟังว่ามีในส่วนนายอ่านผมไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็เป็นการพูดข้อที่จริงนะการพูดข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับแล้วก็ส่วนนักคำพูดอะไรนี่ผมเปรียบเทียบว่าถ้ามาติดตามเรื่องราวแรกขอให้บอกดีๆนะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ติดตามนะครับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลการทำงานของผมเขาก็ถามดีๆนะครับซึ่งมันก็ตอบได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีคำพูดคำจาที่มาดูหมิ่นมาอะไรกันนะอยากให้ไปดูคลิปที่ทนายอั๋นโพสนะเมื่อวันที่21อ่ะว่าเขาตอบว่าผมว่าทำไมผมไม่รู้เรื่องที่เขาไปยื่นหนังสือที่ไทยอย่างที่นำเรียนว่าก็ผมก็ไม่รู้จริงนะเพราะว่าเขาไปยื่นที่เรสไซมันก็จะไม่เรื่องต่ำก็จะไม่กลับมาที่กระทรวงนะครับก็ลองท่านจะมายื่นที่กระทรวงเนี่ยถ้าผมทราบผมก็เร่งรัดนะก็เร่งรัดอยู่แล้วซึ่งทางในส่วนของความเป็นรัฐมนตรีก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวไกลในเรื่องของจำนวนได้อยู่แล้วนะตรงนี้ก็ผมก็อยากจะบอกว่ามีอะไรก็ให้มาพูดกันดีๆนะครับมาติดตามดีๆก็เราก็ดำเนินการตามกรอบกันอยู่แล้วนะครับ
8: นั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับส่วนข่าวการเมืองว่าด้วยเรื่องศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่เขาประกาศว่ายื่นแน่นอนแล้วจะมีทั้งอภิปรายแบบไม่ลงมติ กับอภิปรายไม่ไว้วางใจคือลงมติเนี่ยพระดอนโค้งคำนับให้เท้งบอกขอบคุณหลังบอกจะเอาอนุทินลงจากนายกคุณพระดอนปิศนานันทกุลครับบอกรัฐบาลยินดีแล้วก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของฝ่ายค้านที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีคำถามของนักข่าวเขาถามถึงเรื่องคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าเขาเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกได้เขาก็เอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอยากฝากไปถึงคุณเท้งไหมคุณพราดอนโค้งคำนับแล้วก็พูดคำว่าขอบคุณ 3-4 ครั้งด้วยกันครับเอ้าฟังเสียงของคุณณัฐพงษ์ครับ
0: อย่างคุณเท้งบอกว่าเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอยากฝาก
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ายติของทางฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นต่อท่านประธานสภาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์คืออะไรนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นและสิ่งที่ผ่านมารัฐบาลนี้เราก็ยังเชื่อว่าเราไม่ได้ดำเนินการใดที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตหรือผิดชอบถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเนาะก็คงจะบอกเหมือนทุกครั้งที่เคยได้พูดนะครับว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเราได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคแจ้งกับสมาชิกพรรคทุกคนว่าขอให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการได้มาซึ่งสว.เพราะเป็นการขัดต่อกฎหมายพรรคเรายืนยันเป็นหนังสือตั้งแต่ช่วงที่มีการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งสว.นะครับก็ได้ออกหนังสือถึงสมาชิกทุกคนว่าห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในส่วนของพวกผมนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาลพวกผมก็พร้อมที่จะต่อสู้บนชั้นศาลเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้มีการหารือแล้วมีการออกเป็นหนังสือในพรรคแล้วก็ชี้แจงกันในพรรคเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพวกผมไม่มีส่วนใดๆในการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
8: นั่นคือคุณพราดรปิศนานันทกุลครับส่วนฝ่ายค้านวันนี้ก็มีประเด็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฝ่ายค้านตั้งโรมคุมทีมซักฟอกล็อกเป้าถลกหนูกับนกหนูอนุทินนกชัยชนกเช่นเดียวกับข่าวสดฝ่ายค้านขึงหนูกับนกเป้าเชือดเคาะซักฟอกมาตรา151ตั้งโรมเป็นหัวหน้าทีมเขียนยัตติคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านมีการประชุมกันแล้วจะมีการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151คืออภิปรายแล้วก็ลงมตินั้นนะครับแล้วก็จะมี2รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายแน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกซึ่งก็จะมีคณะทำงานขึ้นมามีคุณรังสิมันโรมเป็นหัวเรือใหญ่ในการเขียนยัตติฟังเสียงของคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์ครับ
22: ซึ่งสมัยประชุมนี้เนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านที่อยู่ในวิปฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นมาจาก5พรรคเป็น6พรรค
2: นะครับก็จะประกอบไปด้วยพรรคประชาชนพรรคกล้าทำพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็สมัยประชุมนี้มีการเชิญพรรคไทยรวมพลังมาร่วมในที่ประชุมฝ่ายค้านด้วยครับเมื่อวานก็เป็นการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคซึ่งก็มีความเห็นตรงกันครับว่าเราจะเดินหน้าในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เป็นการยื่นยัตติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ในเชิงกรอบเวลาเราก็เห็นว่าจะดําเนินการโดยเร็วนะครับเมื่อวานก็มีการริเริ่มการพูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่าสองรายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานนะครับซึ่งหัวเรือหลักจะเป็นคุณรังสิมันโรมนะครับที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็มีการจัดทำยัตติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วนะครับคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์
3: อย่างเรื่องอภิปรายเมื่อก่อนมีเรื่องตัวช้างเรื่องไหนเรื่องไอโออะไรที่ทางรัฐบาลพูดถึงตัวสมัยนี้จะมีแบบ
2: คือผมเป็นคนไม่ค่อยอยากจะคุยก่อนเกิดนะผมคิดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกทีเดียวนะครับแต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าผมเห็นในมุมนึงเห็นนายกก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามแต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสวหรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
3: เมื่อวานก็เพียงบอกว่าพรรคประชาชนเป็นคนโหวตให้นายเป็นนายกได้ก็สามารถลงได้ไหมครับเมื่อไหร่ที่จะลง
2: เราทำเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านผมคิดว่าเราประกาศชัดเจนว่าเราเห็นว่ายิ่งรัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะทําเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็หวังว่าเมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปไม่ว่าจะเร็วหรือช้าเนี่ยถ้าเราทําหน้าที่ของเราได้ดีและพี่น้องประชาชนเห็นคล้อยกับเรานะครับว่าการมีพรรคอื่นที่มาเป็นแกนนํารัฐบาลน่าจะทําให้ประเทศเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนแต่ในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้เราคงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้นะครับแต่เราก็เข้าใจระบบรัฐสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะมีเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป้าหมายการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่ใช่เพียงแค่การมานับคะแนนลงมติอย่างเดียวแต่มันคือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้เพื่อหวังว่าหากประชาชนเห็นตามหลักฐานข้อมูลที่เรามีเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจกลับมาอยู่ในมือประชาชนรอบนึงเนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสให้มีพรรคอื่นขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลแทนครับ
3: ไม่สายเกินไปหรอกรอให้ประชาชนเลือกตั้งครั้งหน้า
2: คือเราทำเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ผมแค่บอกว่าปลายทางเนี่ยยังไงคือต้องบอกว่าต้องมองเป็นขั้นใช่ไหมครับเรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ต้องวัดกันที่การลงมติก่อนซึ่งแน่นอนเราเสนอไม่ไว้วางใจเนี่ยเราก็อยากจะให้ส.ส.ส่วนใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจแต่ผมก็คงไปคาดการล่วงหน้าไม่ได้ว่าส.ส.ซีกรัฐบาลจะมีกี่คนที่มาลงมติไม่ไว้วางใจหากเราสามารถชนะมติได้อันนี้ก็จะทําให้รัฐบาลก็จะพ้นจากตําแหน่งเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้นําไปสู่การลงมติที่เสียงข้างมากลงมติไม่ไว้วางใจผมมองว่าหากเราทําหน้าที่ของเราได้ดีก็อาจจะทําให้การที่อํานาจมันกลับคืนสู่ประชาชนพี่น้องประชาชนมันเร็วขึ้นถ้าหากเราทำหน้าที่ได้ดีเมื่ออำนาจกลับคืนสู่มือพี่น้องประชาชนก็อาจจะทำให้โอกาสในการเปลี่ยนรัฐบาลนั้นมีมากขึ้นด้วย
8: คุณไอติมผลิตวัชรศิลป์ครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พูดถึงเรื่องที่นายกอนุทินจะเปิดบ้านนัดรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไปเลี้ยงอาหารกันนี้นะครับบอกว่าคงไม่มีการหารือเรื่องการปรับครม.หรอกเป็นการนัดพบปะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ถามว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายเอาฟังเสียงของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับ
22: ในฐานะที่เคยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเราขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปจนสุดทางแล้วนะครับก็ส่งไปต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระกับหน่วยงานที่ต้องรับมีหน้าที่รับผิดชอบเราต้องเชื่อมั่นในกลไกครับเ ราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของพรรคผมหรืออยู่ในมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนแต่กระบวนการตรวจสอบมันมีองค์กรและหน่วยงานที่ดำเนินการ
21: เตรียมสภาไปนี่หมายถึงว่าเตรียมเรื่องของศึกษาบ้าง
22: ไม่ได้เตรียมหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกผมทุกคนถามว่ามีการเตรียมอะไรกันไหมเนี่ยอย่างผมนี่ผมไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับขึ้นกับทางฝ่ายค้านนะครับหากมีข้อสงสัยเรายินดีในการตอบอยู่แล้วนะครับในส่วนของสภาที่ไปเนี่ยก็เพียงแค่ว่าบอกว่าการทำงานในฐานะรัฐบาลแน่นอนในสภามันก็ต้องขับเคลื่อนกฎหมายก็ส่งเข้ามาประเด็นติดขัดอะไรบ้างนะครับการประสานงานระหว่างวิปมีข้อสะดุดติดขัดไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะได้ไปเล่าสู่กับท่านนายกฝั่งในการทานข้าวเท่านั้นเองแต่ว่าพูดถึงการเตรียมการซักฟอกการเตรียมการอภิปรายอื่นไม่ได้มีการเตรียม
8: นั่นก็คือทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
5: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
4: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ว่าส้มก็คือพรรคประชาชนจับมือไอลอ13กันยายนกดดันกกต.ส่งฟ้องคดีหัวสว.รวมพลใหญ่หน้าสำนักงานกกต.คือวันที่13กันยายนเนี่ยทางกลุ่มไอลอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเนี่ยเขานัดรวมพลกันหน้าสำนักงานกกต.นะครับนักข่าวก็ถามคุณผลิตวัชรศิลป์ว่าพรรคประชาชนจะไปร่วมชุมนุมกดดันกกต.กับเขาไหมคุณผลิตก็บอกว่าการทำงานของพรรคประชาชนก็คู่ขนานกับภาคประชาชนอยู่แล้วอะไรเป็นกิจกรรมที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเราก็จะไปร่วมถามว่าคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอเนี่ยเขาเรียกรวมพลให้มากันเยอะๆในวันที่13กันยาเนี่ยคุณภริศก็ตอบว่าข้อเรียกร้องสาระสำคัญคงจะตรงกันอยากให้กกต.ทำหน้าที่สั่งฟ้องทั้ง229คนไปที่ศาลใครใน229คนจะผิดไม่ผิดให้เป็นหน้าที่ของศาลในการตัดสินครับเอาถัดมาถึงเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่ากรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ของ DSI ไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินในต่างจังหวัดเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ DSI ตามข่าวที่ได้รับรายงานเบื้องต้นมีอยู่2คนในส่วนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีไปแล้วส่วน DSI ทางอธิบดีจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของวินัยร้ายแรงครับ อีกด้านหนึ่งรังสิมันโรมแฉซ้ำทุจริตสอบท้องถิ่นมีหลักฐานชัดที่โยงไปถึงฝ่ายการเมืองกับบิ๊กข้าราชการคือคุณรังสิมันเนี่ยบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนี้นะครับมันก็มีข้อมูลมีหลักฐานที่โยงไปจนถึงฝ่ายการเมืองอ้าวฟังเสียงของคุณรังสิมันโรมครับ
6: คือเอาจริงๆว่ามันคงมีข้อมูลหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมคงไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับเพราะข้อมูลเนี่ยนะครับบางส่วนมันเป็นข้อมูลลับนะครับที่เราได้รับข้อมูลมานะครับผ่านผู้ที่มาชี้แจงหลายท่านนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นนะครับข้อมูลผมบอกอย่างนี้แล้วกันมันชัดจริงๆมันชัดจริงๆแต่ว่านะครับผมยังไม่สามารถพูดได้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับเอาให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับโดยทั่วไปมันเป็นแค่ฝ่ายราชการกับผู้ที่ได้สัญญานะครับที่จะต้องบริหารจัดการอยู่ๆจะมีฝ่ายการเมืองคนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไปพูดคุยรู้จักนะครับนัดเจออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่อไปในทางทุจริตอยู่แล้วสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันทำให้ทุกผู้ทุกนามนะครับที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลต่อนั่นคือจุดประสงค์ของเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อมูลไปแล้วหรือเขายังให้ข้อมูลอยู่เขาก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้องค์กรอาชญากรรมนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถใช้อํานาจนะครับใช้เส้นสายในการลังแกคนทั่วๆไปเนี่ยได้ขนาดไหนผมอยากจะเรียกว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงินที่พวกเราคงต้องต่อสู้นะครับกับเรื่องนี้ต่อไป
8: นั่นคือคุณรังสิมันโรมครับเรื่องของนายแพทย์สารณะประธานกสทช.นี่ยังไม่จบง่ายๆครับท่านผู้ฟังครับพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์หมอสารณะลุ้นอีกเครือกศาลกลับคำสั่งรับฟ้องปมประธานกสทช.ครับคือกรณีที่คุณหมอสารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยที่ท่านฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ระบุว่าท่านมีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติในการเป็นประธานกสทช.เนี่ยท่านก็ไปฟ้องศาลปกครองแล้วศาลปกครองกลางก็ได้มีคำสั่งยกนะคือเห็นว่าคำสั่งของกรรมการสรรหาน่ะถูกแล้วทีนี้พอศาลปกครองกลางยกคำร้องเนี่ยหมอสารณะก็อุทธรณ์ต่อไปที่ศาลปกครองสูงสุดและปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้ศาลปกครองกลางรับคำร้องของหมอสารณะเอาไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อครับนี่มันก็เลยเป็นการกลับนะครับคำสั่งของศาลปกครองกลางฉะนั้นก็ไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองต่อไปนะฮะมีข่าวเรื่องของส.ส.กับคดีความสองข่าวข่าวที่หนึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องที่กกต.ส่งมาให้วินิจฉัยกรณีของส.ส.ก้องเกียรติเกียรติสมบัติ สสจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคกล้าธรรมว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะไปพบว่าถูกศาลเคยนะครับเคยถูกศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัดสินจำคุก1ปีตั้งแต่ปี2542ตัดสินจำคุก1ปีแล้วก็ลดโทษให้เหลือจำคุก6เดือนนะฮะคดีลักทรัพย์ครับฉะนั้นถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินครับกับอีกสสคนหนึ่งก็คือสสสมชาติเตถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนอันนี้เป็นคดีนอมินีนะครับถือหุ้นในบริษัทที่ร่วมกับชาวต่างชาติในการครองอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับอันนี้ก็ DSI เขาก็ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่7กันยายนนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดที่ผมผลิตขึ้นมาเป็นสูตรชาวเลนะครับแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรนี้ครับ0961925563ครับ0961925563นะครับแซ่บดีซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
9: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: 7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่า